0: ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารหน้าที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันที่พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาปทุมมารายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
5: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป ปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
10: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
5: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCSตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
10: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิร์ลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน 21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นาทีสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นาทีสูงกว่าระดับเรียบันกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 นาทีสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัย
2: พราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
15: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: พ
0: ี
1: สังฆ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิ
1: ปาน
0: าติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: หันนัมมิยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ปริภูเรติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชาลวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 09

3 4 9 1 1 1 3ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะโภชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวกันแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปูข้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสท่านมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นประจำเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราวยิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันเลยแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจใฝ่ทำแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไว้หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดช่างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราท่านหลายจำทุกคนนะท่านผู้เจ้ามีเลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฝั่งเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกระเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้าพากันจำมันนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาทีจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: กีดกันอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตหิรินิเซโทปุริโสโกจิโลกัสมิวิชติโยโยนิดดังอปะโพเทติอาโซพัตโรกสามิวะอาโซยธาพัตโรกสานิวิโธอาตาปิโนสร้างเวคิโนพระเวพวาทะสัทธายะสีเลนะจะวิริเยนะจะสมาธินาธรรมวินิชะเยนะจะสัมปันนวิชาจรณาปฏิสตาปหัสถะดุขะมิดังอนัปปกังแปลความว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลจิตในวงเล็บที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยในโลกมีน้อยคนในโลกผู้ใดบรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งด้วยแส่ผู้นั้นหาได้ยากม้าดีถูกขวดด้วยแส่แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีความสังเวชฉันนั้นท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีสติมั่นคงนงเล็บเมื่อเป็นดังนี้จักละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้เสียได้อธิบายความจะพรรณนาโดยลำดับอกุศลวิตกนั้นคือความตริตรึกนึกคิดในทางอกุศลกล่าวคือทางไม่ดีในทางอันก่อให้เกิดบาปในบาลีนิเทศท่านหมายถึงตรึกในทางกามหนึ่งทางพยาบาทหนึ่งทางเบียดเบียนหนึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคำว่าวิตกในภาษาชาวบ้านทั่วไปหมายถึงกังวลตรงกับ worry ในภาษาอังกฤษหมายถึงคิดมากแต่ในภาษาธรรมะท่านหมายเอาความนึกคิดโดยปกติความนึกคิดของสามัญชนมักตกไปในกามคือความใคร่หรือสิ่งที่น่าใคร่กล่าวโดยเฉพาะคือจิตมักคำนึงเพศตรงกันข้ามคำนึงถึงความรักและสิ่งที่รักเราจะสังเกตเห็นว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวมักพอใจคุยกันในเรื่องเพศตรงข้ามได้เป็นเวลานานๆและบ่อยๆเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนาทั้งนี้เพราะจิตไปเกี่ยวเกาะเหนี่ยวรั้งอยู่กับเรื่องเพศตรงข้ามความรักและที่รักจิตเหลียวแลอารมณ์นั้นอยู่เนืองๆการสนทนาถึงเรื่องนี้เป็นการระบายอารมณ์ที่ถูกกดทับเอาไว้ให้มีโอกาสไหลออกไปจากความสำนึกที่ค้างหมักหมมอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ความตรึกในเรื่องนั้นน้อยลงมันอาจเป็นเชื้อให้มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นเหมือนโยนเชื้อลงไปในกองไฟขณะที่เชื้อลงใหม่ๆดูเหมือนว่าแสงไฟจะหลีลงเล็กน้อยแต่ไม่นานนักอาศัยเชื้อนั้นกองไฟก็จะเร่งแรงขึ้นอีกในขณะที่จิตกำลังตรึกทางกามนั้นพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกย่อมไม่มีแต่เมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นกามวิตกย่อมพลันหายไปโดยในนี้จะเห็นว่ากิเลสย่อมกำจัดกันอยู่ในตัวที่ใดมีความรักที่นั่นย่อมไม่มีความโกรธความรักกับความโกรธจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ไม่เคยเลยที่ครึ่งหนึ่งของจิตเป็นความรักอีกครึ่งหนึ่งเป็นความโกรธหรือเกลียดจริงอยู่ในบุคคลคนเดียวกันบางคราวเราอาจรักอย่างดูดดื่มบางคราวเราโกรธอย่างมากแต่ต้องเกิดขึ้นไม่พร้อมกันต้องเกิดคนละขณะโดยทำนองนี้จิตที่ถูกกีดกันจากกามหรือความรักจึงมักตกไปในหลุมหนึ่งคือความพยาบาทหรือมิฉะนั้นก็ความคิดทางเบียดเบียนโดยปกติจิตจึงมักวนเวียนคลุกคล้าอยู่กับสามหลุมนี้คือกามพยาบาทและวิหิงสากล่าวอย่างไทยคือรักใคร่โกรธเกลียดเบียดเบียนบุคคลที่กีดกันอกุศลวิตกดังกล่าวนี้ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปนั้นท่านว่าหาได้ยากในโลกทั้งนี้เพราะคนส่วนมากมักปล่อยจิตไปตามปรารถนาอันหนึ่งบุคคลที่บรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เนืองนิดก็หาได้ยากเพราะคนส่วนมากพอใจในความหลับหาความสุขจากการเอนการนอนความหลับนั้นมีสองอย่างคือหลับอย่างธรรมดาหลับเพราะกิเลสที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราความหลับอย่างธรรมดานั้นเพราะร่างกายต้องการพักผ่อนให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้มีโอกาสซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในการใช้งานเราจะสังเกตว่าเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย ถ้าได้นอนหลับไปสักงีบหนึ่งเพียง5 ถึง 10 นาทีเมื่อตื่นขึ้นจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าทั้งนี้เพราะร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปแล้วตามสมควรถ้าเหนื่อยมากก็ต้องพักผ่อนนานบางคนตรากตรำมา6-7 วันจึงต้องพักผ่อนจริงๆวันหนึ่งหรือ2 วันจึงจะมีกำลังขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามคนที่นอนเพราะความกีดคร้านก็มีเหมือนกันส่วนความหลับเพราะกิเลสนั้นคือความหลงยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจังความสุขบ้างทุกข์บ้างก็ตามมาเพราะความยึดถือนั้นเหมือนอย่างว่าคนนอนหลับฝันไปว่าคนที่รักตายมีความโศกเศร้าเสียใจหรือฝันว่าได้พบคนที่รักแล้วมีความชื่นชมยินดีแต่เมื่อตื่นขึ้นแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็ตามความชื่นชมยินดีก็ตามย่อมหายไปเพราะได้รู้จริงเห็นแจ้งเสียแล้วว่านั่นคือความฝันคนที่รักไม่ได้ตายจริงและไม่ได้พบคนที่รักจริงข้อนี้ฉันใดคนที่หลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสก็ฉันนั้นย่อมหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆอันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะโลกียธรรมบังปัญญาจักษุไว้ชั่วคราวเหมือนความฝันได้กำบังความจริงเอาไว้แต่เมื่อบุคคลตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากความหลับคือกิเลสแล้วความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆย่อมพลันหายไปมีแต่สติและญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้นบุคคลผู้บรรเทาความหลับด้วยความตื่นอยู่ดังกล่าวมาพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากทรงเปรียบบุคคลอย่างนี้ด้วยม้าดีที่ถูกนายสารถีหัวด้วยแส้แล้วไม่เพียงครั้งเดียวหรือ2 ครั้งก็คำนึงถึงตนตั้งใจทำดีเพื่อมิให้ถูกทำโทษอีกม้าดีเมื่อถูกหัวด้วยแส้แล้วย่อมมีความสังเวชสลดใจฉันใดพระตถาคตทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายมีความสังเวชสลดใจและมีความเพียรฉันนั้นอันหนึ่งภิกษุพึงประกอบด้วยคุณสมบัติคือศรัทธาศีลความเพียรสมาธิธรรมวินิจฉัยวิชาจรณะและความมีสติมั่นคงด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เธอจักละความทุกข์ได้จักพรรณนาคุณสมบัติแต่ละประการแต่โดยย่อ 1. ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันมีเหตุผลพอเชื่อได้ไม่เป็นความเชื่อที่งมงายกล่าวโดยสรุปคือ 1. กรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่จริงแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่ปฏิเสธว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มี 2. วิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมว่ากรรมย่อมมีผลกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วให้ผลไม่ดีไม่ชั่ว 3. กรรมมัสสกตาศรัทธาเชื่อความที่กรรมเป็นของเฉพาะบุคคลคือแต่ละคนเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเองใครประกอบกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามกรรมย่อมตกถึงบุคคลนั้นกรรมย่อมให้ผลไม่ผิดคน 4. ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าทรงรู้จริงเห็นจริงทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงตรัสอย่างใดสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งควรเชื่อส่วนความเชื่อง่ายและเชื่องมงายนั้นพระศาสดาทรงสอนให้ละเว้นเพราะเป็นโทษแก่ผู้เชื่อเป็นทางให้ถูกหลอกได้ง่าย 2. ศีลคือการเว้นสิ่งที่ควรเว้นเช่นการเว้นจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นเช่นเว้นจากการฆ่าและการทำตนให้เดือดร้อนเช่นการติดยาเสพติด 3. ความเพียรคือความกล้าในการทำความดีละเว้นความชั่วความพยายามชอบความขยันในการงานและความบากบั่นเพื่อบรรลุคุณธรรมให้สูงขึ้นไปท่านแสดงความเพียรไว้4 ประการ 1. สังวรประธานความเพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น 2. ปหานประธานความเพียรละความชั่วที่เกิดแล้ว 3. ภาวนาประธานความเพียรให้ความดีเกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประธานความเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งขึ้นไป 4. สมาธิคือความสงบของใจเป็นชั้นๆเรียกว่าญาณบ้างสมาบัติบ้างมี8 ขั้นใจจะสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับสมาธิมีความจำเป็นมากในการงานทุกอย่างไม่เพียงแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสเท่านั้นการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นเ พอใจวอกแวกการเรียนก็ไม่จำไม่เข้าใจการงานก็ดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นไม่เรียบร้อยงะการเขียนหนังสือยิ่งต้องใช้สมาธิมากพอใจวอกแวกก็เริ่มเขียนผิดทันทีสมาธิเป็นอุปการธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนสูงสุดสมาธิมีอยู่3ขั้นคือ 1. คณิกะสมาธิขั้นชั่วคราวเกิดขึ้นเป็นพักๆเช่นคนอ่านหนังสือที่ชอบมีใจจดจ่ออยู่สมาธิชั่วคราวเกิดขึ้นสมาธินี้จะดำรงอยู่นานเท่าที่ยังมีความสนใจอยู่พอเลิกสนใจสมาธิก็ดับไปทันทีคนที่ทำงานเพลินก็เหมือนกันขณะนั้นคณิกะสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดเขาย่อมไม่เพลินในงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไล่ความฟุ้งซ่านความเหลียวแลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจจะจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่กำลังทำหรือคำที่กำลังพูด 2. อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดฌานถ้าเปรียบฌานในวงเล็บอัปปนาด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับปลาแล้วหลุดจับแล้วหลุดแต่พระโยคาวจรก็ไม่ละทิ้งความพยายามตรงกันข้ามเขาพยายามจับอยู่ตลอดเวลาเพราะได้มองเห็นแล้วว่าจะต้องจับได้ 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิในฌานเหมือนอาการที่จับปลาได้อย่างมั่นคงปลานั้นจะยังไม่หลุดมือไปตราบเท่าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ปล่อยแต่โดยปกติก็ต้องปล่อยเพราะสมาธิเป็นของชั่วคราวเป็นการยากที่จะดำรงอยู่ในสมาธินั้นตลอดไปเมื่อผู้ปฏิบัติสมาธิออกจากสมาธิแล้วหรือออกจากฌานแล้วก็ย่อมดำเนินชีวิตตามปกติคือดำเนินไปตามกระแสแห่งโลกียธรรมการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มย่อมเป็นไปเหมือนสามัญมนุษย์เมื่อเป็นดังนี้จึงมีปัญหาว่าสมาธินั้นจะเสื่อมลงหรือไม่ตอบว่าโดยธรรมชาติหาเสื่อมลงไม่เพราะเหตุ3ประการคือ 1. ผู้ปฏิบัติสมาธิย่อมฝึกฝนสมาธินั้นมาเป็นเวลานานกรรมใดที่บุคคลอบรมฝึกฝนมาเป็นเวลานานกรรมนั้นจะกลายเป็นนิสัยสันดานของบุคคลผู้นั้นไปเขาเกิดมามีความเคยชินกับกรรมนั้นจนไม่สามารถหลบหลีกไปได้ง่ายคือจิตของเขาย่อมดำเนินไปตามรอยนั้นอยู่เสมอ 2. การที่ผู้ปฏิบัติสมาธิปฏิบัติติดต่อกันสม่ำเสมอไม่ได้ขาดสายนั้นทำให้การงานคือสมาธินั้นเจริญขึ้นทุกทีไม่ได้เสื่อมลงแต่ถ้ามีการงดเว้นความเกียจคร้านอาจแทรกเข้ามาได้การทำสม่ำเสมอทำติดต่อที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัตตังภิกขุสมาหิโตนั้นมีแต่จะทำให้สมาธิเพิ่มพูนมั่นคงขึ้นการออกจากสมาธินั้นเปรียบเหมือนการพักผ่อนของคนทำงานเป็นต้นว่าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือ 3. การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นกรรมดีอย่างหนึ่งกฎธรรมดาแห่งกรรมดีมีอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจพอใจในตัวของเขาเองความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู้นั้นทำกรรมดีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากทางเดิมของเขาในทางนั้นด้วยประการฉะนี้แม้พระโยคาวจรจะออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวสมาธิของท่านก็หาเสื่อมไม่จนกว่าจะถูกยึดย่ำยีด้วยอารมณ์อันเป็นข้าศึกกับฌานหรือสมาธินั้นเช่นความกำหนัดในกามเป็นต้นฌานหรือสมาธิที่ได้เพราะดำเนินทางสายสมถภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานส่วนที่ได้เพราะดำเนินตามสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน 5. ธรรมวินิจฉัยหรืออีกในหนึ่งคือธรรมวิจัยหมายถึงการตรองธรรมเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยธรรมว่าทำใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อทำลายกองกิเลสทำใดเป็นไปเพื่อให้กุศลเสื่อมไปอกุศลเจริญขึ้นเป็นต้นพยายามละเว้นธรรมอันเป็นเหตุให้อกุศลเจริญดำเนินตามธรรมอันเป็นเหตุให้กุศลเจริญทำใดเป็นอันตรายทำใดไม่เป็น 6. วิชาคือความรู้หรือแสงสว่างภายในความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติทางสมาธิเป็นประเภทความชำนาญทางจิตหรือปัญญาอันได้จากการอบรมจิตในที่นี้ท่านหมายอวิชชา3หรือวิชชา8ของดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ 7. จรณะตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจรณะไว้15 มีศีลสังวรความสำรวมในศีลเป็นต้นมีจตุทฌานเป็นปริโยสารของงดกล่าวรายละเอียดในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคัตติโยเซโทชเนตัสมิงโยโคตะปฏิสาริโนวิชาจรณะสัมปันโนโซเซโทเดวะมานุเซในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรวงเล็บหรือชาติวรรณะกษัตริย์นับว่าประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะประเสริฐที่สุดในหมู่เทวาและมนุษย์8ความมีสติมั่นคงกล่าวในทางปฏิบัติหมายถึงความเป็นผู้อยู่ด้วยสติไม่เผลอสติจนอาการนั้นอยู่ตัวกระแสกิเลสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตได้กระแสตัณหาต้องไหลกลับเมื่อมาพบกับเครื่องกั้นคือสติเข้าสมดังที่ตรัสว่ากระแสตัณหาในโลกนี้ย่อมถูกกั้นด้วยทำนบคือสติวงเล็บเปิดยานิโซตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวารนังวงเล็บปิดพระอรหันต์นั้นได้นามว่าสติสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยสติมีสติมั่นคงไม่แปรผันบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง8ประการดังกล่าวมาย่อมได้รับอานิสงส์คือการละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยเสียได้เรื่องนี้ทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระปิโลกติกะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระปิโลติกะเถระวันหนึ่งพระอานนท์เห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าขาดถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงชักชวนว่าเที่ยวขออยู่อย่างนี้บวชเสียไม่ดีกว่าหรือใครเล่าจักให้ข้าพเจ้าบวชเด็กน้อยถามถ้าเธอสมัครใจจะบวชฉันจะบวชให้เองเด็กน้อยรับคำกับพระเถระว่าจะบวชพระเถระจึงพาไปยังวิหารให้อาบน้ำด้วยมือของตนเองให้กรรมฐานแล้วให้บวชพระอานนท์คลี่ผ้าเก่าของเด็กออกดูไม่เห็นว่าพอจะใช้การอะไรได้จึงเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกระเบื้องสำหรับขอทานก็วางไว้ใกล้ๆนั้นต่อมาสามเณรนั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อาศัยลาภสการะที่เกิดขึ้นแก่พระศาสนาเลี้ยงตนอยู่ร่างกายอ้วนท้วนสดใสขึ้นนุ่งผ้าจีวรอย่างดีและพร้อมๆกันนั้นก็มีความกระสันใคร่ศึกปรารภว่าอย่าเลยด้วยจีวรที่ทายกถวายด้วยศรัทธาเราจะนุ่งผ้าท่อนเก่าของเราที่ออกไปดังนี้แล้วไปสู่ที่ที่แขวนผ้าเก่าไว้เห็นผ้าท่อนเก่าของตนแล้วสลดใจให้อุวาตนว่าเจ้าผู้ไม่มียางอายเจ้าต้องการทิ้งผ้าเนื้อดีราคาแพงนี้แล้วไปนุ่งผ้าท่อนเก่าขาด นั่นอีกหรือต้องการละทิ้งโภชนะอันประณีตแล้วเที่ยวขอทานอีกหรือเมื่อให้อุวาตนอยู่อย่างนี้จิตก็ผ่องใสขึ้นเก็บผ้าขึ้นที่ขึ้นชิ้นเก่าไว้ที่เดิมแล้วกลับไปยังวิหารคือที่อยู่อีก 2-3 วันต่อมากระสันขึ้นอีกไปทำอย่างเดิมเมื่อจิตสงบผ่องใสก็กลับภิกษุทั้งหลายเห็นเธอไปมาอยู่แถวนั้นบ่อยจึงถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนทางนี้บ่อยผมไปสำนักของอาจารย์เธอตอบเธอทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าตอนนี้ไม่เห็นเดินทางนี้ไม่ไปสำนักอาจารย์แล้วหรือเมื่อยังมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์อยู่ผมไปแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั้นไม่มีแล้วผมตัดขาดแล้วจึงไม่ไปภิกษุหลายรูปฟังแล้วเข้าใจว่าท่านรูปนั้นพูดอวดอุตริมนุสธรรมพยากรณ์อรหัตผลจึงกราบทูลพระทศพลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายปิโลติกะบุตรของเราไปสำนักอาจารย์เมื่อยังมีความเกี่ยวข้องอยู่แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องนั้นเธอได้ตัดขาดแล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองโอวาทตนด้วยตนเองบัดนี้บรรลุอรหัตแล้วพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริมีน้อยคนในโลกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นวรรคที่11เรียกว่าชราวรรควรรณนาว่าด้วยชราเพลิงแห่งโลกพระพุทธภาษิตโกนุห้าโซกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติ อันธการเณรโอนัทธาปดีปังนกะเวสถะแปลความว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟในวงเล็บคือราคะเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปในวงเล็บคือญาณเล่าอธิบายความโลกคือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายนุ่งเล็บกายิกะสั้นลังและลูกศรที่เสียบใจนุ่งเล็บเจตสิกสั้นลังกล่าวคือความทุกข์กายและทุกข์ใจตามลำดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยะวิปโยคบ้างเพราะอปิยะสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจแน่ในอารมณ์อันน่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นกามเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะกามเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละกามไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นกามที่เกี่ยวกับทางเพศซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า sexual desire นั้นทำให้คนดิ้นรนเร่าร้อนเพียงใดได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบสุขทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉะไหนบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังไม่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นโดยสมบูรณ์ได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดในสั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปคุณสมบัติของพระสกทาคามีที่สูงกว่าพระโสดาบันคือทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางผู้เขียนส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนจิตที่สำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากรุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมันกรุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกรุ่นอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื่อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางหนามนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไหม้อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3 พันล้านคนในโลกถ้าลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มหึมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นชื่อให้กันละกันทำให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะวงเล็บเปิดนัตถิราคะสโมนะอคิวงเล็บปิดเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตามติดไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพลงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี่เป็นนิดวงเล็บเปิดนิจังปัจฉลเตสติวงเล็บปิดส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกัน โลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานหูเล็บเปิดหิวอยู่เมื่อโทสะเกิดขึ้นก็จะหายหิวหูเล็บปิดทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนธการหูเล็บเปิดอันทะตะมังตาดาโหติยังโดโซสหเตนะรังหูเล็บปิดหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึ้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำด้วยอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เองเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนด้วยเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นเอออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดีหนึ่งเล็บซึ่งมิได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั่นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านตีคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีตีเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายเขาพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกียรติกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟคือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรรณนามาแล้วก็อีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโพลงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์วนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจักช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำอะไรอะไรลงไปด้วยความเขลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์ แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมพลันหายไปฉันใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือในเพราะความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือยานเล่ามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบพัญญาของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาพัญญาของตนจักเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7 วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7 วันจริงๆหญิง500 คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7 วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7 วันตรงนี้ขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือในอินเดียปัจจุบันการดื่มสุราต้องทำในที่มิชิตในภัตตาคารที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ก็ต้องมีห้องพิเศษสำหรับดื่มสุราไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนหรือตึกหลังอื่นรวมความว่าต้องเป็นที่มิชิตมีวันหยุดจำหน่ายสุราสัปดาห์ละ1 วันคือวันอังคารบางแห่งแถมวันศุกร์เข้าวันหนึ่งด้วยพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทำงานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิตมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นมากว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองคือจักได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอบอัปยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจะแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขาไม่ได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสั่งพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสั่งแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น บาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตะสัมภวังอภิมัตติดุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นอธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทำให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธิยติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขลาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรไนแก้วมณีเขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไนเราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียนไว้เจรไนแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดในยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรไนแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือถ่านสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นถ่านมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงฐานสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหาการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหาการมหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกครณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตาย ภิกษุทั้งหลายออกมาตักน้ำเห็นมหากานอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหากานตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหากานตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหากานว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสี

เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตรภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: แล้วบอกกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปไกลหลาย
1: เรื่องแบบนี้มันเป็นมาคนให
2: ้เร็วครับข้างนอกข้างในสลาครับขันต้อมในช่องที่ศาสนาครับอาเจียมโตกับ

0: มะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพังคสามนาคตังอุปสทังยาจามะโวติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพังคสามนาคตังอุปสทังยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสมนาคตังอุปโสทังยาจามา
1: ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลด้วยว่าตามบุพเพเป็นตัวลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: ตัตยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะคมนังนิธิตัง

0: ปณิสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิการะโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจกีตวาดิตะวิโสกตัสนะมาราคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจกีตวาดิตะวิโสกตัสนะมาราคันธวิเรปนะธารณะมันธนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอเจกังรัตตินิวังอุโบสถวะเสนาสาธุกังรักขิตบานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสยทะยิ
0: สาธุ
1: อะดิจาวะตาสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุ

0: ตเทวหังมริสามีนาทิเมเอกาสร้างสยโย
1: สาธุ
0: วันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่คณะศิษยานุศิษย์วัดป่าบ้านตาดซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติมาในการสวดพระพุทธมนต์ประจำทุกวันพระเพื่อถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีหลวงและพระองค์พาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงของพวกเราชาวไทยทั้งหลายเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าประเทศชาติของเราที่มีความมั่นคงก้าวหน้าทำให้พวกเราประชาชนชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก็เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์คุ้มครองและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่นู่นกรุงสุโขทัยมาเรื่อยๆมาไม่ได้ขาดวรรคขาดตอนเพราะนั้นที่ประเทศชาติของเรายังมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นในหมู่ประชาชนทั่วไปก็เพราะเรายังมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักใจของพวกเราชาวไทยทั้งหลายเพราะนั้นโอกาสอย่างนี้ที่พวกเราชาวไทยควรอย่างยิ่งที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรคตและพระองค์พาก็เป็นที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นมาต่อพวกเราชาวไทยทั้งหลายแต่ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ความเศร้าโศกอะไรอาวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราตลอดเราก็เอาโอกาสนี้แหละในการเป็นการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลต่อพระพันปีหลวงและพระองค์พาเชื่อเถอะว่าสิ่งที่พวกเราทำทั้งหลายเหล่านี้แหละจะเป็นกำลังจิตกำลังใจต่อสาธารณพระมหากษัตริย์ที่จะปกครองพัฒนาดูแลประชาชนชาวไทยประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่างแน่นอนเพราะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระบ่าย5โมงเราก็มีการสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระพันปีหลวงและพระองค์พาซึ่งในวันนี้ก็จะได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ก็จะได้เข้ามาเป็นประธานในการสวดพุทธมนต์ในวันนี้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนท่านใดไม่ติดภาระธุระจนปีกตัวไม่ได้ก็ขอเชิญได้มาร่วมงานกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านอย่างแท้จริงแล้วเชื่อเถอะว่าความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกท่านทุกคนนี่แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งบารมีของพระมหากษัตริย์ได้คุ้มครองปกปักรักษาพวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: รับพรรับพรจารุโบตนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยะถา

ปฏิอิฉิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามดิโชติระโส

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายพระพุทธภาษิตผู้ใดประทุษร้ายด้วยท่อนไม้ในท่านผู้ไม่มีท่อนไม้ผู้ไม่ประทุษร้ายใครผู้นั้นย่อมถึงฐานะ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วคือมีเวทนากล้า1ความเสื่อมทรัพย์1ความขาดแห่งสรีระ1อาพาธหนัก1จิตฟุ้งซ่าน1อุปสรรคจากพระราชา1การถูกกล่าวตูอย่างทารุณแสบเผ็ด1ความสิ้นญาติ1ความพินาศแห่งโภคะ1มิฉะนั้นไฟป่าย่อมไหม้บ้าน1คนผ่านนั้นเป็นผู้มีปัญญา3ย่อมตกนรกเมื่อตายแล้วอธิบายความขอนำมติของพระอรรถกถาจารย์มากล่าวก่อนคำว่าเวทนากล้านั้นหมายถึงโรคอันเป็นเหตุให้ปวดอย่างหนักเช่นโรคปวดศีรษะเป็นต้นคำว่าความเสื่อมนั้นหมายถึงความเสื่อมทรัพย์คำว่าความขาดแห่งสรีระหมายถึงการถูกตัดมือตัดเท้าเป็นต้นคำว่าอาพาธหนักหมายถึงอาพาธหนักเช่นโรคอัมพาตตาบอดเป็นง่อยและโรคเรื้อนเป็นต้นคำว่าจิตฟุ้งซ่านได้แก่เป็นบ้าคำว่าความขัดข้องแต่พระราชาอธิบายว่าได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากพระราชาแล้วถูกถอดยศลดตำแหน่งมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นคำว่าถูกกล่าวตูอย่างรุนแรงได้แก่ถูกใส่ความด้วยเรื่องไม่จริงไม่ได้ทำเขาก็ว่าได้ทำไม่ได้เห็นเขาก็ว่าได้เห็นคำว่าความสิ้นญาติหมายถึงความย่อยยับแห่งเครือญาติผู้พอเป็นที่พึ่งพำนักได้คำว่าความพินาศแห่งโภคะหมายถึงทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ถึงความพินาศย่อยยับไปสัตว์สองเท้าสี่เท้าล้มตายด้วยโรคระบาดหรือตาบอดใช้การไม่ได้พยัญชนะใหญ่คำว่าไฟป่าย่อมไหม้เรือนนั้นคือเมื่อไฟอย่างอื่นไม่มีไฟป่าย่อมตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันแล้วลามมาไหม้บ้านเรือนหรือฟ้าผ่าลงมาถูกบ้านเรือนของบุคคลผู้นั้นสาระสำคัญที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้มีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออธิบายเพิ่มเติมบ้างโดยไม่ละแนวของพระอรรถกถาจารย์อันที่จริงการประทุษร้ายซึ่งกันและกันมีโทษมากอยู่แล้วทั้งโทษในปัจจุบันและอนาคตทั้งโทษในโลกนี้และในโลกหน้าการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายยิ่งมีโทษขึ้นมากขึ้นหลายเท่าเช่นบุตรธิดาประทุษร้ายมารดาบิดาศิษย์ประทุษร้ายครูอาจารย์ราษฎรประทุษร้ายพระราชาผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมศาสนิกประทุษร้ายนักบวชผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมิตรประทุษร้ายมิตรผู้มีอุปการะต่อตนภรรยาประทุษร้ายสามีผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมสามีประทุษร้ายภรรยาผู้ไม่มีมลทินแห่งหญิงผู้จงรักภักดีปรนนิบัติให้มีความสุขการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเหล่านี้เป็นบาปหนักทั้งสิ้นเป็นเวรกรรมติดตัวไปนานดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเถระเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์สมัยนั้นลาภสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะความที่ประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบ้างในพระสาวกบ้างวันหนึ่งพวกเดรัจฉีนงเล็บนักบวชนอกพุทธศาสนาประชุมกันได้มีการถกกันในที่ประชุมว่าเหตุไรลาภสักการะจึงเกิดแก่พระสมณะโคดมมากมายนักในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่าเพราะพระมหาโมคคัลลานะเป็นสำคัญท่านมีฤทธิ์มากไปนรกสวรรค์ได้แล้วนำเรื่องในนรกสวรรค์มาบอกแก่คนทั้งหลายว่าคนทำกรรมอย่างนี้ไปสวรรค์ทำอย่างนั้นไปนรกด้วยเหตุนี้คนจึงเลื่อมใสมากพระมหาโมคคัลลานะเป็นกำลังสำคัญของพระสมณะโคดมถ้าพวกเราสามารถฆ่าพระมหาโมคคัลลานะเสียได้พระพุทธเจ้าก็ขาดกำลังสำคัญไม่สามารถเรียกร้องความเคารพนับถือจากมหาชนได้อีกต่อไปแต่นั้นลาภสักการะก็จะหลั่งไหลมาหาพวกเราคิดกันดังนี้แล้วก็วางแผนสังหารพระมหาโมคคัลลานะเรียรายทรัพย์จากพวกอุปถากได้พันกหาปณะ ได้เอาทรัพย์นั้นจ้างโจรคณะหนึ่งให้ไปสังหารพวกโจรเห็นแก่เงินจึงรับทำเวลานั้นพระมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกโจรไปล้อมที่อยู่ของท่านพระเถระทราบแล้วหนีไปได้ด้วยกำลังฤทธิ์ในวันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกท่านหนีได้อีกโดยทำนองนี้เวลาล่วงไป2เดือนพอย่างเข้าเดือนที่3พระเถระพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชักมาแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วในปางก่อนท่านจึงไม่ได้หลบหลีกการชักมาแห่งกรรมแน่นอนทีเดียวคนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏย่อมจะต้องเคยทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิ้นกรรมย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผลชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงชีวิตใดมีความราบรื่นผาสุกคิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมดแสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกำลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทำอะไรผิดไปเสียหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกำลังให้ผลการชักมาแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งน่ากลัวด้วยประการฉะนี้พวกโจรจับพระเถระได้ทุบด้วยท่อนไม้ให้แตกยับเยินเหมือนข้าวสารหักพวกมันเหวี่ยงทิ้งไปที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าตายแล้วแต่พระเถระยังหานิพพานไม่ท่านคิดว่าจากเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วปรินิพพานจึงประสานกระดูกด้วยกำลังฤทธิ์ด้วยเครื่องประสานคือฌานทำให้กระดูกมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไปเฝ้าพระศาสดาโดยอากาศทูลลาเพื่อปรินิพพานเมื่อพระทศพลเจ้าทรงทราบว่าพระเถระจะไปปรินิพพานที่กาลสิลาจึงตรัสว่าโมคคัลลานะขอเธอพึงกล่าวธรรมแก่เราก่อนแล้วจึงค่อยไปเราจะไม่ได้พบเห็นเธออีกพระเถระเหาะสู่อากาศแสดงฤทธิ์ประการต่างๆกล่าวธรรมถวายพระศาสดาถวายบังคมแล้วไปยังกาลสิลาปรินิพพานที่นั่นน่าสังเกตว่าพระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นธรรมราชาเลยเมื่อพระสาวกจะปรินิพพานยังทรงขอร้องให้กล่าวธรรมหรือแสดงธรรมให้พระองค์ทรงสดับทรงเป็นผู้เคารพธรรมอย่างแท้จริงสมกับที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ข่าวเรื่องพระเถระถูกประหารจนปรินิพพานนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วชมพูทวีปพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาแห่งแคว้นมคธทรงสั่งตำรวจออกตามจับทันทีที่ทรงทราบโจรได้ทรัพย์แล้วไปดื่มสุรากันในโรงสุราแห่งหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นคนหนึ่งท้องหลังอีกคนหนึ่งให้ล้มลงต่างคนต่างกล่าวอวดอ้างถึงวีรกรรมของตนคือการลงมือตีพระมหาโมคคัลลานะว่าใครลงมือตีก่อนคันคนชั่วพบกับคนชั่วความลับก็แตกออกมาความลับไม่มีในโลกเป็นความจริงยิ่งนักโจรกับโจรและคนเป็นศัตรูกันย่อมนำความพินาศมาให้กันเสมอตำรวจจับโจรเหล่านั้นได้ทั้งหมดแล้วทูลพระราชาโจรเหล่านั้นรับสารภาพและกราบทูลว่าสมณะนอกพุทธศาสนาพวกหนึ่งจ้างให้ฆ่าพระราชารับสั่งให้จับสมณะเปลือยทั้งหมดพวกนั้นรวมกับพวกโจรให้นำมาที่พระลานหลวงให้ฝังลงในหลุมแค่สะดือกลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาเมื่อไฟไหม้แล้วให้ไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยผลตอบแทนแห่งการประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเห็นทันตาอันหนึ่งนักบวชนอกพุทธศาสนาเมื่อปรารภความสุขแห่งตนฉไหนเล่าจึงเบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวชเหลือเกินพระมหาโมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควรเลยไม่น่าจะมรณภาพด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุไม่มีญาณไกลออกไปจึงพูดอย่างนั้นเหมือนคนดูหนังหรือละครเพียงฉากเดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการนิพพานของโมคคัลลานะไม่สมควรแก่เธอในอัตภาพนี้แต่สมควรคือเหมาะแก่กรรมที่เธอเคยทำไว้ในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของพระเถระจึงตรัสเล่าดังนี้กรรมเก่าของพระมหาโมคคัลลานะในอดีตการกุลบุตรชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งปรนิบัติมารดาบิดาอยู่อย่างคตัญญูกตเวทีมารดาของเขาได้ขอร้องให้เขาแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านเขาปฏิเสธหลายครั้งแต่พ่อแม่ก็นำสตรีสาวผู้หนึ่งมาให้เป็นภ เป็นภรรยาของเขาจนได้พ่อแม่ย่อมอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่ตนยังมีชีวิตอยู่พอได้ชื่นชมแต่บางทีเรื่องกลับเป็นละครเศร้าหญิงสะพายของเขาเป็นคนไม่ดีปฏิบัติพ่อแม่อยู่ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้นก็เบื่อหน่ายคิดกำจัดบอกสามีให้ทราบว่าไม่อาจอยู่ร่วมกับแม่ผัวพ่อผัวได้เพราะท่านทั้งสองสกปรกชอบทำเลอะเทอะแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังวันหนึ่งเมื่อสามีไปภายนอกนางลูกสะใภ้เอาปอกเอาก้านปอและข้าวยาคูมาทิ้งเรี่ยราดไว้ให้เต็มเรือนสามีกลับมาเห็นถามว่านี่อะไรกันนี่แหละคือการกระทำของมารดาบิดาของท่านอย่างนี้แล้วจะให้ฉันอยู่ร่วมได้อย่างไรฉันไม่อาจอยู่ร่วมได้อีกต่อไปเพราะเห็นด้วยตาอย่างนั้นได้ฟังด้วยหูซ้ำก็อีกอาการบ่นพร่ำของภรรยาก็กระทบหูกระทบใจอยู่เสมอบุคคลแม้ได้บำเพ็ญบารมีไว้มากเห็นป่านี้ก็ยังเอ็นเอียงเปลี่ยนแปลงหลงเชื่อภรรยาและแต่กับบิดามารดาได้เขาวางแผนสังหารมารดาบิดาทันทีให้ท่านทั้งสองบริโภคอาหารแล้วกล่าวว่าพวกญาติที่เคารพนับถือท่านทั้งสองหวังการมาของท่านคือต้องการให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมเรือนเพื่อเป็นมงคลลูกจะพาพ่อและแม่ไปมารดาบิดาเชื่อยอมตามเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นยาน้อยพาไปเมื่อถึงกลางดงเขาลวงพ่อแม่ว่าแถวถิ่นนี้มีโจรซุ่มอยู่มากลูกจะลงไประวังภัยขอให้พ่อถือเชือกโคไว้โคจะเดินไปเองมอบเชือกไว้ในมือของบิดาแล้วลงจากเกวียนครู่หนึ่งต่อมาจึงทำเป็นเสียงโจรเข้าทุบตีพ่อแม่ขณะถูกตีนั้นพ่อแม่เป็นห่วงเขามากกว่าตนร้องบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่แก่แล้วเจ้าจงรักษาตัวให้ปลอดภัยเถิดไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่ร้องอยู่อย่างนี้เขาทุบตีจนตายแล้วทิ้งไว้ในดงด้วยกรรมนี้พระมหาโมคคลานะหมกไหม้ในนรกหลายแสนปีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถูกทุบตีให้ตายอย่างนี้ถึง100ชาติเพราะเศษบาปที่เหลือพระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาโมคคลานะถึงมรณะอย่างนี้เหมาะสมแก่กรรมของตนในอดีตพวกเดรัจฉีและโจรที่ประทุษร้ายบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็เหมือนกันเพราะผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมพบกับความพินาศ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยดันเดนะอดันเดสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นมิจฉาวายามะพระพุทธภาษิตณนคจริยานะชดาณปังกานานาสกาตันดิละสายิกาวาละโชชลังอุกุติกับปทานังโซเทนติมัจจังอวิตินนกังขังแปลความว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปลือกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดินความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีความเพียรด้วยการนั่งกระยงทั้งหมดนี้ไม่ทำให้คนที่ยังไม่ล่วงความสงสัยบริสุทธิ์ได้อธิบายความพระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัทธิพรตของนักบวชอินเดียไว้มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่อย่างยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพรตเปลือยกายด้วยไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้นพวกเขายังเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขี่ม้า กันเป็นแถวบางทีก็เดินนักพรตในอาการต่างๆบ้างเปลือยกายบ้างกล่าวชดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนหนามเอาหนามแทงตัวบ้างอดอาหารบ้างนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูลาดบ้างคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เถ้าทาตัวบ้างนั่งกระยงพยานใหญ่นักพรตพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูกเข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั่นแหละเป็นทางนำมาสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักหมมอยู่ด้วยความโลภความอยากได้ความริษยาตราบนั้นความเป็นสมณะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินเพราะถูกนำด้วยความอยากและนำไปสู่ความอยากนักพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาภสักการะแต่ทำตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิดสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยพรตเหล่านี้เ พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตำหนิว่าไม่เป็นทางทำให้กิเลสสงบระงับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือเซลฟ์โมดิฟิเคชันเป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าซีเลสแอสเซติซิซึมจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบมีแต่จะทำตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้วธรรมบทฉบับของดร.เอสราชากริชนันปราชาวอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพรตสกปรกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลือย Naked Flyers ได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะพ้ายชื่อสุมาคทาให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่าท่านเหล่านั้นล้วนเป็นอรหันต์เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคทาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมกขลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปลือยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปรอะไปด้วยฝุ่นสกปรกคล้ายอสุรกาย Demons นางจึงร้องไห้รีบกลับเมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอ้มารดาถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จะเป็นเช่นไรดร.เอสราธาคริสนันอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันธสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มูลเลอร์ในอรรถกถาธรรมบทภาค3ได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบวชเปลือยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็กระดากคิดว่าคนไม่มีหิริอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกลับไปที่เฉยพวกเปลือยติเตียนมิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปไม่มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกัณณีมาเป็นสะใภ้แต่ความจริงวิสาขาหาได้เป็นกาลกัณณีไม่นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในปุพพวรรคพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิยมสายกลางคือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานทรงสอนให้ทรมานอินทรีย์ข่มอินทรีย์คือบังคับตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้เป็นทางรั่วไหลมาแห่งความดีใจเสียใจคืออภิชฌาและโทมนัสเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักพรตบางประเภทปลีกายออกจากกามแต่ใจยังพัวพันอยู่ในกามย่อมไม่อาจพ้นทุกข์ได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกห่างจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรู้ทำได้โดยเร็วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาลิกานุโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสายตึงเกินมัชฌิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสปรารภพระผู้มีของมากในวงเล็บพหุพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่ากุฎุมพีนางเล็บผู้มีอันจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาทำกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจำนวนมากเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกทาสของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้แสวงหาอาหารโดยบิณฑบาตเยี่ยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมากมีบริวารมากขออภัยมีบริขารมากเครื่องนุ่งห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดคือมีชุดกลางวันกลางคืนวงเล็บปิดอยู่ที่กุฏิหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสนะมาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูที่นอนจำนวนมากจึงถามว่าของใครภิกษุนั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเอง ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าเพียง3ผืนคือสังฆาติเท่ากับผ้าห่มหนาวจีวรเท่ากับผ้าห่มตามปกติสบงเท่ากับผ้านุ่งฉะนั้นท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่งท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกินภิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบอย่างนั้นหรือภิกษุตรัสถามอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุนั้นทูลรับโอ้ภิกษุเธอทำตรงกันข้ามกับโอวาทของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริขารมากเธอทำไม่ถูกเลยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเปลื้องจีวรทิ้งเหลือเพียงสบงนวงเล็บผ้านุ่งผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท4ลำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อนำนวงเล็บรากสดรากสดคือยักษ์ผีเสื้อน้ำเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวตามป่าทำลายพิธีและกินคนผู้เขียนถึงกระนั้นเธอยังเที่ยวแสวงหาหิริโอตปะอยู่ถึง12ปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีหิริโอตปะทำไมเธอจึงละทิ้งหิริโอตปะเสียเล่าภิกษุนั้นกลับได้หิริโอตปะหยิบจีวรขึ้นห่มถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ปุพพกรรมของภิกษุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีมีพระนามว่ามหิสาสกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคตพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตำแหน่งอัครมเหสีนางประสูติพระโอรสนามว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมากตรัสพระราชทานพรว่าต้องการสิ่งใดให้ขอแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระราชกุมารทูลว่าจะทูลขอเมื่อต้องการบัดนี้ยังไม่มีความจำเป็นเรื่องใดต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยพระนางจึงทูลขอละราชสมบัติให้สุริยกุมารพระราชาทรงทานถึง2ครั้งว่าขอให้ขออย่างอื่นอย่าขอราชสมบัติเลยแต่พระนางทรงยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นๆต้องการราชสมบัติให้สุริยกุมารราชโอรสเมื่อเป็นดังนี้พระราชาทรงดำริว่าหากไม่ให้ลูกทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้จึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบแล้วทรงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทั้งสองให้เดินทางไปอยู่ในป่าที่ชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหิมวันตประเทศพระโพธิสัตว์มิหิสาสกุมารหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยกุมารน้องสุดท้องไปเอาน้ำในสระใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนำน้ำมาก็คือหักใบบัวและเอาน้ำใส่มาขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนำมาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยกุมารทำตามนั้นสระนั้นมีผีเสื้อน้ำรักษาเขาได้พรจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้จับคนที่ลงสระกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยกุมารลงสู่สระถูกผีเสื้อจับได้ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมารตรัสตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุริยกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงส่งจันทกุมารไปดูแม้จันทกุมารนั้นก็ถูกผีเสื้อจับเสียอีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้ง4ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันทกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเอง ทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสระนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักษ์เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสระจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียฉะนั้นจึงไม่ลงสระดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง่าวัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษ์ตอบท่านจับเขาทำไมจับไว้กินท่านมีสิทธิจับทุกคนหรือเฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายหมักหมมไม่อาจกล่าวได้ยักษ์ยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำดื่มน้ำจนเรียบร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่าหิริโอตตปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสั้นโตสัปปุริสาโลเกเดวะธรรมาติอุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวนงเล็บกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตบุรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อหิริโอตตปะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพยักษ์ฟังแล้วเลื่อมใสกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็กก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยักษ์หัวเราะพลางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปจายิกกรรมหนึ่งเล็บความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตัวหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามีใครเชื่อไม่คนทั้งหลายคงคิดว่าฉันวางอุบายฆ่าน้องเป็นแน่แท้พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นสรรเสริญว่าท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยได้นำน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลำดับนั้นมิหิสาสกุมารได้พรรณนาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในศีล5พระโพธิสัตว์และน้องชายทั้งสองพำนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมาจนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตจึงกลับมาสู่เมืองพราณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมณียสถานแก่ยักษ์ทำให้เป็นผู้ถึงความเลิศด้วยลาภคือมีลาภมากการที่ยักษ์มีลาภมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็พลอยยกย่องตามพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยกุมารเป็นพระอานนท์รากสดคือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้แสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะแล้วฉะนั้นบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายท่ามกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทำกรรมไม่สมควรเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุที่ไม่นุ่งห่มผ้าก็หาไม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาปยานใหญ่ไม่ทำคนที่ยังไม่ล่วงความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกระดูกพระพุทธภาษิตยานิมานิอปัฏฐานิอาลาบูเนวะสารเดกาโปตธานิอัทธีนิตานิดิสวานการติแปลความว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าวงเล็บพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความศพที่เผาในป่าชาแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกนั้นเจือด้วยขี้เถ้าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เถ้ามองดูเหมือนสีนกพิราบก กระดูกนั้นเกลื่อนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หล่นเกลื่อนกลนอยู่ในศาสตร์การศาสตร์การนั้นท่านหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงออทัมเมื่อไปอยู่ในอินเดียข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุนแรงจะมาถึงต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กลับเขียวสดไปทุกต้นผู้เขียนในเชิงอรรถฉบับแปลของมหามกุฏว่าฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงการเผาศพในอินเดียนั้นเผายังเปิดเผยคือนำไปในที่โล่งแจ้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลยเพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เถ้าบางส่วนลงแม่น้ำคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละ5รูปีเท่ากับประมาณ14บาทของเงินไทย ฟืนนั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงเมื่อตายลงก็หามกันไปเผาในวันนั้นถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหาม4คนใช้ไม้ไผ่และฟากเป็นที่รองศพที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับ3ล้อคนนำศพนั่งเหยียดเท้ากรอมศพไปคน3ล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจเห็นกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ข้างต้นนั้นพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอธิกมานิกะภิกษุได้สดับมาดังนี้ภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานสำคัญตนว่าจิตของบรรพชิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดแล้วจึงชวนกันกลับมาเพื่อทูลผลสำเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศาสดาทรงทราบด้วยญาณจึงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายังไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าพิดิบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลังพระอานนท์รีบไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์ท่านเหล่านั้นไม่ได้ดื้อดึงแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลคงจักทรงเห็นเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงทรงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นพวกเธอเข้าไปยังป่าช้าผีดิบเมื่อเห็นศพที่เปื่อยเน่ามีความรู้สึกเกลียดชังในซากศพนั้นแต่เมื่อเห็นศพหญิงที่เพิ่งตายมีคนนำมาทิ้งในขณะนั้นกลับรู้สึกมีความกำหนัดจึงรู้ได้ในขณะนั้นว่าพวกตนยังมีกิเลสอยู่ขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงฉายพระรัศมีไปประดุจอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำหนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสตร์การมีสีเหมือนสีนกพิราบความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผล
2: ผู้ยังโลกนี้ให้สว่างวงเล็บ1พระพุทธภาษิตโยจะปุบเบปมัชชิตวาปัชชาโซนัปมัชชติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังกลับไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความความประมาทคืออาการวางใจนอนใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือยังก่อนยังก่อนบางคนประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นไรเวลายังมีอีกมากคุณความดีที่จะทำเอาไว้ก็ค่อยทำตอนแก่ตอนนี้ยังหนุ่มสาวสนุกไปก่อนบางทีบางคนสนุกก็ได้ไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วยังไม่ทันแก่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันข้ามลำดับได้บางคนประมาทในความไม่มีโรคว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่โรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มี กิจที่ควรทำหรือความดีใดๆเอาไว้ก่อนตอนนี้หาความสนุกและความเพลิดเพลินใส่ตัวเสียก่อนให้เต็มที่แต่ก็ไม่แน่สบายอยู่วันนี้พรุ่งนี้ตายซะแล้วก็มีดูนางนักฟ้อนของอภัยราชกุมารในเรื่องที่4ดังกล่าวมาแล้วนี่เถิดร่ายรำอยู่ดีๆตายไปเลยโรคปัจจุบันมันมีบางคนประมาทในชีวิตว่าชีวิตเป็นของยืนยาวกำหนดเอาได้ว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าตามความเป็นจริงแล้วชีวิตเป็นของสั้นสั้นนิดเดียวกิจที่ควรทำยังทำให้เสร็จความตายมาคร่าเอาชีวิตไปเสียแล้วคนยิ่งอายุมากขึ้นก็มีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอันหนึ่งทรงสอนไม่ให้ประมาทในการระวังจิตคือระวังจิตมิให้กำหนัดในอารมณ์ที่แม้จะน่ากำหนัดมิให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่น่าขัดเคืองไม่ให้หลงในอารมณ์ที่น่าหลงและมิให้มัวเมาในอารมณ์ที่น่ามัวเมาท่านว่าบรรพชิตที่มัววุ่นอยู่กับกิจการงานต่างๆจนไม่มีเวลาศึกษาธรรมสาธยายธรรมและเจริญสมณธรรมชื่อว่าผู้ประมาทเช่นพระสัมมัชนะเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระสัมมัชนะเถระเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ขยันในการกวาดลานวัดมากใครๆจึงเรียกท่านว่าพระสัมมัชนะเถระกวาดหรือผู้กวาดวงเล็บปิดท่านกวาดลานวัดแทบทั้งวันวันหนึ่งพระสัมมัชนะกวาดลานวัดไปเรื่อยๆไปพบพระเรวตเถระนั่งพักกลางวันอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงกล่าวว่าท่านเกลียดคร้านมากบริโภคของที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งนอนอยู่อย่างนี้ท่านควรจะกวาดวัดบ้างพูดเท่านั้นแล้วเดินเลยไปพระเรวตเถระต้องการจะให้โอวาทเธอจึงเรียกให้กลับมาอะไรครับท่านพระสัมมัชนะถามไปก่อนเถิดอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาพระเรวตะบอกเมื่อพระสัมมัชนะอาบน้ำเสร็จแล้วมาพระเรวตะจึงกล่าวว่านี่เนี่ยคุณการที่เป็นพระแล้วเที่ยวกวาดลานวัดอยู่ทั้งวันนั้นไม่ควรถ้าจะกวาดก็ควรกวาดตอนเช้าก่อนออกบิณฑบาตและเวลาเย็นก่อนค่ำเวลานอกนั้นควรใช้ไปในการสาธยายอาการ32ในการเจริญสมณธรรมในที่นั่งพักกลางวันหรือกลางคืนควรให้โอกาสแก่ตนในการประกอบอธิจิตกวาดกิเลสภายในเสียบ้างพระสัมมัชนะทำตามโอวาทของพระเรวตเถระไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลที่ท่านเคยกวาดกลับรกไปภิกษุหลายรูปถามท่านว่าเวลานี้ไม่เห็นกวาดลานวัดรกไปหมดแล้วท่านตอบว่าเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่เวลานี้ไม่ประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมัชนะอวดมรรคอวดผลพระศาสดาทรงรับรองคำของพระสัมมัชนะว่าถูกต้องคือเวลานี้ท่านสัมมัชนะมิได้ประมาทแล้วเมื่อก่อนนี้ประมาทอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น

ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเองพระพุทธภาษิตโยซาสนังอรหตังอริยานังธรรมชีวิตังปฏิโกสติดุมเมโทนิทิ่งนิสายปาปิกังพลานิกันตะกัสเซวะอัตะคันยายะพัลติแปลความว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอธิบายความในที่นี้จากความได้ว่าผู้คัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยะและมีชีวิตอยู่โดยธรรมที่คัดค้านเช่นนั้นมิใช่เพื่อจะปรับปรุงคำสอนให้ดีขึ้นแต่เพราะมีทิฏฐิชั่วมีความเห็นผิดเป็นชอบและไม่ต้องการให้คำสอนของพระพุทธเจ้าแผ่ออกไปเพราะการแผ่ออกไปแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเข้าใจถูกมีความเห็นถูกข้อนั้นย่อมขัดกับผลประโยชน์หรือทิฏฐิอันชั่วของตนการกระทำเช่นนั้นเป็นการฆ่าตนเองเหมือนขุยไผ่เกิดขึ้นเพื่อฆ่าต้นไผ่คือต้นไผ่ป่าเมื่อตกขุยแล้วก็ตายต้นกล้วยก็เหมือนกันออกเครือแล้วตายพวกนี้ออกลูกได้ทีเดียวแม่ม้าอัสดรเมื่อมีลูกก็ตายสมดังพระพุทธภาษิตว่าพลังเวกะดะลิงหันติพลังเวลุงพลังณลังสักการโรปุริสังหันติคัพโฮอัสตริงยะธาความว่าผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ผลอ้อฆ่าต้นอ้อลูกในท้องฆ่าแม่ม้าอัสดรชั้นใดสการะย่อมฆ่าคนชั่วฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าสการะความนับถือทรัพย์ยศและเกียรติเมื่อเกิดขึ้นแก่คนชั่วย่อมเกิดเพื่อฆ่าเขาอย่างเดียวเกิดขึ้นเพื่อเป็นโทษแก่เขาหาเป็นคุณไม่คนนิสัยผานสนานชั่วเหล่านั้นขวนขวายให้ทรัพย์ยศเกียรติเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เมาอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรติเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็น

ณพระเชตวันวิหารทรงปรารภพระกาลเถระมีเรื่องย่อดังนี้หญิงคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นโยมอุปถากของพระเถระนั้นทำนุบำรุงพระกาลเถระประดุจมารดาพึงกระทำต่อบุตรเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของหญิงนั้นไปฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วกลับมาสรรเสริญพระศาสดาและพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงพระธรรมของพระองค์ก็ไพเราะประยานใหญ่หญิงนั้นฟังคำของเพื่อนบ้านแล้วอยากไปฟังธรรมของพระศาสดาบ้างเมื่อพระเถระมารับอาหารในตอนเช้าจึงบอกแก่พระกาละว่าท่านเจ้าข้าดิฉันอยากฟังธรรมของพระศาสดาบ้างอย่าเลยอุบาสิกาอย่าไปที่นั่นเลยไม่จำเป็นหรอกพระกาละห้ามวันรุ่งขึ้นนางขออีกแต่พระเถระนั้นก็ห้ามอีกถึง3ครั้งแต่นางก็ยังอยากฟังธรรมในสำนักพระศาสดาอยู่นั่นเองที่พระกาลเถระไม่ประสงค์ให้อุบาสิกาไปฟังธรรมก็ด้วยความคิดเขาว่าเมื่อนางฟังธรรมของพระศาสดาแล้วจะแตกจากเราไปเลื่อมใสพระศาสดาเสียวันหนึ่งหญิงนั้นตื่นแต่เช้าบริโภคอาหารเสร็จแล้วสมาทานอุโบสถแล้วสั่งบุตรีไว้ว่าเจ้าจงปฏิบัติบำรุงพระผู้เป็นเจ้ากาละให้เรียบร้อยอย่างที่แม่เคยทำมาดังนี้แล้วรีบไปยังเชตวนารามเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อพระกาลเถระมาถึงบ้านบุตรีของนางก็อังคาพระเถระอย่างเรียบร้อยอย่างที่แม่สั่งพระเถระถามหาอุบาสิกาทราบว่านางไปวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมของพระศาสดาพอได้ยินเท่านั้นความเร่าร้อนโกรนกวายก็เกิดขึ้นแก่พระกาลเถระนึกหวั่นเกรงไปว่าเมื่อนางเริ่มใส่พระศาสดาแล้วจะแตกจากเราเขารีบกลับไปวัดเชตวันหญิงนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลว่าพระเจ้าข้าหญิงคนนี้เขลานักไม่อาจเข้าใจธรรมกถาอันละเอียดได้โปรดอย่าทรงแสดงธรรมกถาอันละเอียดปฏิสังยุตด้วยสภาวะมีขันเป็นต้นขอจงตรัสแต่เพียงคาถาอันว่าด้วยทานและศีลเป็นต้นก็พอพระศาสดาทรงทราบอัจฉาสัยของเธอว่าที่พูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเธอเป็นคนปัญญาโฉดอาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าห้ามปรามคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการพยายามเพื่อฆ่าตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีปัญญาสามอาศัยทิฏฐิชั่วย่อมคัดค้านคำสอนของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยธรรมผู้นั้นเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น

ความโศกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยโตยายเตโสโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวในวงเล็บภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รัก

เออเออเอาโอ้ยเพิ่งเสียเมื่อวานนี่เพิ่งเป็นอย่างแหละป่วยอย่างฮะอืม

เพิ่งอายุยังน้อยอยู่เนาะเอาบางสกุลเนี่ยเป็นเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วอนิจจาวตาสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปัคคิตวานิโรจฉันติเตสังอุปสมโมสุขนสัพเพสัตตามารันติจามาลีสุจามาลิสเลมตาเทวหังมาลิสามินัตถิมีเอกสังสโยอันนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่ในบ้านเนี่ยดีมากเลยผู้ที่บุญกุศลไม่ให้เพลินนางรัตนาโคตอะไรโคตพันพระเจ้านางรัตนาตุลาพร้อมญาติและญาติธรรมเขาที่ส่งกุศลให้แก่นางรัตนาโคตพันพร้อมเจ้ากรรมในเวรเอาอุทิศกุศลให้เพิ่นนะให้เพิ่นสู่สุคติสัมปรายภพเด้อให้เพิ่นได้พบที่ดีสติที่งามตลอดไปเด้อมานั่งมานถือรูปเพิ่นไว้ถือรูปเพิ่นไว้เอาถือลูกเป็นไว้

0: เอาวางลงนิจาวตาสังคาลานอุปาทวยะธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามารันติจามาลิสุจามาลิสเลตเทวหังมาริสามินาติเมเอกาสร้างสยโยกราบนอบกราบน้อมถวายบูชาธรรม1แอลศิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิทพัฒน์ทรนัทนัทนิวธินกร 1,000 3เสริมหัวนาคอง500เพชรรัตนาบุพพี่สาว500 4คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300 5ผู้กำกับกฤษดาบวกลูกสาวศรีโสภา500 6ลิริยาวิจาจาอินดราวาดานาฮานีสุวิจายา500 7คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 8ดารัตปีดานนท์500สุรวิทย์บุญญานุศาสตร์500 9คุณแม่สุวรรณีมหัชวโรธบวกลูกหลานพร้อมคณะ 1,000 10สุพนาวงเสริมศิลป์บวกครอบครัว500 11ภริยาบัญชาเมตตากุล 1,000 ผ้าขาว 1 พับอุทิศให้อามาเซียมแสอึ้งครอบครัวเสียชีวิตครบรอบเสียชีวิต1ปี12อัมพรชอฐานมานุสักสามร้อยห้าสิบผ้าขาวหนึ่งพับอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทุกท่านช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่โดยเร็วด้วยเทอญรวมปัจจัย 7,850 บาทเอาทำบุญล่วงหน้าคล้ายวันเกิดวันที่8ตุลาคม2569นศปันนพัฒน์ชนามนตรีสิทธิ์พร้อมน้อมถวายปัจจัยจำนวนเงิน 3,000 บาทเพื่อค่าใช้จ่ายในวัดบ้านตาดสาธุขออุทิศส่วนบุญให้แก่เทวดาประจำตัวนศปันนพัฒน์ชนามนตรีสิทธิ์อนุโมทนาด้วยเด้อทำบุญล่วงหน้าคล้ายวันเกิด8ตุลาคมนายวิภูสิทธิ์ทรงวุฒิศีลขอน้อมถวายปัจจัย 3,000 บาทเพื่อค่าใช้จ่ายภายในวัดป่าบ้านตาและอุทิศส่วนบุญให้แก่เทวดาประจำตัวนายวิภูสิทธิ์นายวิภูสิทธิ์สาธุอนุโมทนาทุกคนเนอร่วมบุญปรับภูมิทัศน์พระเจดีย์น้อมถวายองค์พระหลวงพ่อสุธรรมสมปองผู้รัตนากรกุล 2,000 สิริลักษ์สีอะไรสีเทา500รวม 2,500 ปัจจัย 7,000 ขึ้นหน้าแท้เอาลองว่าไงเอาค่าน้ำค่าไฟพันตำรวจเอกอนุศักดิ์ด็อกเตอร์สุรีรักษ์ศักดาวัชรานนท์ 1,000 บาทโอนกรุงไทย4ตุลาหลวงปู่สุธรรมเอาไว้เพื่อใช้จ่ายพันตำรวจเอกอนุศักดิ์ด็อกเตอร์สุรีรักษ์ศักดาวัชรานนท์ 1,000 อ้าวอนุโมทนาด้วยเด้อให้ได้บุญหลายๆบุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เด้อแล้วอินเดียเดี๋ยว เดี๋ยวไอ้ทอดกฐินในวัดท่านแบงค์น่ะจะทอดวันที่22พอดีเที่ยวนี้อาตมาติดไอ้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยคนอื่นก็ไปปู่เหลิมละไปใช่ปู่เหลิมไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยววันที่17นี้ทีมคณะเจ้าภาพสายต่างๆเขาจะรวบรวมปัจจัยมาถวายอาตมาที่สวนแสงธรรมในวันที่17ใช่ที่สวนแสงธรรมแล้วก็รวมเป็นกองผ้าป่ากองกฐินใหญ่ไปส่วนอาตมาจะไปวันที่8ธันวาไปเช้าวันที่8ธันวาแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็ไปเทศที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และเช้าวันที่9ก็กลับไปวันไปเทศอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนหรอกไปถึงก่อนเที่ยงอ่ะนะเครื่องบินมันลงก่อนเที่ยงก็เข้าอาบน้ําอาบท่าที่พักของคุณหวังโมนะเสร็จแล้วตอนเย็นก็มาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาเทศเสร็จแล้วก็กลับไปพักเช้าก็นั่งเครื่องกลับ3ชั่วโมงวัดอภิปุญโญที่นาริตะถ้าไม่มันออกมาจากโตเกียวหน่อยใช่มันห่างจากสนามบินนาริตะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไปเมื่อวานเขาส่งเวลามาให้ไปตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่ม4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มเนี่ยที่สุวรรณภูมิไปถึงนู่น7โมงเช้าไปลงเครื่อง7โมงเช้าวันที่20ก็ไปคือวันที่19ไปถึงนู่นเช้าวันที่20เช้าวันที่20แล้วก็ไปนู่นไปนี่ซะหน่อยนึง20แล้วก็21บาทจึงเข้าวัดแล้วพอเข้ามาก็มีการเจริญพุทธมนต์มีเทศมีอะไรต่ออะไรเช้าวันที่22ก็ทอดกฐินพอเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้พักนี้ซะหน่อย24ตั้งเครื่องกลับ25กลับมาถึงแต่มาถึง24 25เข้าแอดมิตศิริราช27ออกก่อนออกก็ร่วมกับศิริราชแถลงข่าวกันไปผ่าตัดข้อเข่าที่บังคลาเทศแถลงข่าวเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องกลับโอ้วิ่งเป็นเครื่องจักรเลยเอาก็หน้าที่การงานมีแต่ฟันเจริญก้าวหน้าเนี่ยท่านรองเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเป็นผู้การอุดรนี่แหละโอ้ยเสียดายเซ็นไม่ได้นะแต่เซ็นได้เซ็นเดี๋ยวนี้เลยเห็นมีแต่ฟันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปเอามานอนถวายปัจจัยทำบุญหนึ่งอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงและพระองค์พา400สองน้องถวายส่วนองค์หลวงปู่สุธรรมบูชาคุณบูชาธรรมเจ้าข้า200คุณแม่เข็มแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานเอ้าอนุโมทนาด้วยแบนเอาแบนนอสอกัญญาก้อนแก้วน้องถวายแบนหลังนก1กล่องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะสาธุนะเอ้ามีอะไรวะมีอะไรมา
1: เป็นอะไรกันมัน
0: คงจะอักเสบที่ข้อเนี่ยข้อนิ้วโป้งเนี่ยมันบวมพอขยับแล้วมันปวดเข้าใจว่ามือวันนั้นหมอนวดอ่ะนะมันดึงมันรีดมันดึงเนี่ยนะ หนักเกินไปมั้งพอรุ่งเช้ามามันก็บวมเลยแบบนี้เจ็บจับแก้วจับอะไรจับขันน้ำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจับเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวแว่นมันตามมาทำบุญปรับภูมิทัศน์100สิริมณีกรอังสลาครับกราบน้อมถวายน้ำปานะในวันพระขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงและขอให้ผู้ร่วมบุญทุกท่านได้รับบุญตามแรงอธิษฐานด้วยเทอญวันที่4ตุลามันกระป๋องมันจะสู้ชงได้เปล่าเนี่ยสุดยอดเลยตรงแรกที่แช่เย็นเอามาโอ้ยวันนี้เขามาปลูกหญ้าเลยเมื่อเช้านี้สวนก็รถ10ล้อใหญ่หญ้าเต็มคันรถมาเนี่ยวันนี้ปลูกหญ้าพอปลูกหญ้าก็ปลูกหญ้าก็เสร็จแล้วมั้งอันนี้ไอ้ระบบน้ำเนี่ยจะใช้สายยางฉีดเอาเลยบอกมันไม่ได้เยอะแบบนี้เอาคนรถดีกว่าถ้าสปริงเกอร์เรากลัวว่าบางทีมันไม่ทั่วถึงถ้าเยอะๆมันเอาคนไม่ไหวก็ต้องใช้สปริงเกอร์แต่นี่มันไม่ได้เยอะพอปันไหนแต่มันต้องตรวจตาดูตลอดเนี่ยใหม่ๆมันยังไม่ข้ามแรงเลยถ้าข้ามแรงไปถึงปีหน้าเดี๋ยวสบายใจแล้วนะว่าไงปรับภูมิทัศน์เอาปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์วัดป่าบรรดา200ทองอุตสาไกลเลิก

เดี๋ยววันที่21กับวันกฐิน31ไปบิณฑบาตรอบนั่นเหรอโชว์สวนเราตอนนี้คนจะไม่แย่งไปล้มยืนใส่ทางหน้าพิพิธภัณฑ์นู่นบอกถ่ายรูปมาทางหน้าคนจะไปแย่งหามุมสวยกันต่อไปต้องให้นักต้องหานักถ่ายภาพไปหามุมกล้องมุมไหนมันสวยสวยสวยนะฮะแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์รูปกล้องถ่ายรูปไปแปะที่พื้นไว้สูมายืนถ่ายตรงนี้เนอะสูจะได้รูปแบบนี้เนอะเพราะนักเล่นกล้องมันจับมุมจับอะไรต่ออะไรได้ดีเขาจัดสวนเสร็จตัวต้นไม้อะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยเขามอบงานให้เราแหละจ่ายทันทีเนี่ย3.5 ล้านเนี่ยเอาไปเนี่ย3 คนเนี่ยคนละล้านออกมาจ่ายมาเลยคนละล้าน

เออว่าไงอืมก็ไปเจอทำที่ทำงานเขาให้ให้ห้าวันฮะอืมเออเอาตั้งใจโฟนาก็มีที่พักก็ได้อยู่

0: อุ้งเว้ยแดดมันจัดแท้มันร้อนนี่ขนาดนี้นะเดือนตุลายังร้อนขนาดนี้แล้วเดือนเมษาจะร้อนขนาดไหนเนี่ยสงสัยโอ้ยเดือนเมษานี่ถูกแดดไม่ได้เลยนี่ขนาดเดือนตุลาด้วยเนี่ยมองแดดต่อไปตาลายผ้าเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อเช้าบอกครูหมึกโอ้ยผู้ฆ่าจะให้หาไปจะหาที่อยู่ที่เป็นหิมะเลยนะมันร้อนหลายเอาไว้มันเฉดแม่เลยไปอยู่ที่มันหิมะเนี่ยหนาหนาหนูเนี่ยมันจะได้รู้สักทีร้อนหนาวจริงๆมันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วหนาวเนี่ยถ้าเราไม่ไปถูกลมมันก็อยู่ได้สบายเนี่ยปีนั้นไปฮอกไกโดมันลบ7องศาเราก็เดินได้สบายๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่อะไรหนาอะไรต่ออะไรมากเนี่ยถุงเท้าเราก็ใส่ถุงเท้าบางๆอยู่ได้สบายแต่พอถูกลมโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยมันเหมือนมีอะไรมาบาดแก้มเราแซ่บเจ็บต้องหาอาคารเข้าไปอยู่จะดีเลยนะต้องหาที่บังลมจะดีมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลมอยู่ได้สบายหนาวเนี่ยแต่ถ้ามีลมมันไม่ได้ลบ7องศาไปนั่นไปเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะแต่มันสำคัญมันพื้นมันเป็นน้ำพื้นมันเป็นน้ำแข็งเราใส่รองเท้าแตะธรรมดาเนี่ยโอ้ยเดินไปมันจะล้มเอาเปลี่ยนนิยามบทกันนะรับพรเออมีอะไรอีกอ่ะปานะปรมัตถ์โอ้ยนี่แล้วที่ว่าพระเราเป็นพวกที่อาภัพยังไงตอนเป็นพระหนุ่มพระน้อยกินได้ไม่มีใครมาให้กินตอนเฒ่าแก่แล้วโอ้ยมันฝืดเป็นเครื่องเลยหลวงพ่อฉันได้น้อยฉันได้หน่อยโอ้ยเอาหากจะออกเลยสมัยอยู่บ้านตาดยุคแรกอ่ะโอ้ยไอ้นั่นน่ะไอ้ดอกไอ้นั่นน่ะดอกไม้ดอกสะเดาอ่ะสะเดาว่าเรามันเนื้อมันไม่ได้ขมนี่ไม่ได้ต้นอยู่ข้างในนั่นน่ะเดี๋ยวนี้อยู่บ่ฮะเออต้นนั้นโอ้ยเราจำได้เลยมาไอ้เด็กวัดนี่แล้วจันประยูนต้นนั้นไม่ใช่จันประยูนปลูกบ่เออจันประยูนนี่เป็นผู้ปลูก แล้วก็เม็ดมาเพาะแล้วก็ไปปลูกออกมาขมหมดแต่ต้นนั้นมันออกมันเนี่ยขาดคูณแบบนี้แป๊บเดียวหายหมดผักหนอกนี่โอ้ยไปหาเก็บตามทุ่งนาเนี่ยแล้วตามหัวคันนาโอ้ยกว่าจะได้มาบ่ายนี่ได้มาขาดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวหมดไอ้ผักไอ้นั่นน่ะใบส้มลมใบส้มขบอะไรพวกเนี้ยแป๊บเดียวหายมันไปไหนก็ได้อะไรใส่ผักอะไรมันเนี่ยมันอร่อยไปหมดเดี๋ยวนี้เห็นเลยหันหลังใส่โลดก่อนนี้ก็ไอ้ชงกาแฟมันไม่ใช่ถ้วยกาแฟอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันจอสแตนเลสแบบนี้นี่เนี่ยโอ้ยจอถึงก็ยังยกไม่ไหวจอถึงยังไม่พอยังเติมอีกจอถึงเดียวเดี๋ยวไม่รู้หายไปได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยกาแฟถ้วยวันหนึ่งเท่านี้พอแล้วไม่สนใจอะไรแล้วรับพรเนอรับพรกันรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิฉิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปายันโทเป็นระโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทธาสิริสัตนิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนไวสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ
1: สัพพสังฆาดุภาเวนะสทาโสทิภาวันตุเต

ท่านรองตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นเลยเหรอไปตอนนี้จะตำแหน่งอยู่ที่นี่แต่ไปทำงานที่โน่นเดี๋ยวเช้าวันที่9ไปทานข้าวด้วยกันไปพอดีเมื่อวานนี้ชวนกับท่านบุญมีว่ามันงานเข้าที่โคราชที่วัดสุทัศน์จินดาเนี่ยนะมันช่วงบ่ายถ้าเราจะฉันข้าวที่นี่เสร็จไปเรากลัวจะไม่ทันก็เลยว่าไปฉันข้างหน้าเถอะไปฉันข้างหน้าดีกว่าไปฉันร้านไหนก็ได้บอกว่าจะไปแวะไปฉันคนตาตีเลยตาตีก็มันอยู่ในห้องผ่าตัดยังไม่กลัวจะเกินไปใครโทรไม่บอกยายแจ๋วโทรมาเมื่อคืนนี้ยายแจ๋วโทรมาหลวงพ่อทางผ่านพอดีเลยหลวงพ่อนิมนต์แวะฉันที่ร้านมานะก่อนเลยวันที่9นะตอน9โมงนะก่อนประมาณ9โมงไปทานข้าวที่ร้านมานะด้วยกันร้านมานะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารีท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคดีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันสาระห้าก็เรียกก็เป็นแก่นสารจึงเรียกว่าสาระห้าวิรขันหมวดศีลก็ดีสมาธิขันหมวดสมาธิก็ดีปัญญาขันหมวดปัญญาก็ดีวิมุตติขันหมวดวิมุตติก็ดีวิมุตติญาณทัศนขันหมวดวิมุตติญาณทัศนก็ดีก็รวมลงเป็นเชือกสามเกลียวในปัจจุบันหรือห้าเกลียวในปัจจุบันวิรขันเป็นเกลียวหนึ่งสมาธิขันเป็นเกลียวหนึ่งปัญญาขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติญาณทัศนขันเป็นเกลียวหนึ่งรวมกันเป็นธรรมขันธ์ห้าธรรมขันธ์พระบรมศาสดาบัญญัติหลายอย่างขันธ์ห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามเรียกนามขันธ์หรือนามรูปหรือนามโลกหรือนามทุกข์หรือรูปทุกข์นามทุกข์รูปอนิจจังนามอนิจจังว่าย่อๆรูปทุกขังนามทุกขังรูปก็ดีนามก็ดีก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารโลกโลกคือสังขารนั่นเองก็คือสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์นั่นเองก็คือเทวโลกพระเทวโลกก็ยังมีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่คือพรหมโลกพรหมโลกก็มีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่เว้นเสียแต่อรูปพรหม4ชั้นก็มีแต่นามขันธ์อันเดียวมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์ไม่มีท่านนั่นอยู่ด้วยอำนาจขององค์ฌานอานิสงส์ขององค์ฌานมีอายุอยู่ตามอานิสงส์ขององค์ฌานหมดอานิสงส์ก็ลงมาท่องเที่ยวอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนไม่ให้ติดอยู่ทั้งรูปขันธ์นามขันธ์ด้วยทั้งอรูปประขันธ์ด้วยสอนให้เห็นโทษรูปขันธ์ก็ดีนามขันธ์ก็ดีรูปประโลกก็ดีอรูปประโลกก็ดีรูปประธาตุก็ดีอรูปประธาตุก็ดีก็คือกองทุกข์เราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนิจจังดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนัตตาเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นหายใจเข้าเป็นรูปขันธ์หายใจออกเป็นรูปขันธ์ที่ผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นนามขันธ์เป็นเจตสิกผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นเจตสิกเป็นนามขันธ์สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายเหมือนกันเป็นทอดๆเป็นรอบๆเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนมาให้ถือมั่นจึงสอนให้เป็นจึงสอนให้เบื่อหน่ายให้คลายเมาให้ถอนอาลัยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเป็นทุกขังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายก็มีความหมายอันเดียวกันรสชาติของอนิจจังก็คือทุกรสชาติของทุกขังก็คือทุกตรงตัวแล้วรสชาติของอนัตตาในฝ่ายสังขารก็คือทุกทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วย ผู้ที่รู้ตามเป็นจริงพิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองไม่ใช่อันอื่นไปเลยก็คือมรรคคือผลนั่นเองมรรคก็คือตัวเหตุที่พิจารณาผลก็ผลคือผลของเหตุที่การพิจารณารวมมรรครวมผลลงเป็นเอกมรรคในปัจจุบันรวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญาลงเป็นเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาในปัจจุบันไม่สงสารไปทางอื่นรวมโลกลงมาในปัจจุบันรวมสังขารลงมาในปัจจุบันรวมกองทุกข์ลงมาในปัจจุบันรวมธาตุดินน้ำไฟลมลงมาในปัจจุบันเพื่อให้ดูง่ายเพื่อให้เห็นง่ายนี่ฉะนั้นแล้วจะมองนั่นมองนี้มองดูแห่งเดียวเห็นหมดคำว่ามองหมายความว่าปัญญาและสติสติมีอยู่ที่ใดปัญญามีอยู่ที่นั้นและศีลก็มีอยู่ที่นั่นและสมาธิก็มีอยู่ที่นั้นและปัญญาก็มีอยู่ที่นั้นสมดุลกันแยกกันไม่ได้ตั้งสติไหวกรรมฐานอันใดก็คือศีลอยู่ที่นั่นเพราะตัดศีลลงในที่นั้นก็คือสมาธิอยู่ในที่นั้นเพราะตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นก็คือปัญญาอยู่ในที่นั้นคือรอบรู้ในที่ตั้งไว้ทดลองศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องพลากกันไม่ต้องเรียงไม่ต้องขยายก็ได้จะขยายก็ไม่สงสัยจะไม่ขยายก็ไม่สงสัยสังขารทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกสังขารในปัจจุบันทุกทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกทุกในปัจจุบันศีลทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกปัญญาในปัจจุบันไม่ได้แยกกันเมื่อต้องการแยกก็แยกคล้ายๆกับสตางค์มีอยู่ในกระเป๋าของเราเราจะนับอยู่ในกระเป๋าก็ถูกเราจะเอาออกมานับนอกก็ถูกก็มีความหมายอันเดียวกันจะไม่ยอมถูกแพร่ความสงสัยเพราะถูกแพร่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะไม่ยอมถูกแพร่ความท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะชนะปัญหาอันนี้ไปมาให้มีปัญหาอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอยู่ตามบุญตามกรรมของแต่ละรายของรูปขันธ์นามขันธ์หมดอายุสังขารก็แตกสลายกันไปหมดเมื่อสติปัญญาจะมากำหนับหรือยินดีหรือเพลินในเพียงเท่านี้ความสุขก็ไม่มีจะมาอีกภาพพจน์ของรูปสังขารนามสังขารภาพพจน์ของโลกก็ไม่มีมากภาพพจน์ของดินน้ำไฟลมก็ไม่มีมากดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไปเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมตั้งขึ้นอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่ล้านก็ตามก็มีหน้าที่แตกสลายลงอย่างเดิมสติมีอยู่ที่ใดศีลก็มีอยู่ที่นั่นสมาธิก็มีอยู่ที่นั่นปัญญาก็มีอยู่ที่นั่นเมื่อสติศีลสมาธิปัญญามีสมดุลแล้วสามารถมองเห็นสังขารได้ชัดเพราะกลมกลืนกันเพราะเป็นสามัคคีกันเรียกว่ามัคคะสามัคคีเมื่อมัคคะสามัคคีก็คือเหตุสามัคคีนั่นเองเมื่อเหตุสามัคคีกันแล้วผลก็สามัคคีกันในขณะเดียวเหมือนกันไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุไปทางโลกุตระก็ขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อเจตนาต้องการรุดพ้นในวัฏสงสารแล้วศีลก็กลายเป็นโลกุตระศีลสมาธิก็กลายเป็นโลกุตระสมาธิปัญญาก็กลายเป็นโลกุตระปัญญาเพราะหัวจักพาไปเพราะเจตนาพาไปเพราะเจตนามีกำลังมากเป็นเครื่องดึงดูดความประพฤติทั้งปวงให้เป็นไปตามแถวของเจตนาเจตนาและความหวังก็มีความหมายอันเดียวกันเจตนาและความต้องการก็มีความหมายอันเดียวกันต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงจะมีกิเลสอยู่ก็มีประตูแก้ต้องการท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีประตูแก้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนจะแก้บางท่านพูดว่าต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอยากต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสจริงเพราะเรายังละไม่ได้เมื่อเราละได้แล้วมันก็ไม่เป็นกิเลส พระบรมศาสดาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความต้องการออกหน้าก็มีเจตนาออกหน้าเจตนาหวังจะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพุทธะกิริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์ถึงเป็นของพระพุทธเจ้ายาตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกก็มีความหวังและมีความหมายสัจจะปรมีสัมปันโนก็คือความหมายนั่นเองเขาตั้งสัตว์ไว้อธิษฐานปารมีสัมปันโนต้องอธิษฐานไว้ในใจ

ไปในสิ่งนั้นไม่วางธุระวิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์มีบริบูรณ์แล้วสามารถชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยนิธิบาฉันทะพอใจในรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ในอันเดียวกันพละคือทำในกำลัง5อย่างศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้อินทรีย์5ก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้เพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือวิริยะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นสติระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ในปัจจุบันทันด่วนด้วยกันความสำเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาพยายามไปทางผิดเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกีก็สำเร็จตามทางโลกีแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกุตระก็สำเร็จไปในทางโลกุตระแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามลักขโมยเขาก็สำเร็จตามความประสงค์ของเขาแต่ให้ผลต่างกันติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารบ้างตามเหตุผลของมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษเมื่อมัธยมโทษมีมหันตโทษมีละหุโทษมีมัธยมคุณก็มีมหันตคุณก็มีมหันตคุณคือพระอรหันต์มัธยมคุณคือพระโสดาบันสกทาคามีคือพระอนาคามีมัธยมคุณละหุคุณคือพระโสดาบันในทางโลกุตระในทางโลกีก็เหมือนกันเราไม่อยากยอมเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำเพราะเรามีศรัทธาพอจะสู้ได้แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ตามบุญตามกรรมเฉยๆก็ไม่เป็นที่สบายใจของเราเราไม่ยอมอยู่ตามบุญตามกรรมเราต้องการสร้างบารมีหนีสงสารเพราะเราเห็นภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโรคภัยปวดภัยหลงอย่างเต็มที่แล้วเราจึงไม่นอนใจถ้าเราจะนอนใจโดยถ่ายเดียวก็ไม่เป็นที่สบายใจอีกเหมือนกันเท่านั้นจึงนอนไม่ได้เพราะไม่ลืมตัวเพราะไม่ลืมธรรมเพราะไม่ลืมใจเพราะเห็นหนทางออกอยู่เพราะเรารู้ดีชัดแล้วว่าน้ำดับไฟได้ทำฝ่ายโลกุตระก็ดับกิเลสไปเป็นพันธะถึงพระอรหันต์ถ้าเราจะยอมตัวเป็นคนโง่เขลาตายช่างหัวมันตายแล้วที่เกิดมีทมไปความเห็นชนิดนั้นเราก็ไม่เป็นสุขอีกด้วยเราก็ไม่นอนใจอีกด้วยเราไม่ยอมเสียแล้วหากว่าเรายอมเราก็อยู่ตามบุญตามกรรมไม่ต้องค้นขวายมันเราไม่ยอมเสียทีนี้ที่เราไม่ยอมนั้นคุณค่าของเรามีอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้มองเห็นมองเห็นประโยชน์มองเห็นภัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะเราถือว่าเราอยู่ในสนามเวรสนามภัยในโลกอันนี้ถึงแม้ว่าหลับเราก็ไม่หลับสนิทตื่นขึ้นมาเราก็พิจารณาหาทางออกอยู่เสมอเสมอเพราะวาสนาของเราแก่กล้ามาแล้วจะทำให้อ่อนมันก็อ่อนไม่ได้ผู้ที่มองเห็นหนทางแล้วตาเราไม่บอดจะให้เราหลับเดินเราก็ไม่ต้องการก็ไม่เป็นที่พอใจของเราเพราะตาเราไม่บอดฉันใดก็ดีเรามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยจะให้เราหยุดอยู่มันก็หยุดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ไปได้เสียเปรียบตนเองที่ท่องเที่ยวมาหลงล่างกระดูกที่ท่องเที่ยวมาเป็นพ่อค้าหนัง

0: ม่ฆ่าหนังแม่ฆ่ากระดูกพ่อฆ่ากระดูกมาฆ่าแก่ฆ่าเก็บฆ่าตายมาเป็นพ่อฆ่าแม่ฆ่าผลลาได้ก็คือทุกข์กำไรก็คือทุกข์ทุนก็คือทุกข์ทั้งทุนทั้งกำไรมีแต่ทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารเราก็อยากจะทิ้งทุนเสียทีนี้ไม่ต้องการหวังกำไรในวัฏฏะสงสารทุนเกิดทุนแก่ทุนเก็บทุนตายเราจะทำลายให้มันหมดจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแบบเย็นๆจะไม่ยินดีแบบไม่ทะลุจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแยบคายไม่ใช่มุทะลุจะเอื้อมละอาด้วยความแบบเย็นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจะเคล็ดลาบด้วยความแบบเย็นเหยียบแบบเย็นๆไม่เคล็ดลาบด้วยประชดแดกดันตนเองเคล็ดลาบด้วยความแยบคายตนเองด้วยปัญญาอันถ่องแท้เคยเป็นทาสเคยเป็นตัณหาของตนมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นข้าเป็นทาสเป็นข้าเป็นทาสตนเองพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะสมิทาโสวะจึงยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยอมเป็นทาสกิเลสเป็นเมืองขึ้นของมันมานานแล้วไม่ต้องไปหวงห่วงห่วงในวัฏฏะสงสารมรดกในวัฏฏะสงสารไม่อดใครจะแย่งกันดอกมรดกเกิดมรดกแก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกโลภโกรธหลงถึงแม่ไม่แบ่งไม่ปันให้เขาก็แสวงสร้างเอาเองใจโลกธาตุไม่ขาดเราอยากจะทอดบางสกุลทิ้งไปเสียนี่ทอดออกจากคันธสันดานดองอยู่ขนาดไหนก็จะออกเอาออกจะขับไล่ใช้ส่งออกหมดจะพยายามตะเกียบตะกายพระสติพระปัญญามาเป็นสงครามกันในคันธสันดานมาเป็นสงครามกันกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความหลงต่อสู้กับความงมงายต่อสู้กับความสงสัยไม่มีกลางวันกลางคืนพระโสดาบันยึดได้ยึดได้แล้วไม่ขบถคืนยึดได้ที่ไหนก็เรียกไปพระสกทาคามียึดได้ก็ไม่ขบถคืนเขาไม่ขบถคืนกิเลสไม่ขบถคืนพระอนาคามียึดได้อีกพระอรหันต์ยึดได้หมดไม่ขบถคืนยึดความฉลาดได้แล้วยิ่งกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขับไล่มืดหนีก็จริงอยู่แต่ว่าที่ในถ้ำในเหวลึกๆพระอาทิตย์ส่องมาถึงส่วนพระปัญญาส่องถึงหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมองทะลุก้อนหินมองทะลุภูเขามองทะลุภูเขาด้วยวิธีไหนเพราะภูเขาจะแตกจะสลายเป็นเรียกว่ามองทะลุภูเขาออกมองใต้แผ่นดินทะลุเลยมองใต้แผ่นน้ำก็ทะลุเลยมองขึ้นไปบนอากาศก็ทะลุเลยเพราะเหตุใดด้วยอำนาจพระอนิจจังด้วยพระปัญญาเห็นชัดในอนิจจังเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็เรียกว่ามองทะลุหมดนั่งอยู่บรรลังเดียวขณะจิตเดียวรอบโลกแล้วเพราะรู้แจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องห่อเหินเดินอากาศไปดูก็ได้รอบทั้งโลกหนังหุ้มด้วยรอบทั้งโลกนอกด้วยอหิทาโลกอัชตาโลกคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบอัชตาโลกกับอัชตาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันอหิทาโลกกับอหิทาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในโลกภายนอกโลกใกล้โลกไกลโลกอดีตโลกอนาคตสังขารใกล้สังขารไกลสังขารอดีตสังขารอนาคตก็มีความหมายอันเดียวกัน มาเป็นเปรตเฝ้าชาติเฝ้าภพอยู่หลายชาติแล้วเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็คือเปรตเอากันดีๆนี่เองเปรตเฝ้าโลกเปรตเฝ้าสงสารเปรตหลงสังขารเปรตหลงของไม่เที่ยงเปรตในเมืองมนุษย์ในเมืองเทวดาในเมืองพรหมพระอรหันต์จำพวกเดียวพ้นจากเปรตไปแล้วพระอนาคามีก็ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่บ้างนิดๆหน่อยเพราะท่านไปติดสุขเวทนาแล้วท่านไปสำคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี้เพราะท่านไปติดอารมณ์อันแห่งเป็นรูปฌานและอรูปฌานท่านไปติดอยู่ในสุขาเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาพระอนาคามีเหตุนั้นความสำคัญตัวขององค์ท่านจึงมีท่านยังปล่อยยังไม่ได้ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีคิวจะหลุดพ้นพระโสดาบันก็เหมือนกันสกทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันแต่ท่านไม่บัญญัติว่าเปรตแต่พระอรหันต์คงบัญญัติได้ท่านคงบัญญัติว่ามันเป็นทุกข์อยู่จึงไม่พอใจอยู่ในพระอนาคามีจึงพอใจหลุดพ้นต่อไปแต่ท่านบัญญัติในเปรตหยาบๆส่วนที่ไปทางโลกีแต่ผลละเอียดแท้เป็นเปรตในฝ่ายโลกุตระสวัสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังเป็นเปรตอยู่เหมือนกันเพราะเฝ้ากองทุกข์อยู่จะได้เกิดอีกหลายๆชาติสวัสดาบันก็สามชาติเจ็ดชาติสกทาคามีก็สามชาติพระอนาคามีอวิหะอัตปาสุตสาสุตสีกันเนตตาเป็นลำดับไปแต่ว่าโทษเบาแล้วถึงเฝ้าก็เฝ้าของเบาผู้ชนคนหนาก็เท่ากับว่าน้ำมันไวไฟไฟมาใกล้ก็พึบใส่เลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเพราะเราเรียนวิชากองดับไฟไม่ใช่เราเรียนวิชาหาฟืนใส่ไฟเราเห็นโทษในเรื่องไฟกิเลสไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เมื่อเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เราก็ต้องดับอย่างเต็มที่เพราะเรารู้จักเครื่องดับราคะไฟก็คืออสุภกรรมฐานเป็นเครื่องบรรเทาไม่ให้ไฟลุกมากโทสะไฟก็คือเมตตาโมหะไฟก็คือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นจะได้คลายความเมาความเมาความหลงสติป้องกันความอยากความอยากละได้ก็เพราะปัญญามีสติในกรรมฐานป้องกันความอยากแต่ความอยากจะละขาดได้ก็เพราะพระปัญญาพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งอัปเสณธรรมสี่พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งคือยังไงก็คือพิจารณาในศีลในสมาธิในปัญญาก็คือพิจารณาในพ้นฐานพ้นศีลพ้นภาวนาพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งอดกั้นในราคะด้วยอสุภกรรมฐานอดกั้นในโทสะด้วยเมตตากรรมฐานอดกั้นในโมหะด้วยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเสพก็เหมือนกันเว้นก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะให้กำเริบราคะสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนั่นเป็นอัปมงคลสิ่งไหนที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายใดๆที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอุบายใดๆที่จะให้โทสะผ่อนตนลงอุบายนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงเหือแท้งหายไปอุบายใดที่จะทำให้หลงทวีขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหลงว่าไม่มีบุญไม่มีบาป หลงว่าไม่มีมรรคผลนิพพานหลงในชั้นหยาบๆหลงในชั้นละเอียดหลงว่าสกลละกายเป็นของสวยงามหลงว่าสกลละกายเป็นของเที่ยงเป็นสุขหลงว่าสกลละกายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยแท้จนแกะไม่ได้วางไม่ออกอริยธรรมเมธิโตนะโลอริยธรรมก็อยู่ที่นรชนอยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไฟไหม้เมืองไหนก็ต้องเอาหน้าเมืองนั้นดับชั้นใดก็ดีมันไหม้มั่วมอนอยู่ที่จิตใจก็ต้องเอาน้ำที่เมืองจิตเมืองใจดับจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่ทันโลภโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับมันก็ดับลงที่ใจศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดให้มีก็ทำเกิดให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจเมื่อชนะก็ชนะอยู่ที่ใจเมื่อแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอยู่แห่งเดียวกันความสกปรกก็อยู่ที่ผ้าเมื่อซักให้สะอาดแล้วก็อยู่ที่ผ้าสนิมก็อยู่ที่เหล็กเมื่อคัดออกก็คัดออกจากเหล็กเมื่อสะอาดก็สะอาดอยู่ที่เหล็กใจอุปมาเหมือนต้นไม้กิเลสอุปมาเหมือนเถาวัลย์พันต้นไม้หรือมิฉะนั้นใจอุปมาเหมือนเหล็กกิเลสอุปมาเหมือนสนิมถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงไม่ยึดถือในใจของท่านใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์พุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นกายก็เป็นสักว่ากายพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์พุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงว่าสักกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้เป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นโดยใจความก็พิจารณากายจนลงถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาลงจนถึงอนัตตาพิจารณาจิตลงจนถึงอนัตตาไม่ติดอยู่ในจิตพิจารณาธรรมที่เป็นคู่กับจิตลงถึงอนัตตากายก็ดีก็เป็นกายตามเดิมเวทนาก็จัดเป็นนามตามเดิมกายก็จัดเป็นรูปขันเวทนาก็จัดเป็นนามขันสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามขันขันห้าย่นลงมาเป็นสองรูปขันหนึ่งนามขันหนึ่งโลกย่นลงมาเป็นสองรูปประโลกอรูปประโลกก็คือรูปขันนามขันนั่นเองย่นธาตุลงมาเป็นสองรูปประธาตุอรูปประธาตุรูปประธาตุก็คือรูปขันนามขันนั่นเองรูปประโลกนั่นเองรูปขันนั่นเองนามขันนามโลกนามรูปก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่ารูปเป็นแต่เสียงเพียงสักว่านามสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคันธสันดานอนัตตาธรรมเท่านั้นจะมาลบล้างได้เพราะเป็นกิเลสอันละเอียด
1: เมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกขังชัดเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นเนื้อชัดก็เห็นกระดูกชัดเหมือนกันเมื่อเห็นกระดูกชัดก็เห็นหนังเห็นเนื้อชัดเหมือนกันเมื่อเห็นเกิดชัดก็เห็นแก่ชัดเห็นเจ็บชัดเห็นตายชัดเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้โยงกันอยู่เป็นเชือกเส้นเดียวเมื่อเห็นปัจจุบันชัดตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ชัดเหมือนกันคราวสมัยพระเอกเขาฉายหนังแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเราไม่ทราบพวกเขาออกมาเป็นรูปโตรูปเล็กก็ตามก็เป็นพระเอกอันเก่าท่านใดก็ดีจะเกิดขึ้นเล็กขึ้นน้อยก็ตามโตก็ตามใหญ่ก็ตามก็เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายอันเดียวกันเป็นกันอันเดียวกันเป็นกันเทศอันเดียวกันเมื่อเห็นแจ้งชัดก็ละอายจะหวังพึ่งอนิจจังก็ละอายจะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นทุกขังก็ละอายที่จะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ละอายจะหวังพึ่งกับอนิจจังก็ละอายจะหวังเป็นสุขกับอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสุขมาแต่ไหนละอายจะหวังพึ่งชาติพึ่งภพเพราะชาติมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนภพมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนผูกขาดแล้วไม่มีศาลอุทธรณ์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาปิไปว่าแม่ไปทุกข์มากถึงเรียกว่าแม่ใส่แม่โทด้วยไม่ใช่พ่อแม่ใส่มาอีกคำว่าปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์พอดีพองามมีแม่ออกหน้าด้วยมรณะปิทุกขังปิก็แปลว่าแม่เมื่อเห็นทุกข์ชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์อีกทีนี้ก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์มาบัญญัติเป็นสุขเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปบัญญัติว่าเป็นของเที่ยงเมื่อเห็นอนัตตาชัดก็เอื้อมละอาว่าจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามที่สมมติในโลกอันนี้เป็นธรรมละเอียดมากของอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเมื่อพิจารณาไปเท่าไหร่มันก็ละเอียดข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้ข้ามปัจจุบันผู้รู้ในปัจจุบันพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าบุคคลผู้ใดรู้อดีตบุคคลผู้ใดรู้อนาคตบุคคลผู้ใดรู้ปัจจุบันบุคคลผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องต่ำคืออดีตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันแล้วมาติดอยู่ในผู้รู้ในปัจจุบันผู้นั้นเขาดับรอบแล้วนะเขาได้มาไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกดอกเพราะเขาไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันถ้าข้ามโลกปัจจุบันโลกอดีตไม่ต้องข้ามก็ได้โลกอนาคตไม่ต้องข้ามก็ได้ฉะนั้นเราจึงพิจารณาปัจจุบันพิจารณาเพื่อให้คลายเมาให้ถอนคืนไม่ให้ยึดถือว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันไม่ให้ถือว่าผู้รู้ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันทำชั้นสูงจิตก็ส่งคืนให้จิตผู้รู้ก็ส่งคืนให้ผู้รู้ปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันหรือไม่ส่งจะส่งหรือไม่ส่งปัจจุบันก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่กิเลสความหลงของตนเป็นสงครามกับตนต่างหากอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่ได้มาเป็นสงครามกับใครผู้หลงไปเป็นสงครามกับเขาต่างหากดินฟ้าอากาศธาตุดินน้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้หลงยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาจริงๆจังๆไปเป็นสงคราม ฏิบัติพระพุทธศาสนาเมื่อหวังเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็ไม่มีความหมายเลยสำหรับบุคคลผู้สร้างบารมีมาแก่กล้าแล้วสำหรับบุคคลเพิ่งสร้างก็ถูกอยู่ถ้าผู้สร้างมาแก่กล้าแล้วมันก็ไม่สมฐานะทีนี้ผู้เริ่มก่อสระอากาขอสระอาขาถูกอยู่พอเป็นนิสัยผู้เก่แก่กล้าแล้วจะดึงขาเขาลงมาเขาก็ไม่ลงละจะไปพูดห้ำห่ำหันให้เขาคลายเขาก็ไม่คลายเขาสติปัญญาของเขาแก่กล้าแล้วเราจะไปขู่ไปเข็นเขายังไงเขาก็ไม่หลบดอกมรรคผลนิพพานหมดแล้วไม่มีดอกบุญไม่มีบาปไม่มีมีน้ำซ้ำก็ไปเปลือยกายให้เขาดูแต่ข้าก็ว่าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งกางเกงมีน้ำซ้ำเอาภูมิจิตภูมิใจให้เปิดไปให้เขาเห็นด้วยก็ตัดสินว่าเออมันอยู่ในระดับนั้นผู้อยู่สูงก็ต้องมองเห็นผู้อยู่ต่ำคนตาบอดจะไปมองเห็นคนตาดีก็ไม่ได้เพราะเขาจะถือว่าไม่มีบุญมีบาปไปเที่ยวเปล่าร้องถือว่าคุณบิดามารดาไม่มีกับคนตาบอดปวดสนเข็มก็มีความหมายอันเดียวกันคนขาหักปวดว่าตนวิ่งเร็วก็มีความหมายอันเดียวกันกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เรารู้ไว้ทำไมมันจะได้มรรคผลนิพพานหรือถ้าเราไม่รู้เราก็จะหวั่นไหวในเมื่อถูกลมพัดเรารู้ไว้มันก็ไม่หวั่นไหวถ้าลมมันพัดอยู่มันมีหน้าที่พัดมันก็พัดเมื่อจิตใจเราเชื่อศีลเชื่อธรรมแล้วเชื่อมรรคผลนิพพานแล้วมันไม่หวั่นไหวไปไหนดอกถ้าหากว่าหวั่นไหวไว้เป็นพระบรมศาสดาก็ไม่เคารพธรรมพระองค์ท่านไม่ได้อยู่เหนือธรรมองค์ท่านเก่งกว่าพระโสดาบันแต่องค์ท่านไม่สามารถจะเสกวิชาให้พระโสดาบันมาเป็นปุถุชนเราเก่งกว่าโลกทั้งปวงเราจะแสดงอภินิหารเราจะเสกสรรพระโสดาบันให้เป็นปุถุชนให้เป็นคนไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะบรรลุฌานให้มันเป็นพระบรมศาสดาก็บรรลุฌานไม่ได้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงขอรับธรรมสัทธัมโมคตุกาตโมควรขอรับธรรมเราไม่ยอมเชื่อพระบรมศาสนาไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเราก็ปล่อยไม่ไหวไม่มีประตูจะไปไม่มีประตูจะโต้เกิดแก่เก็บตายโลกโกรธหลงสรรพเวรสรรพภัยในใจโลกธาตุนี่มันจริงเพงอยู่แต่ท่านยังไม่พูดเมื่อท่านไม่พูดอีกมันก็จริงอีกที่นี่จะคัดค้านไปที่ไหนก็ไปไม่รอดไม่มีเป็นจอมในโลกนี่มีแต่แก่เก็บตายเท่านั้นทีนี้เราจะแซงก็ไม่มีประตูแซงเรายกธงขาวเท่านั้นพระบรมราชาองค์ปัจจุบันไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยท่านก็ถึงพระโสดาบันแล้วเป็นมงคลดีที่สุดในประเทศไทยองค์ท่านไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยที่สุดพระโสดาบันแล้วท่านสมเด็จพระบรมราชาทั้งพระบรมราชินีด้วยถ้าหากองค์ท่านมีชาติมีภพอีกก็คงไม่เลยพระศรียเมตไตรดอกพอถึงโลกุตระแล้วปฏิปทาขององค์ท่านไม่ใช่ของง่ายๆพวกเรามันโชคดีถ้าหากว่าไม่มีพระบรมราชาอยู่ในทางเป็นตัวมุขของประเทศนะพวกเราจะแก่แย่งกันไปกว่านี้มากมายนักปฏิบัติธรรมไม่สะดวกแล้ว เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมสะดวกบ้างพอเป็นพอไปมีอิสระก็เพราะว่าพระบรมราชาเป็นหัวหน้าในทางฆราวาสส่วนในทางพุทธศาสนาก็มีพระสมเด็จพระสังฆราชตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งแรงอยู่ซึ่งเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับสมเด็จพระบรมราชาถ้ามันมีองค์ท่านก็เกรงว่าพวกยวนจะเอาพวกเราไปรอดจมูกแล้วพูดน้อยไม่พอคายพูดหลายเดี๋ยวเขาฆ่าทิ้งพวกเขาไม่ได้เขียนไว้ใส่หน้าผากว่าไว้ก็มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งองค์ท่านฉลาดมากไม่เป็นคนที่ขาดด้วยเที่ยวให้ความอบอุ่นทั้งฝ่ายศาสนาด้วยทั้งฝ่ายราษฎรด้วยประชาชนพลเมืองด้วยอาถรรพ์ต่อความดีขององค์ท่านมิฉะนั้นแล้วจะปกครองกันยากในฝ่ายพระก็ดีในฝ่ายโยมก็ดีเหตุฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยจึงเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับพระพุทธศาสนามาแต่ใดๆมาราชาโนราชาโนจึงมีในพระบาลีอยู่ทุกๆศาสนาอยู่ทุกๆพุทธศาสนาไม่ใช่ทุกศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ต้องพระบรมราชาเป็นมือขวาในทางฆราวาสถ้าหากว่ามันมีพระบรมราชาพระพุทธศาสนาก็ลำบากเหลือเกินผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็เบียดเบียนพระบรมราชาก็มีความหมายอันเดียวกันหรือเบียดเบียนประเทศชาติก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ส่งเสริมพระบรมราชาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ส่งเสริมชาติก็มีความหมายอันเดียวกันอำนาจของทานศีลภาวนาของพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรายังจะมั่นคงไปอีกนานเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยบริบูรณ์มีทั้งฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิเวทมีครบสัจธรรม3ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมมีครบบริบูรณ์เพื่อประพฤติย่อนประพฤติยิ่งก็เป็นแต่ละรายของบุคคลไม่ทั่วไปหมดทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปฏิเวทไม่ได้ทั่วไปหมดฝ่ายปริยัติท่านผู้ดีก็มีมากอยู่ฝ่ายปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหรือผลของการปริยัติปฏิเวทเป็นฝ่ายผลผลในฝ่ายพระโสดาปัตติผลสักขาคามิผลอนาคามิผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันหรืออรหัตตผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันปฏิเวทกับผลของมรรคก็มีความหมายอันเดียวกันปฏิเวทกับผลของเหตุก็มีความหมายอันเดียวกันหมายความว่าเหตุที่ดีหมายความว่ามรรค
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1 ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านมีหลายปากท่านมีหลายท้องเรามีปากเดียวปากนี้กำลังจะเชี่ยวหมาเราน้ำต้มมาอีกปากหนึ่งเรียกไม่มีญาติจึงต้องเชี่ยวหมาไว้ก่อนนายหมาแล้วหามีโอกาสกินน้ำต้มน้ำหวานของพี่น้องทั้งหลายนะ
2: ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีสวดคารวะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านพันตำรวจโทช่วยชอบขอบใจรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจอำเภอวังสะพุงขอกราบเรียนเชิญครับผม
3: นั่นก็สารภูมิกับแล้วมืองานนี่มืออะไรบ้างคือมืองานนี่
4: เขาอยากให้เป็นจริงมีคนกับโรงพักกับอำเภอ
3: โรงพักฮะ
4: สถานีตำรวจนะครับ
3: อ๋อ
4: หนองยาป้อง
3: กระทั่งอยู่ว่าคืออยู่ที่ไหนอ่ะ
4: นี่ครับ
3: นี่เหรอฮ
4: ะ
3: ตัวไปที่เป็นสถานีตำรวจ
4: ติดอำเภอด้วย
3: กันไหนอำเภออยู่ไหนอ่ะนั่นคือว่าอำเภอนี่เป็นอำเภอวังสะพุงไม่ใช่เหรอห
4: ือเป็นกิ่งหนองยา
3: ป้องเป็นกำบง
4: หนองยาป้อง
3: หนองยาป้องอ๋อ
4: ไม่ใช่วังสะพุง
3: เออมาเงื่อคุยอันนี้ไม่ใช่อำเภอนะ
4: ครับผม
3: เป็น
4: ตำรวจภูธร
3: ตำบลเ
4: ป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล
3: อ๋อเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล
4: ครับผม
3: ม
4: ีระดับรองผู้กับเป็นหัวหน้าสถานีครับ
3: ผมอ๋อแล้วมีอะไรคือขอการกุศลขึ้นถึงได้นิมนต์พระมา
4: ก็จากเสียงประชาชนทั่วๆไปก็อยากจะได้นิมนต์หลวงปู่ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในพื้นที
3: ่
4: เห็นว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่กว้าง
3: และ
4: ประชาชนได้มากที่จอดรถได้เหมาะสมในตำบลนี้ครับและตำบลข้างเคียงก็จะมาได้ทั่วถึงกัน
3: เข้าใจละมือเป็นเกิดนะค้างในตำบลนะ
4: คร
2: ับ ครับในลำดับต่อไปนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านประธานที่ปีทำตำรวจช่วยขอบใจรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจอำเภอวังสะพุงได้กราบนมัสการกล่าวรายงานกับหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนในตำรวจต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผม
5: กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจากการที่พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเลี้ยงนาบุญและเป็นหลักเสาหลักในปัจจุบันของพระศาสนาด้านอัตถะธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งด้านจิตใจแก่พุทธบริษัททั้ง4และได้มีคุณูปการต่อประชาชนคนไทยและชาวโลกในด้านอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นสงเคราะห์เครื่องมือแพทย์อาหารพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศและประเทศใกล้เคียงรวมจำนวนกว่า200สงเคราะห์สร้างอาคารสถานที่ราชการในหลายจังหวัดสงเคราะห์ผู้พิการที่มาจากทั่วสารทิศอีกทั้งสงเคราะห์ต่อกลุ่มองค์กรที่ดูแลตัดพิการและที่เป็นประวัติศาสตร์ของการกู้ชาติไทยทางด้านเศรษฐกิจสังคมคือการเป็นผู้นำในโครงการช่วยชาติเหล่านี้เป็นต้นด้วยพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนการตัวอย่างที่กล่าวมานี้ปวงข้าพเจ้า ทั้งหลายอันมีสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองยับป้อมและพ่อค้าประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและที่มาจากทางใต้และทางไกลได้เกิดความศรัทธาซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณจึงตั้งใจร่วมน้อมถวายสมทบผ้าป่าเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์โลกพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักธรรมประจำใจในการดำรงชีวิตสืบต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลที่แล้วจึงกราบขออาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณธรรมปโนได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเทศนาแด่พระข้าพเจ้าตามอัธยาศัยด้วยเถิด
3: มีน้ำเป็นไงน้ำมีร่องที่นี่ท้องว่างปากว่างแล้วจะฉันและดื่มน้ำส้มนี่ตอนก่อนหน้านี้ปากยังไม่ว่างหมากพลูเต็มปากพูดไม่ได้ฉันไม่ได้ที่นี่ว่างแล้วจะฉันน้ำอันนี้นะโอ้น้ำนี่ก็หวานดีนะสมใจที่มาตั้งแต่ไกลมาได้ฉันน้ำหวานๆอร่อยมากทีเดียววันนี้กลับไปดีไม่ดีจะฝันหวานถึงน้ำนี้อีกก็ได้เนี่ยฝันถึงสวรรค์นิพพานที่ไหนไม่ฝันนะเวลาจะฝันมาฝันกับน้ำหวานอันนี้ล่ะถ้าตายแล้วบางทีมาเป็นเปรตเฝ้าน้ำหวานนี่เรากลัวมันกันนะเออนู่นนะฟังดูที่คนไม่ใช่น้อยๆนะนี่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยทั้งฝ่ายประชาชนและข้าราชการได้ทั้งหลายที่รวมตัวมาสถานที่นี้มีจำนวนมากมายทำให้เกิดข้อข้องใจสงสัยว่าทำไมสถานีนี้เป็นสถานีตำบลมันควรจะเป็นสถานีจังหวัดวังสะพุงขึ้นที่นี่เพราะคนจำนวนมากมายเกินกว่าตำบลจะรับไว้ได้ต้องเป็นจังหวัดรับไว้สมควรเพราะบรรดาพี่น้องทั้งหลายมีจำนวนมากมาในสถานที่นี้ โดยมีหัวหน้าคือพันตำรวจโทช่วยขอบใจประธานทอดผ้าป่าเนี่ยแล้วพันตำรวจโทวีระเดชศรีประย่านี่ก็รองผู้กำกับการกำกับการสถานีตำรวจหนองยับร่องได้ไปเป็นหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายไปนิมนต์ไอ้หลวงตาให้มาเทศนาว่าการในสถานที่นี้นับว่าเป็นมงคล ตามธรรมดาในบ้านต้องมีหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเป็นหัวหน้าผู้นำประชาชนจำนวนมากเป็นกลุ่มขึ้นจนกระทั่งผู้นำของประเทศชาติของเรา ต้องอาศัยหัวหน้าเป็นสำคัญ ในหัวหน้านี้ก็มีแยกออกว่าหัวหน้าเป็นคนเช่นไรจะพานำบรรดาพี่น้องชาวไทยเราตลอดถึงศาสนาไปได้มากน้อยเพียงไรให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บรรดาบริษัทบริวารได้มากน้อยเพียงไรนี่อันหนึ่งผู้นำเป็นผู้มีศีลมีธรรมนำครอบครัวทำครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขผัวก็ดีเมียก็ดีมีจิตใจซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีผัวเดียวเมียเดียวผู้หญิงเต็มโลกไม่สนใจผู้ชายเต็มแผ่นดินไม่สนใจสนใจเฉพาะผัวและเมียของตนเท่านั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่คิดแบ่งสรรปันส่วนจิตใจให้เป็น ไฟเผาครอบครัวเย่าเรือนแล้วโคตรวงเจ้าของให้เดือดร้อนวุ่นวายไปมีแต่ศีลธรรมความซื่อสัตย์สุจริตครอบครองซึ่งกันและกันครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่สงบร่มเย็นเขามีเงินเป็นเศรษฐีจำนวนเป็นล้านล้านแต่มีผัวมีเมียเป็นร้อยร้อยพันพันคนนี้สู้คนทุกข์คนจนที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงสนใจในสมบัติคือธรรมเป็นสมบัติที่ล้นค่าสามารถทำจิตใจของตนครอบครัวเย่าเรือนนี่อยู่ในบริษัทเป็นบทที่อยู่ในครอบครองของตนให้สงบร่มเย็นดีกว่ามีเงินเป็นแสนแสนล้านล้านเป็นไหนๆเพราะเงินนั่นพลิกไปทางใดก็ได้พลิกเป็นสันก็เป็นสันขึ้นมาเคาะหน้าผากของเจ้าของนั่นแหละพลิกเป็นคมก็เป็นคมขึ้นมาฟันหน้าผากของเจ้าของฟันหน้าผากผัวฟันหน้าผากเมียฟันหน้าผากลูกเต้าหลานเหลนฟันหน้าผากวงศ์สกุลให้เลือดสาดอาบแต่เลือดแต่ยางภายในมีแต่กองทุกข์น้ำตาที่ไหลออกมานี้นรกอเวจีสู้ไม่ได้เป็นความเดือดร้อนมากนี่คนประเภทนี้จะเป็นคนมีมั่งมีสีสุขขนาดใดก็ตามโลกผู้ดีทั้งหลายเขาไม่ยอมรับดีไม่ดีเขาว่าเศรษฐีประเภทนี้เป็นเศรษฐีเหม็นคลุ้งเป็นเศรษฐีเน่าเฟะไม่มีใครยอมรับนับถือมีเงินมากมายแต่หาความร่มเย็นแก่ตนและไพรฟ้าบริวารไม่ได้แต่ผู้ที่มีศีลมีธรรมจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามไปที่ไหนชุ่มเย็นผัวเมียอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ชุ่มเย็นฝากเป็นฝากตายกันได้ครอบครัวเย่าเรือนลูกเต้าหลานเหลนมองเห็นพ่อเห็นแม่ที่มีศีลมีธรรมมีความสุจริตซื่อสัตย์ต่อกันแล้วลูกหลานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสุขเป็นสุขไม่จำเป็นต้องหาเงินมาบำรุงให้มีความสุขเพียงความซื่อสัตย์สุจริตความประพฤติตนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็กระจายไปให้ความร่มเย็นแก่คนอื่นได้มากนี้ละที่ว่าธรรมสมบัติเป็นสมบัติที่ให้ความสุขแก่โลกไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเป็นธรรมมหาสมบัติแจกจ่ายสอนโลกได้ทั้งสามโลกคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกกระจายไปให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือธรรมมหาสมบัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ให้ความสุขแก่โลกเงินทองเข้าของนี่เป็นสิ่งที่นำมาแจกจ่ายใช้สอยอยู่ใต้อำนาจของธรรมที่จะบงการจับจ่ายใช้สอยหรือเก็บรักษาไว้เลยฐานะเช่นไรกิจการเช่นไรเพียงเท่านั้นถ้าหากไม่มีธรรมแล้วสมบัติเหล่านี้ก็เป็นดาบสองคมฟันก็ได้ฟันหัวเจ้าของก็ได้ฟันฟักแฟงแตงโมมากินก็ได้นี่สมบัติเหล่านี้จึงเป็นของที่ไม่แน่นอนนักจึงไม่ควรที่จะสนใจสิ่งนี้ให้หนักยิ่งกว่าธรรมสมบัติเข้าสู่ใจจึงขอให้ทุกท่านมีสมบัติคือธรรมเข้าสู่ใจจะมีความสงบร่มเย็น เพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายก็จะเห็นความผาสุกร่มเย็นในครอบครัวของตนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นทั้งหมู่บ้านเป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมนำความสุขความเย็นใจเข้ามาสู่คนทั้งบ้านได้นี่แต่เงินทองเข้าของนำมาไม่ได้นะคือนำมาพอมีเงินมีทองเข้าของขึ้นมากแต่เพราะอย่างยิ่งไอ้หลังลายพากันเข้าใจไหมไอ้หลังลายนั่นนะอยู่ในกระเป๋าของท่านทั้งหลายก็มีไอ้หลังลายให้พากันจะพากันแต่ภาคภูมิใจในกับไอ้หลังลายอย่างเดียวไม่ได้นะไอ้หลังลายนี้พอโผล่ออกมาจากกระเป๋าเนี่ยมันจะโดดเข้าล้าน กาแฟโดดเข้าร้านสุรายาเมาโดดเข้าหาหญิงคนนั้นหาชายคนนี้ว่าจ้างเขาเอาไอ้ลังลายฟาดหน้าเขาไปล้มละนาวแล้วนาวโกยไฟเข้ามาเผาตัวเองแล้วกลับมาเผาครอบครัวก็ได้นี่ละไอ้หลังลายจึงไว้ใจมันไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าของผู้ทรงอำนาจครอบครองมันคือธรรมในใจถ้าเจ้าของคือเป็นผู้มีอาจมีธรรมภายในใจครอบครองมันแล้วมันจะเย็นไปตามๆกันกับเจ้าของผู้ใช้ให้ถูกทางนั่นแหละยังขอให้ท่านทั้งหลายคิดไว้ในสองแง่สมบัติเงินทองเฉพาะอย่างยิ่งไอ้หลังลายนี่มีไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยประสานกันในระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นธรรมดาเพื่อความสะดวกผาสุขเย็นใจระหว่างกันและกันไม่ใช่จะพาให้เป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองเย็นใจได้เหมือนกับธรรมสมบัติส่วนธรรมสมบัตินี้อยู่ที่ไหนเย็นไปหมดเย็นไปหมดให้พากันแยกเอาไว้สมบัติเงินทองนั้นเป็นบริษัทบริวารของใจใจมีธรรมเป็นสมบัติของตนแล้วนำความเป็นสมบัติของใจคือธรรมนี้ออกไปจับจ่ายใช้สอยรู้จักประมาณเป็นความเย็นทั่วหน้ากันคนมีธรรมย่อมเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีสมบัติเงินทองก็รู้จักการจับการจ่ายการประหยัดมัธยัสถ์ไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่คือคนมีธรรมถ้าปราศจากธรรมแล้วเห่อเหิมเป็นบ้าไปเลยไม่มีใครเกินคนที่มีเงินมากเป็นบ้าหนักยิ่งกว่าคนทั้งหลายคือตาสีตาสาที่เขาอยู่ตามท้องนาเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่เขาประคองตัวของเราด้วยความ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเขามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่มันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมเข้าไปครอบครองจิตใจจะมีความสุขความเย็นใจวันนี้ก็มีท่านที่เป็นหัวหน้าคือสถานีตำรวจภูธรเหล่านี้ได้ชักชวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายในทางบุญทางกุศลสร้างบุญสร้างกุศลนี่ให้เป็นสมบัติธรรมสมบัติเข้าสู่ใจเมื่อได้ชักชวนกันมาพร้อมหน้าแล้วก็แปรราธนานิมนต์พระสงฆ์ท่านมารับทัยทานการรับทัยทานนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่โลกทั่วไปหมดดังหลวงตาเป็นผู้มารับทัยทานนี่รับในนามแห่งการทำประโยชน์ของโลกเท่านั้นหลวงตาไม่เคยจะไปทะเยอทะยานกับสมบัติเงินทองทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าที่นี่ไม่ว่าที่ใดที่บริจาคมามากน้อยเราเฉลี่ยเผื่อแผ่ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยแม้ในเมืองนอกก็ยังไม่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเมืองไทยแล้วที่ท่านทั้งหลายบริจาคสมบัติเงินทองเป็นของมีค่าและลักษณะมากแจกจ่ายกันออกไปทั่วประเทศเขตแดนประเทศอื่นก็มีเช่นพม่าประเทศลาวเราเคยช่วยอยู่แล้วนะนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลกระจายไปถึงไหนเหมือนฝนตกทำให้เย็นฉ่ำไปหมดทั่วดินแดนให้ชุ่มเย็นไปหมดนี่บุญกุศลการเสียสละเป็นเหมือนหาฝนที่ชุ่มเย็นมันตกไปถึงไหนเย็นฉ่ำไปถึงต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสจะปลูกจะสร้างวัตถุต่างๆพืชผลประเภทใดย่อมอาศัยน้ำซึ่งเป็นของเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นให้ผลปลูกมาผลพืชผลเหล่านั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและผลิดอกออกผลให้เราผู้เป็นเจ้าของนำบอกใช้สะดวกสบายทั่วประเทศเขตแดนเพราะน้ำเป็นของสำคัญนี่ นี่แหละคำว่าน้ำไอเรื่องศีลเรื่องธรรมการเสียสละก็เป็นเช่นเดียวกันเหมือนหาฝนคนเราเมื่อมีการเสียสละต่อกันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแล้วไปที่ไหนไม่ต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดความดีคือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันความเสียสละนี่ กระจายออกไปที่ไหนนั่นล่ะเป็นมิตรเป็นสหายเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทั่วโลกดินแดนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนเรื่องทานบารมีการเสียสละคือการมองดูโลกให้ทั่วถึงมองดูใจเขาใจเรามองดูความทุกข์ทนของเขาของเราแล้วเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปตามกำลังความสามารถในสมบัติที่มีอยู่ก็ทำให้มีความสงบร่มเย็นตามๆกันไปความเสียสละจึงเป็นสิ่งที่สักสมัครสมานให้สัตว์ทั้งหลายมีความสนิทติดจมต่อกันแม้ที่สุดสัตว์ในบ้านของเราที่เลี้ยงเอาไว้หมาเราเลี้ยงมันเป็นยังไงหมาติดเจ้าของมากกว่าสัตว์อื่นๆนะเจ้าของไปไหนวิ่งตามวิ่งตามก็เพราะการเลี้ยงดูเขาเขาก็มีความรักเจ้าของรักสงวนเจ้าของใครมาแต่ต้องทำลายเจ้าของมาได้หมาจะไล่กัดเลยอย่างน้อยเห่านี่คือเขารักเจ้าของคนที่รับการสงเคราะห์สงหาจากกันและกันก็เป็นเช่นเดียวกันมองดูหน้ากันเห็นแล้วนั่นคือหน้าท่านผู้มีบุญผู้มีความเมตตาสงสารได้สงเคราะห์สิ่งนั้นสิ่งนั้นแก่เราได้สงเคราะห์สิ่งนี้แก่เราไปที่ไหนมีแต่คนสัตว์โลกได้สงเคราะห์กันด้วยความเห็นใจกันแล้วต่างคนก็เห็นคุณค่าของกันและกันไปที่ไหนเลยสงบร่มเย็นไปตามๆกันหมดนี่ล่ะคุณค่าแห่งความเสียสละมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานอันใหญ่หลวงที่สุดในการเสียสละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างบารมีมาเต็มอัตราแห่งความเป็นศาสดาจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้มีทานบารมีเป็นรากฐานอันสำคัญทานบารมีคือต้องเป็นนักเสียสละเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นนักเสียสละไม่ใช่เป็นนักก่อโกยนักครีบนักไถกินทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านใต้ดินบนดินเหนือดินกินไปหมดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ผู้เสียสละนี่คือผู้ก่อโกยศาสดาที่เป็นโพธิสัตว์มาดั้งเดิมปาเราทั้งหลาย ได้เป็นผู้เป็นคนอยู่นี่ท่านสร้างบารมีดีทานบารมีเป็นนักเสียสละมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่แม้เป็นสัตว์ก็เป็นนักเสียสละอยู่ในนามของสัตว์ที่เป็นหัวหน้าไปที่ไหนท่านเสียสละท่านยอมตายยอมตายเพื่อบริษัทบริวารท่านไม่ได้เอาตัวรอดทำให้บริษัทบริวารล่มจมไปไม่เคยมีพระโพธิสัตว์พระองค์ใดทำอย่างนั้นเลยมีแต่ความเสียสละเสียสละยกตัวอย่างเช่นพาบริษัทบริวารไปเที่ยวหากินเป็นฝูงๆไปเลยที่ถูกนายพรานเขาดักเขาจะยิงไปจนกรอกนายพรานล้อมรอบไว้หมดแล้วพาบริษัทบริวารไปจะไปหากินจะไปจนกรอกที่เขาจะฆ่าให้ตายหมดทั้งหัวหน้าและบริวารท่านรับสั่งทันทีเลยนี่ให้พากันวิ่งย้อนหลังให้หมดนี่ฟังเถอะท่านเองท่านจะวิ่งเข้าสู่สงครามคือความตายซึ่งนายพรานดาดาดอยู่แล้วข้างหน้าเขาจะคอยจ้องทั้งตัวท่านเองและบริษัทบริวารที่ไปหากินนั้นให้คิบหายเป็นอาหารว่างของเขาพอบอกบริษัทบริวารให้วิ่งกลับให้หมดเราจะวิ่งไปข้างหน้านี้ท่านก็วิ่งเข้าไปข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรคือสถานที่เพชฌฆาตสำหรับสังหารสัตว์พอท่านวิ่งเข้าไปพวกบริษัทบริวารก็วิ่งย้อนหลังกลับไปหมดท่านวิ่งเข้าไปสู่ความตายคือนายพรานที่เขายืนเป็นแถวที่จะฆ่า

ดหลังดักหน้าดักหลังยิงที่ไหนยิงไม่ทันบวกบริษัทบริวารวิ่งหนีรอดไปได้ทั้งหมดรอดตายไปได้เลยส่วนท่านเองเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นเขากำลังจะยิงท่านแต่ยิงไม่ทันท่านหลบวิ่งออกในพานไปรอดตัวไปได้ทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งบริษัทบริวารของท่านนี่คือความเสียสละให้ท่านทั้งหลายทราบแทนที่ถ้าท่านจะเอาตัวรอดให้บริษัทบริวารจมไปเลยเป็นอาหารบ้างของเขาอย่างนั้นท่านไม่เป็นท่านเสียสละจนกระทั่งรอดไปหมดทั้งพระโพธิสัตว์ทุกเป็นหัวหน้าวิ่งของนายพรานแทนที่นายพรานจะยิงไม่ทันเพราะวิ่งก็ไปหานายพรานที่มีจำนวนมากใครจะยิงมาตรงไหนก็จะถูกกันจะถูกกันไม่กล้ายิงท่านก็เลยรอดออกไปได้นี่คือความเสียสละของผู้เป็นหัวหน้าทีนี้ในวงมนุษย์เราก็มีหัวหน้าหัวหน้าเป็นยังไงหัวหน้าเช่นวงราชการงานเมืองหัวหน้าวัดหัวหน้าวัดผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นนักเสียสละไม่ใช่เป็นพระสนีทีเหนียวได้มาแล้วสั่งสมเอาไว้สมบัติเงินทองกองเท่าภูเขานี่เวลาตายแล้วแทนที่จะเอาสมบัติเหล่านั้นมาเผากลับไม่เผานะก็ไปเผาด้วยฟืนด้วยไฟเหมือนโลกทั่วไปนั่นแหละนี่หนีภูจะหนีทีเหนียวตายแล้วก็อย่างน้อยก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้ากองทรัพย์สมบัติที่สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่เวลาบวชแทนที่จะไปสวรรค์นิพพานสวรรค์นิพพานสู้กองเงินกองทองที่เจ้าของสั่งสมไว้แล้วไม่ได้แล้วชละตัวมาเป็นเล่นจับเกาะอยู่ในสมบัติบริวารนั้นแทนที่จะไปสวรรค์นิพพานสวรรค์นิพพานเลยสู้สมบัติเหล่านี้ไม่ได้ต้องชละตัวเป็นเปรตชละตัวเป็นเล่นเป็นอะไรเฝ้ากองสมบัตินั้นไปเสียนี่คือความสั่งสมนี่คือความกอบโกยได้มาทลายกอบโกยไม่สนใจกับศีลกับธรรมว่าสมบัตินี้ได้มาเพื่ออะไรเขาได้ให้มาก็เพื่อมาทำประโยชน์แต่เรากลับไม่ทำประโยชน์เอามาสั่งสมไว้เป็นกองเงินกองทองแทนที่จะไปสวรรค์นิพพานกองเงินกองทองเลยกลับเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟเผาไหม้ตัวเองให้เป็นเปรตเป็นผีเฝ้าจมอยู่ในนั้นมีเยอะนะพระเราเพราะฉะนั้นพระลูกพระหลานจงจำให้ดีให้เป็นนักเสียสละอย่าเป็นนักรีดไถก่อโกนวิธีนั่นวิธีนี้นี่เป็นแบบของโลกแบบกิเลสที่ลามกจกเปรตที่สุดดังที่เป็นอยู่เวลานี้รัฐบาลไทยแล้วนี่ที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้ก็เพราะหัวหน้าเป็นผู้เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวพุงใหญ่พุงหลวงเอาน้ำหาสมุทรไปเอาเป็นที่บรรจุสมบัตินี่ก็ไม่พอคือได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกอบยิ่งโกยิ่งรีดยิ่งไถด้วยวิธีการต่างๆสมบัติเงินทองแทนที่ได้มาแล้วจะเป็นประโยชน์แก่โลกกลายเป็นไฟเผาโลกเห็นไหมทุกวันนี้กำลังร้อนอยู่ทุ่งหย่อมหญ้าถึงขนาดถึงประชาชนเขามีหูมีตามีจิตมีใจก็ต้องคัดค้านร้องเรียนกันดังที่จะเดินขบวนบ้างประชุมในที่ต่างๆฉันจะเรียกอะไรก็จะเรียกแล้วก็ขึ้นมาเพราะการคัดค้านต้านทาน ความโลภมันเกินเหตุเกินผลเป็นบ้าโลก ไม่มองดู หน้าดูตาดูจิตใจของใครได้โลภเท่าไรก็พอแล้วบ้าอำนาจมีมากเท่าไรเหมือนล้นฟ้าจะตายไม่เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปก็เป็นบ้ายศบ้าลาภได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอแล้วบ้ายศเขาตั้งสูงเท่าไรเลยเป็นบ้าอำนาจไปนี่ที่เลยเป็นบ้าป่าเถื่อนไปหมดทำประชาชนให้เดือดร้อนเฉพาะอย่างยิ่งดังประเทศไทยของเราเวลานี้กำลังเดือดร้อนเพราะหัวหน้าเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้ากินไม่พอบ้ากินบ้าเกินบ้าดีดบ้าถ่ายบ้าร้อยเล่ร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันคมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเล่เป็นเหลี่ยมสันคมที่จะกินตับกินปอดประชาชนผลสุดท้ายตับปอดประชาชนจะไม่มีเหลือเลยพวกนี้

0: เอาคังหลวงไปกลางไว้สำหรับตับปอดประชาชนโกยเข้าไปที่นั่นเป็นอาหารว่างของเขาแทนที่จะเป็นปัญหาว่าอาหารว่างกินให้เป็นความสะดวกสบายกลายเป็นฟืนไฟเผาไหม้ทั้งพุงของตัวเองเผาไหม้พุงตัวเองแล้วยังมาแล้วเผาไหม้วงศ์สกุลของตัวเองแล้วเผาไหม้ทั่วประเทศเจ็ดแดนให้เกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายไปหมดนี่เขาเรียกสมบัติอันนี้สมบัติมหาภัยที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมนำบุคคลให้เดือดร้อนไปทั่วหน้ากันนี่อำนาจแห่งความเห็นแก่ได้ถ้าว่าเป็นความเห็นแก่ความเสียสละแล้ว ข้าราชการผู้หนึ่งผู้หนึ่งได้มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วเห็นแก่ศีลแก่ธรรมพุงเขากับพุงเรามีเท่ากันคือเป็นภูมิมนุษย์เท่ากันกินรู้จักอิ่มจักพอรู้จักท้องเขาท้องเราใจเขาใจเราความจนของเขาความจนของเรามีเสมอกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ได้มามากน้อยเฉลี่ยการทำงานไม่รีดไม่ไถไม่คดไม่โกงซึ่งเป็นความผิดทั้งนั้นความผิดเหล่านี้จะเป็นไฟเผาตัวเองเราทำมาเป็นที่ลับไม่มีผู้อื่นผู้ใดอุบายนี้เป็นอุบายที่แยบยลแต่บนอุบายที่แยบยลที่จะเผาหัวใจตนเองก็ไม่รู้ฉลาดแต่วิธีตกตาคนอื่นแต่ไม่ฉลาดเจ้าของตกตาเจ้าของให้สร้างความเดือดร้อนมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองทีนี้มันก็กระจายออกไปเลยกลายเป็นว่าสั่งสมมากๆก็กลายเป็นเศรษฐีเน่าเฟะไม่มีใครเคารพนับถือเลยนี่แล้วเหม็นคลุ้งทั่วโลกดินแดนนี่คือหามาด้วยความไม่ชอบธรรมได้เท่าไรก็หาด้วยวิธีการต่างๆก็ว่าใครไม่รู้ใครไม่รู้ตัวผู้หาตัวผู้เสาะแสวงคือเราเองไม่มีที่มืดที่แจ้งที่ลับที่ไหนไม่มีเราเป็นผู้ทำเองเห็นต่อหน้าต่อตาของเราผู้ทำเองความเดือดร้อนจึงเกิดกับผู้ทำไม่เกิดอยู่กับที่มืดที่แจ้งที่รับหูรับตาที่ไหนเกิดขึ้นกับผู้ทำใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดีเมื่อเชื่อเชื่อทำแล้วคนเราย่อมระมัดระวังการทำของตนที่เห็นว่าไม่ถูกเมื่อไม่ถูกไม่ว่าที่รับที่แจ้งจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองทั้งนั้นต้องพากันระมัดระวังนี่วงราชการงานเมืองของเราให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตถึงจะอดจะอิ่มบ้างก็เหมือนประชาชนเงินเดือนเขาก็มีไว้แล้วสำหรับให้วงราชการเลี้ยงชีพ ไปเพื่อปกครองบ้านเมืองต่อไปหากจะอดอยากขาดแคลนจนการสงเคราะห์โลกไม่พอแล้วทางธรรมจะช่วยทางธรรมจะช่วยยังไงได้ยินข่าวว่าใครเป็นข้าราชการที่เป็นผู้ดีเสียสละเพื่อบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายจนไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครอบครัวเจ้าเรือนไม่พอกินโกรธอยากขาดแคลนให้ประกาศกังวานขึ้นทางวิทยุหรือหนังสือพิมพ์บอกว่าข้าราชการคนนั้นกำลังได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการช่วยเหลือโลกจนเจ้าของไม่มีอะไรจะกินแล้วให้ประกาศป้างๆขึ้นมาว่าหลวงตาบัวนี่ได้ทราบว่าเป็นผู้สงเคราะห์โลกช่วยโลกแล้วเวลานี้หลวงตาบัวมันตายแล้วเหรอจึงไม่เห็นมาสงเคราะห์วงราชการผู้ที่ทำดีบ้างนี่เลยหลวงตานี่นอนหลับอยู่จะสะดุ้งตัวขึ้นมาไหนคนไหนทันทีจะมาช่วยทันทีเดียวอ้าวให้เห็นประจักษ์เอาข้าราชการคนไหนที่มีความยากจนเฉินใจเพราะการทำความดีงามไม่จนกระทั่งไม่มีที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนทุกจนคนแค้นไปหมดแล้วหลวงตาบัวจะมาช่วยทันทีจะมาประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายช่วยดีไม่ดีเป็นเศรษฐีขึ้นในปัจจุบันก็ได้แต่นี้มันยังไม่เคยเห็นหลวงตาจึงมีแต่ตำหนิที่ทำไม่ถูกก็ต้องตำหนิกันเป็นธรรมดาการรีดไถโกงโกงแบบต่างๆบนโต๊ะใต้โต๊ะเหนือโต๊ะใต้ดินเหนือดินเป็นสิ่งที่ชั่วช้าดำมกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนด้วยวิธีการต่างๆที่ตนทำซึ่งเห็นว่าลี้ลับนั่นแหละมันไม่ลี้ลับสำหรับตัวผู้ทำเองทำดีก็เหมือนกันทำชั่วเหมือนกันท่านจึงว่านัตถิโลเกละโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลก มันจะรับได้ยังไงปิดหูปิดตาเขาไม่เขาเห็นแต่เราผู้ทำมันก็เปิดหูเปิดตาอยู่นี่ทำในที่มือเจ้าของก็รู้เจ้าของทำที่แจ้งเจ้าของก็รู้ทำที่ไหนเจ้าของผู้ทำเป็นผู้รู้ด้วยกันแล้วมันจะมีที่รับที่แจ้งที่ไหนการทำดีทำชั่วก็เป็นผลดีผลชั่วไปจากการกระทำเช่นเดียวกันหมดท่านคือถูกต้องแม่นยำว่านัตถิโลเกละโหนามะที่รับที่รับไม่มีในโลกไม่ว่าการทำดีทำชั่วเปิดเผยอยู่กับผู้ทำเองไม่ได้เปิดเผยอยู่กับดินฟ้าอากาศหูตาคนผู้อื่นแต่หูตาเจ้าของการกระทำของเจ้าของเปิดเผยให้เจ้าของรู้อยู่แล้วการทำก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าทำความดีก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำความชั่วก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันจงพากันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแล้วว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคือไม่ผิดลงได้รับสั่งอะไรตรัสอะไรออกมาแล้วไม่ผิดนอกจากผู้ที่หน้าด้านสันดานหยาบมันไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมดียิ่งกว่ากิเลสตัณหาตัวเป็นมูดเป็นคู่ตัวเป็นฟืนไฟหาสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกมาเผาตัวเองเท่านั้นคนคนนี้จะไม่ฟังเสียงใครจะฟังแต่เสียงกิเลสตัณหาตายแล้วก็จมพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ทำช่วยไม่ได้เพราะตนทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกให้พากันระมัดระวังนะทำพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวมาตั้งแต่การไหนๆขอให้พากันเชื่อถือธรรมเถอะถ้าเชื่อถือแต่กิเลสตัณหาจะพากันให้ล่มจมใดอย่างปัจจุบันนี้ในเมืองไทยของเรากำลังเดือดร้อนวุ่นวายนี่วันนี้ก็ฟังว่าเขาจะประกาศอะไรลั่นอยู่ที่กรุงสยามในกรุงเทพของเราเรื่องความเดือดร้อนทั่วหย่อมทุกหย่อมย่าของประชาชนทนไม่ได้จึงต้องออกมาประกาศต่อต้านกันจะเป็นแบบใดฉบับใดท่านทั้งหลายจะทราบเองนี่ก็คืออำนาจของความชั่วช้าละโมบของฝืนของไฟที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาละโมบของผู้ไม่มีธรรมในใจนั่นแหละมีตั้งแต่กิเลสตัณหาความโลภไม่พอได้ไม่พอได้เท่าไรไม่พอนี่แหละมาเป็นฝืนไฟเผาโลกแล้วก็สะท้อนกลับมาเผาเจ้าของเองดังที่เห็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ใดเชื่อธรรมผู้นั้นจึงเป็นที่สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนสงบร่มเย็นปกครองกันไปเถอะการปกครองให้ถูกตามกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมแล้วจะเป็นความสงบร่มเย็นแม้ทุกข์ยากลำบากเจ้าของใจก็ไม่เดือดร้อนเหมือนการไปทำความชั่วช้าละโมบสร้างความกระทบกระเทือนให้แก่สมบัติและจิตใจของผู้อื่นนี้เกิดความเดือดร้อนมากทั้งตัวเองผู้ไปทำความกระทบกระเทือนแก่เขาก็เดือดร้อนทั้งเขาเองที่ผู้เป็นความเสียหายก็เดือดร้อนเหมือนกันท่านจึงสอนมาให้ทำให้ทำแต่ความดีงามทุกคนทุกคนให้ฟังเสียงธรรมพระพุทธเจ้าเถิดโลกนี้จะร่มเย็นถ้าไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเสียงตั้งแต่กิเลสตัณหาตาร้อนเป็นฟืนไฟได้ไม่พอกินไม่พอแล้วจะจมกันทั้งประเทศเมืองไทยเราถ้าฝืนมากเสียมากเสียมากฝืนมากจริงๆจมได้นะเมืองไทยเราเมื่อจมจมแล้วใครจะมาสวยสุขล่ะที่เชื่อตัวว่าจะได้ดีได้ดีมันดีที่ไหนเขาจมเราจะขึ้นสั้นฟ้ามหาพรหมที่ไหนขึ้นไม่ได้จมไปด้วยกันหมดกรรมอยู่ชั่วอยู่กับหัวใจเรายิ่งเรานั่นแหละจะจมลึกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายนี่ให้พากันระมัดระวังพี่น้องทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องทั้งหลายก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้สนทนาหรือได้แสดงอัตธรรมให้แก่พี่น้องหลายทราบวันนี้ได้มารับการสงเคราะห์คือการทำบุญให้ทานของท่านจากกองผ้าป่าบุญเป็นของท่านทั้งหลายผู้บริจาคเองสมบัติเงินทองเหล่านี้เป็นสมบัติที่จะนำไปช่วยโลกช่วยสงสารสมบัติเหล่านี้จะไม่ไปสวรรค์นิพพานไหนจะไปสู่สถานที่สงเคราะห์ให้ผู้รับได้รับความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันเท่านั้นแต่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราบริจาคมากน้อยนี้มาเป็นสมบัติของใจเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราให้พาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะอำนาจแห่งการให้ทานนี้แหละท่านทั้งหลายจำเอาไว้ คือทานะแปลว่าการให้การเสียสละเสียสละออกไปบุญกุศลหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของเราไม่สูญหายไปไหนนี่แหละเห็นเราพากันสร้างว่านี่เป็นการสร้างบุญกุศลเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะเราต้องการอย่างนี้แม้สมบัติที่ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายบริจาคมานี้เราก็ไม่เคยแต่ต้องทำลายได้มามากน้อยเพียงไรเราจะพิจารณาอย่างละเอียดอ้อด้วยความเป็นธรรมแล้วแจกจ่ายขยายไปทั่วประเทศไทยยังประเทศนอกประเทศอื่นก็ยังมีที่ได้จากทานของท่านต่างหลายที่เสียสละไปแล้วไปสงเคราะห์เมืองนั้นเมืองนี้มาตลอดนี่แหละชัวตัวเราเองเราไม่มีอะไรที่จะต้องการในสิ่งของเหล่านี้วันนี้ได้เปิดโอกาสจึงเปิดโอกาสให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วไปเพราะได้ทราบเรื่องข่าวคราวของหลวงตามานี่เป็นเวลานานแล้วว่าหลวงตาช่วยชาติมาตั้งแต่2541มาจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลากี่ปีนี่คำว่าช่วยชาติเราช่วยจริงๆสมบัติเงินทองก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับทองคำเวลานี้ได้11ตันกับเกือบ300กิโลแล้วนะนี่ทองคำเข้าสู่กลางหลวงของเราโดยสมบูรณ์เป็นกอบเป็นกำจากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติแล้วเสียสละมาเราก็นำเข้าสู่หัวใจของชาติได้แก่กลางหลวงเป็นลำดับดังดามาปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้ทองคำแล้ว11ตัน37กิโลครึ่งนี่เข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วยังอีก200กว่ากิโลกำลังไหลเข้ามาด้วยทองคำประเภทน้ำซับน้ำซึมที่ได้จากการบริจาคทั้งหลายจากท่านทั้งหลายเป็นลำดับมาต่อไปสมบัติทองคำที่200นี้จะกลายเป็น300 400ขึ้นมาแล้วก็จะไหลเข้าคลังหลวงตามเดิมทุกบาททุกเม็ดหินเม็ดทรายในทองคำไม่มีใครแตะต้องได้เลยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเข้าครั้งหลวงด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับทองคำโอ้สำหรับดอลลาร์นั้นได้เข้าเพียง10ล้านเท่าไรแสนจำไม่ค่อยได้นะเท่านั้นจากนั้นก็เอาเงินดอลลาร์นั้นหมุนเข้ามาช่วยเงินไทยเราตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะเราหยุดจากการเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วสมบัติเงินทองก็ล่อยหลอไปและยังไม่มีจึงต้องอาศัยเงินดอลลาร์นั้นเข้ามาช่วยเงินไทยหนุนไปเพื่อช่วยโลกสืบทอดกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่แหละแล้วเหล่านี้หลวงตาไม่เคยแตะเคยต้องนะให้ท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้แหละนำธรรมนำโลกธรรมนำโลกพระนำโลกนำด้วยความบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหาที่ต้องติตัวเองไม่ได้เลยว่าได้เศร้าหมองตรงไหนสมบัติเงินทองเข้าของนับแต่ทองคำลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้หยิบฉวยเอาของพี่น้องทั้งหลายมาเป็นของตนซึ่งเป็นความทุจริตที่ตรงไหนมากน้อยอย่างไรไม่มีเลยเราสละด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยเมตตาทางด้านการเสียสละการบำเพ็ญของเราเพื่อชาติบ้านเมืองจึงเป็นความบริสุทธิ์เรื่อยมาเราไม่มีที่ต้องติสำหรับตัวเราเองเราจึงภาคภูมิใจผู้ที่หาแต่กอบแต่โกยแต่รีดแต่ไถเขาออกไปเป็นภูมิของตัวออกเป็นภูมิของตัวกับเราที่ได้มาทลายขนเข้าไม่ได้ขนออกเนี่ยมันขัดกันเพราะงั้นถึงตามเวลาที่จะว่ากันบ้างก็ว่าคนหนึ่งขนเข้ามาส่งเสริมบำรุงสุขตลอดเวลาคนหนึ่งมีแต่ขนออกมันขัดมันแย่งไปได้มาเท่าไรเอาไฟเผาแหลกหมดนี่พยายามขนเข้าไปเท่าไหร่ก็ต้องต่อว่ากันบ้างอย่างพวกทุจริตมหาศาลที่เป็นอยู่ในชาติไทยของเราเนี่ยโลกเมืองไทยเรารู้กันทั่วถึงหมดจะว่าใครพูดผิดพูดถูกจะว่าหลวงตาบัวพูดผิดประชาชนทราบก่อนหลวงตาบัวแล้วตั้งแต่เขาบริจาคมาแล้วพวกนั้นรีดไถคดโกงด้วยวิธีการใดเขาทราบก่อนหน้าหลวงตาบัวแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้หลวงตาฟังเราก็พูดตามคำสัตย์ตามจริงตามอัตตามธรรมให้กงไปกงมาเลยอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบ นี่แหละเรื่องของการช่วยชาติสำหรับเราเองเราไม่มีบอกแม่นยำเลยว่าไม่มีจิตนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จุดจวนแล้วจากการประพฤติปฏิบัติตัวของเราตั้งแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานในการปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงขั้นเต็มภูมิเต็มหัวใจทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วโดยสมบูรณ์แล้วพอหมดพอตำกับใจเป็นเดียวกันพอเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดโดยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าพอแล้วนิพพานคือเมืองพออย่างเลิศเลยไม่ใช่พอแบบเรารับทานข้าวตอนเช้าตอนบ่ายมาหิวนะอันนี้พอตลอดอนันตกาลท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงนี่จิตใจที่บำเพ็ญความดีงามมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายฟาดกับกิเลสในป่าในเขาเรื่อยมาแล้วสั่งสมความดีงามตีกับกิเลสนี้มาเรื่อยสู้มาเรื่อยจนกระทั่งความดีงามคืออัตธรรมมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจจนประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนั่นแหละคือกิเลสขาดจากใจหลังจากนั้นมาแล้วความพออันเลิศเลอได้เต็มหัวใจนี้แล้วทีนี้มาทำประโยชน์ให้โลกเราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อำนาจแห่งเมตตาธรรมครอบไว้หมดเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่มีที่สงสัยว่าเราช่วยโลกนี่เป็นมนทินที่ตรงไหนบ้างเรียกว่าไม่มีนี่เราช่วยจริงๆช่วยโลกนะไม่ได้ช่วยธรรมดาไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละได้มาเพราะโลกไปที่ไหนช่วยที่นั่นไปที่ไหนช่วยที่นั่นไม่มีที่จะเก็บไว้สำหรับตนไม่มีในวัดในวาเช่นวัดป่าวันตาดนี่ก็เหมือนกันสมบัติเงินทองไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไหลเข้ามาทิศใดทางใดมันก็ไหลออกตามทิศตามทางของมันได้เปิดประตูกว้างเท่าไหร่มันก็ไหลเข้ามาได้มากแล้วมันก็ไหลออกได้มากเต็มกำลังของสมบัติที่ได้มามากน้อยไหลออกหมดได้มาเรื่อยไหลเรื่อยการที่ว่าจะเก็บจะเก็บนั้นยังไม่มีนี่แหละการปิดการเปิดประตูทางอากาศหรือทางน้ำเราปิดน้อยมันไหลเข้าได้น้อยปิดมากไหลเข้ามาได้มากไหลออกก็ได้มากทีนี้เราปิดเสียไม่ให้มันไหลเข้ามันไม่ให้มันไหลออกคือคนตะหนีขี่เหนียวนั่นน่ะได้มาเท่าไหร่เก็บๆๆปิดไว้เรื่อยๆไม่ให้มันไหลออกทีนี้มันเลยไม่ไหลเข้าเพราะมันปิดประตูแล้วนี่ผู้ที่เปิดนั้นเปิดมากเปิดน้อยไหลเข้าได้มากได้น้อยเรื่อยผู้ที่เปิดกว้างเท่าไหร่ยิ่งไหลออกมาไหลเข้ามาก็มากไหลออกก็มากก็มากแต่อีกผู้หนึ่งเป็นคนพิสดารเหนืออัดเหนือทำไปปิดตึ๊บไม่ให้มันออกทีนี้มันเลยไม่เข้านั่นเห็นไหมล่ะเราปิดตึ๊บไม่ยอมให้มันออกสตางค์หนึ่งไม่ยอมเสียสละที่มันเลยไม่ได้มานี่เป็นคนทุกข์จนบุญจนกุศลคนจนตรอกจนมุมจะไปโลกไหนโลกไหนก็เป็นโลกที่ปิดตันอันตู่หาทางสะดวกสบายไม่ได้เลยสำหรับคนตะหนีทีเหนียวแต่คนมีความเสียสละมีความเมตตาสงสารด้วยกันแล้วไปที่ไหนเปิดกว้างเปิดกว้างยิ่งเป็นนักเสียสละเท่าไรไปที่ไหนไม่อดอยากเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมไม่ใช่มาเป็นมาสมัยปัจจุบันนี้นิสัยวาสนาของคนเราต่างกันผู้แคบก็มีผู้กว้างก็มีผู้ตะหนีที่เหนียวก็มีผู้กว้างสุดยอดก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็มีเท่าไรท่านเปิดออกหมดไม่มีเหลือนี่อย่างนี้ก็มีเราให้เรายึดมาเป็นคติให้เปิดออกนั่นแหละได้มาพออยู่พอกินพอเป็นพอไปสำหรับธาตุขันธ์ของเราหล่อเลี้ยงร่างกายถึงวันตายนะนี่ก็หล่อเลี้ยงกันไปได้มาแต่อย่าลืมว่าจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือเพราะขาดแคลนบุญกุศลอัตธรรมอยู่มากให้พากันเสียสละทำบุญให้ทานได้สิบบาทเอาไม่ต้องเอามากแล้วนะเราได้เงินมา10บาทแบ่งให้ตัวเองสำหรับธาตุขันธ์และครอบครัวตลอดความจำเป็นอย่างอื่นเสีย7บาทแล้วแบ่งไว้ทำบุญให้ทานเพื่อเป็นสมบัติอันล้นค่าของใจเสีย3บาทนี่ละ3บาทเนี่ยเงิน3บาทนี้จะเป็นเครื่องหนุนท่านทั้งหลายเกิดในภพใดภพใดเงิน3บาทสมบัติ3บาทที่ทำบุญนี่แหละจะติดไปตลอดนะอันนี้ไม่พัดไม่พรากจากเจ้าของไปไหนไม่มีพัดพรากคือเงิน3บาทที่กลายเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลหนุนหัวใจแล้วไปไหนตามหนุนเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงนิพพานเงิน3บาทนี่ก็ไม่ละถึงนิพพานเลยทำไง ผิดตั้งแต่เงิน7บาทที่ได้มาแล้วก็มีแต่เลี้ยงถาดเลี้ยงขันจอกนั้นสลุยสู้ได้ฟุ้งเฟ้อเหิมเอาเงินเหล่านี้ไปจ่ายแล้วจมไปทั้งถาดทั้งขันตายแล้วไม่มีใครเอาสมบัติเงินทองไปได้ทิ้งเปล่าๆมีแต่นิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาไม่ทราบเจ้าของไปอยู่ที่ไหนมีแต่พระมากุศลารวมๆแรงๆถ้าเป็นหลวงตาบัวกุศลากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาหลวงตานี่ไปไหนนาไปไหนก็ตามเถอะเงินเป็นของอาตมาจะว่างเข้าใจไหมนี่มันเป็นอย่างนั้นนะคนตายแล้วไม่ได้ทำบุญให้ทานตายแล้วทิ้งเปล่าๆเศรษฐีก็เศรษฐีเถอะนะอย่าอวดเรื่องของกิเลสถือความเป็นเศรษฐีด้วยความตนีที่เหนียวมาอวดทำจมทั้งนั้นแหละทำพระพุทธเจ้าใครจะเลิศเลยยิ่งกว่าศาสดานักเสียสละคือพุทธเจ้านักครองมหาสมบัติที่ได้จากการเสียสละก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าให้พากันจำให้ดีเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าลืมเนื้อลืมตัวให้กิเลสจูงจมูกเวลานี้จมูกของคนไทยเราที่นั่งฟังเทศอยู่นี่มันมีจมูกไม่ได้นี่ไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกขาดไปหมดแล้วเหรอมาพิจารณาสิจูงจมูกคือความเห็นแก่ตัวความเพลิดความเพลินลื่นเลิงบันเทิงได้อะไรมาความมาลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้นี่คือความเพลิดเพลินลื่นเลิงให้ลืมให้เก็บให้ระมัดระวังนะลิงตัวนี้มันอยู่ในเรานั่นแหละเอาเงินไปไว้ในกระเป๋ามีเท่าไหร่หมดมีเท่าไหร่หมดเอาไปฝากธนาคารเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือไปเราไปฝากเองเราก็ไปปล้นของเราละมากเองหมดนั่นเห็นไหมล่ะถ้ากิเลสมันเข้าเป็นเจ้าของมันปล้นหมดเอาไปฝากธนาคารก็ไปปล้นตามธนาคารฝากไว้ในกระเป๋ามันก็มาปล้นที่ในกระเป๋าจนหมดเนื้อหมดตัวใครเป็นคนจมที่นี่กิเลสมันไม่ได้จมนะมันยังจะไปเอาอีกมากกว่านี้ไอ้เราเป็นคนจมจึงต้องให้ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อแผ่ทางธาตุทางขันธ์ก็เอาก็เราเป็นอยู่ภูวาจากอาหารการมีโภคที่อยู่ที่อาศัยวัตถุเหล่านี้ทั้งนั้นนี่เราก็ต้องวิ่งเต้นของขวายหามาส่วนใจของเราก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะเจ้าของไม่ค่อยสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจแห้งผากจากธรรมแล้วเกิดความเดือดร้อนเรียกร้องหาความช่วยเหลือเราก็แบ่งมาให้เป็นการทำบุญให้ทานยกตัวอย่างเช่น3บาทเอาเราไม่ได้มากเรามีเงิน10บาทเราให้ทานไปเสีย3บาท3บาทนี่แหละที่ท่านทั้งหลายจะฝากเป็นฝากตายได้ทุกภพทุกชาติติดแนบอยู่กับหัวใจของเราไม่พัดพรากจากไปไหนส่วน7บาทนั้นมันไปสลีบไหนก็ไม่รู้ล่ะเข้าใจมั้ย7บาทนี้7บาทนั้น7บาทของคนทั่วประเทศมันไปเท่าไหร่ลงทะเลหลวงจมเลยส่วน7บาท7บาทของผู้ทำบุญให้ทานเข้าสู่จิตใจไม่หายไปตลอดถึงนิพพานจำให้ดีนะวันนี้มันมาเทศให้พี่น้องหลายฟังด้วยความเป็นกันเองเราเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟังนี้แต่ก็ตั้งแต่2541มาด้วยเหตุผลกลไกที่จะเทือนจิตใจมากก็คือเมืองไทยจะร่มจมกันทั้งประเทศเนี่ยเห็นอยู่รู้อยู่หัวแต่ละคนละคนไม่ว่าจะหัวคนหัวหมาหัวเป็ดหัวไก่จ่อลงทะเลแห่งความร่มจมด้วยกันหมดเราก็เป็นหัวคนเหมือนกันแล้วก็จะลงทะเลด้วยกันหรือมันเป็นยังไงนะเราก็คนคนหนึ่งทำไมเวลามันจนมันถึงจนได้มันจะลงทะเลได้ฟื้นจากทะเลมาจะไม่ได้หรือเราเองเป็นคนทำให้บ้านเมืองชาติของเราจมจมไม่มีผู้ใดประเทศใดมาทำชาติบ้านเมืองให้เราล่มจมจะไปตำหนิติเตียนว่าชาตินั้นชาตินี้มาบุกมาตีมาลบมาฟันให้ชาติไทยของเราล่มจมก็ไม่เห็นมีที่ไหนก็เห็นมีแต่คนไทยของเรานี่ทั่วประเทศมีแต่มหาโจรปล้นชาติของตัวเองด้วยจะเอาสมบัตินั้นเป็นสินสมบัตินี้จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉงนะไม่มีคำว่าพอมีอะไรจ่ายอะไรจ่ายนี่เรียกว่าฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยนี่แหละเป็นโจรเป็นมหาภัยปล้นกระเป๋าเจ้าของปล้นชาติบ้านเมืองเราและสุดท้ายก็จะพาให้กันล่มจมทั้งประเทศเพราะต่างคนต่างเป็นมหาโจรปล้นชาติของตนด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ความลืมเนื้อลืมตัวนี่คนไทยของเราเป็นผู้ทำเองคนอื่นประเทศอื่นเขาไม่มาลบลาฆ่าฟันพอจะเอาเมืองไทยเราเป็นบ่อยเขาเมืองไทยเราเป็นบ่อยของกิเลสตัณหาต่างหากนี่ฟื้นตัวลงนั่นฟื้นตัวขึ้นมาด้วย การให้รู้จักประมาณรู้จักมัธยัสถ์การกินการอยู่การใช้สอยให้รู้จักประมาณจะเป็นการฟื้นตัวเองขึ้นมาฟื้นตัวเองก็ได้พากันฟื้นตัวเองขึ้นมาเนี่ยทองคำก็ได้ถึง11ตันกว่าเห็นไหมล่ะนี่ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้แหละนี่ให้เราฟื้นเราจิตใจมันล่มจมไปนานสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ศีลธรรมไม่มีบ้างหรือพอจะฟื้นขึ้นมาจะให้แต่ความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวกินแล้วนอนก่อนแล้วนินไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหรือจูงจมูกไปนะเอาธรรมมาฉุดมาลากบางทีให้รู้จักประมาณเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันไหว้พระสวดมนต์ย่อๆสุปฏิปันโนหรือว่าพุทโธธัมโมสังโฆอิติปิโสกวาสสคัตโตสุปฏิปันโนย่อๆแล้วให้ทำความสงบใจบ้างนะใจนี้เป็นตัวคึกตัวครองไฟมาอะไรกันอยู่ในหัวใจทั้งหมดคิดว่าวุ่นผุนมัวนอนถึงคราวจะหลับมันไม่ยอมหลับเพราะจิตมันสร้างเหตุแก่ตัวเองตลอดเวลาอันนั้นได้มาอันนี้เสียไปเครียดแค้นในคนนั้นเครียดแค้นในคนนี้แล้วสร้างความหวังติดหนี้ติดสินเขาหลงพลังเมืองไทยของเรานี่เป็นเมืองติดหนี้ติดสินมากกว่าเมืองอื่นใดนะดูตาข่ายตาข่ายเขากางไว้ไงนี่แหละตาข่ายแห่งความติดหนี้กันระหว่างคนไทยด้วยกันและต่างประเทศเป็นตาข่ายทั้งหมดติดหนี้ติดสินแล้วจะหาความสุขมาจากไหนคนติดหนี้ติดสินเป็นคนสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ดีไม่ดีหาหลบซ่อนที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินกลัวเขาจะเห็นก็จะมัดออกไปแล้วสิเลยนอนไม่เป็นที่เป็นฐานเป็นเหมือนผู้ร้ายชายโจรคนหนึ่งคนหนึ่งนี่เพราะการสร้างภัยแก่ตัวเองโดยความไม่รู้จักประมาณใช้แล้วยังไม่แล้วไปกู้เข้ามากู้เข้ามากู้แท้กู้แบบด้านเวลานี่มันถมหัวแล้วหาที่อยู่ไม่ได้ต้องหาหลบหาซ่อนในป่าในเขาในที่กำบังกลัวเขาจะจับได้นี่ก็คือเราสร้างหนี้สร้างศีลให้แก่ตัวเองเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองตาขับติดหนี้ติดศีลโดยความไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยคนที่ไม่ติดหนี้นั่นแหละคือคนมีความสุขคนติดหนี้มันจะโออาผู้ฟ้าขนาดไหนสร้างบ้านได้กี่ตึกนั่นกี่ชั้นกี่ชั้นก็มาโออาประดับหน้าร้านตัวของมันเองเป็นคนติดหนี้นะเป็นคนไฟเผาอย่างโหของมันเป็นของดีไหมให้พันทั้งหลายพิจารณาสิเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองติดหนี้ติดสินนะติดพลุงพลังเป็นตาข่ายดีไม่ดีตาข่ายสู้ไม่ได้หรือว่าไงเอาเป็นตาแหย่นเข้ามามันถี่ยิบขนาดนั้นติดหนี้ติดสินเขาให้รู้จักประมาณบ้างสิมันถ้าไม่มีไปหากันมาอะไรเราไม่มียังดีกว่าเราไปติดหนี้เขาถึงต้องให้ระวัดระวังนะการติดหนี้ติดสินไม่ใช่เป็นของดีเลยสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ระหว่างเขากับเราเลยเป็นข้าศึกกันเจอหน้ากันมาเราจะฆ่ากันนี่คือความติดหนี้ติดสินด้วยการไม่รู้จักประมาณให้พี่น้องหลายจำไว้ทุกผู้ทุกคนนะวันนี้มาสอนโลกให้รู้จักประมาณการปฏิบัติตัวเองเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะปฏิบัติเองไอ้หลวงตาบัวนี่ไม่ได้ไปหาที่ไหนยุ่งที่ไหนละถึงเวลาบิณฑบาตเดี๋ยวนี้บิณฑบาตไม่ได้นะพระท่านบิณฑบาตมาให้จริงพอมาถึงแล้วปั๊บพระก็บิณฑบาตมาเต็มบาทเต็มบาทวันหนึ่งทายกี่บาทไม่ทราบกินสะดวกสบายจะไปติดหนี้ใครละท่านทั้งหลายผู้สอบแสวงและแสวงไม่รู้จักประมาณนั่นแหละติดหนี้นะให้ระมัดระวังอันนี้หลวงตานี่รู้จักประมาณอิ่มท้องแล้วหยุดเลยมันก็มามากเลยไม่เอาไม่เอาพอถ้าเขาทะลึ่งก็มามากแล้วตีปากคนนั้นเอามาสมัยนี้อย่างนั้นก็มีหลวงตาบัวเคยเป็นแล้วพูดแล้วพูดตามหลักความจริงจะผิดไปไหนวะเราพูดตามหลักความจริงให้ลูกให้หลานฟังเราไม่ได้ติดหนี้แต่ได้มองดูความติดหนี้ของจัตโลกด้วยสายตาแห่งธรรมปิดไม่อยู่สายตาแห่งธรรมนี่เห็นไปหมดเลยนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นท่านไม่กดไม่ถ่วงไม่ผลักไม่ดันอยากพูดอยากจาอย่างนั้นนี่ไม่มีในธรรมรู้เป็นรู้ผ่านเป็นผ่านควรจะนำมาพูดเป็นการตักเตือนให้เป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็เตือนมาอย่างที่ว่าเนี่ยว่านี่มันเตือนเรื่องการติดหนี้ติดสินยากเกินไปนะมันพิลึกพิลั่นไปที่ไหนหาความสุขความสบายไม่ได้สร้างหอประสาทราชวงศ์เตียนเอาเงินเขามาเป็นติดหนี้เขาพลุงพลังแล้วสร้างแล้วจะของอยู่ไม่ได้นะมันต้องหาที่หลบที่ซ่อนแล้วฟืนไฟมันก็ตามเผาไปหลบไปซ่อนที่ไหนฟืนไฟก็เผานั่นแหละไปติดหนี้สินมันเป็นกองทุกข์พากันจดการจำมานะวันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเป็นกันเองแล้วก็ให้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนตนนะ มาฟังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะฟังแล้วนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจพร่ำสอนตนทำนี้เป็นธรรมเลิศเลอพระพุทธเจ้าเลิศเลอเพราะการฝึกฝนอบรมตนด้วยธรรมสาวกทั้งหลายท่านเลิศเลอเพราะการฝึกฝนดัดแปลงตนด้วยธรรมบรรดาท่านผู้ดีมีศีลมีธรรมทั้งหลายก็ดีเพราะการฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้ดีด้วยการวิ่งตามกิเลสจมูกขาดนะให้พากันจำเอาไว้นะการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ศรัทธาทั้งหลายมีท่านที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยแล้วเช็ดทั้งกี่นาทีไม่รู้นะเหนื่อยโตฮะกี่นาทีเหนื่อยฮะเป็นนานไหม
1: 53คร
0: ับ ดูได้53เนี่ยไม่ถึงนาทีเลยนี่เหนื่อยแล้วนะธรรมดาจะชั่วโมงกว่า นี่เพียง53เอาละปันนะโอ้นั่งปวดเข่าเนี่ยปวดเข่านั่งคู่นานก็ปวดเข่าแล้วเหยียดอย่างนี้นี่พอเหยียดแล้วมันเข่ามันก็บั้นเทาพองั้นถึงนั่งแล้วคู่แล้วเหยียดบั้นเทาทุกข์เข้าใจไหมล่ะไม่มีทุกอย่างอื่นดังที่พรรณนามานี้มันก็เป็นทุกข์ที่ปวดเข่าก็บอกเอาละพอเท่านั้นเนี่ยโถเหนื่อยเป็นยังไงน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงน้ำเนี่ยย้อนกลับมาฟัดกันตั้งหน่อยนี่น้ำขวดนี่อ่ะเขามาไว้อย่างร้อยก่อนมาแล้วว่างั้นนะแล้วปากเรายังไม่ว่างทีนี้ปากว่างแล้วกลับขึ้นมาฟัดกันตั้งหน่อยเข้าใจไหมเหรอได้เท่านี้แล้วไม่ได้มากคุยโม้ยเฉยฟัดกันหน่อยฉันได้เดียวก็พอแล้วเนี่ยมาแล้วจะให้ฟัดอีกหรือเนี่ยนี่จะให้ฟัดอีกแล้วเนี่ยเรามันทุกวันนี้เรียนแต่วิชากินปฏิบัติตามวิชากินวิชาอย่างอื่นไม่สนใจมีแต่กินกับนอนเท่านั้นล่ะวิชาเราเต็มพุงเรื่องกินเรื่องนอนไม่มีใครสู้ใครไม่อยากล้มระนาวลงทะเลอย่ามาสู้กับวิชากินวิชานอนของเรานะเข้าใจเ
1: ออบ้านมาในยามดีมาดึงเลยคร
0: ับ เออครับเออพอใจ
2: ครับ
0: พบกับครูแต่บ้านของบอกเธอออกนั้นไปยังไงออกยังไงเอาออกยังไงไปออกเลยออกทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ออกเลยเออพอมันว่าแล้วก็ว่าแล้วออกทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้เออเอาว่าแล้วออกว่าแล้วออกว่าแล้วออกนะครับเออถ้าใครยังไม่เคยเห็นน้องตาบัวเวลามาถวายผ้าป่าช่วยแหงนขึ้นมาดูก็ได้นะอย่ามาแหงใกล้นั้นนะเดี๋ยวฝ่ามือตีแล้วพาเขานะให้แหงดูธรรมดามันอยู่ใกล้มันมองเห็นไม่ทั่วถึงละก็มาเวลาสบายแล้วค่อยเห็นหน้าขึ้นมาดูแล้วก็ไปนะเออเอาแหงขึ้นมาแหงขึ้นมาดูไปใครอยากมาดูมานี่ละเอาถือโอกาสนี่ละนั่นเนี่ยมาถวายนี่ละไปเลยนะเออเอามาเออโอ้หนึ่งบาทเลยมันใหญ่นั่งนะ1บาทเอาว่างนี่ละเออ1บาทพอใจเอารับเออนู่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เอารถมาเองเลยรถมาเองเป็นรถมาเองเออเรากลับได้สะดวกนะเออดีละเออเอาว่างตั้งลงปุ๊บลนนั่งเก็บขึ้นมาก็เลยเออเอาว่างเอออะไรวางเลยวางเลยมีอะไรมีอะไรเอามาสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองยับร่องอำเภอบางทูลจังหวัดเลยและพ่อค้าประชาชนถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลกจำนวนเงิน 13,000 บาทเงินสหรัฐ1ดอนเงินปอนด์5ปอนด์เอาสาธุพร้อมกันพอใจคนมากเราจากวัดนั่นก็มีนั่น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนารอบป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อ

านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไควอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.0 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHzที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.0 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM

105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ HM 101.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 95.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่HM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ HM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ HM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ HM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังคารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

คกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองวัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
FM 98.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัสแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
1: เราก็อยู่ๆก็มาเป็นตาเนี่ยมันทั้งวันที่6ที่7ที่8 6 7 8 9ตามถ้าเป็นตาครั้งนี้ทำธรรมดาจะไม่แสดง
2: มาคราวนี้แสดงนานๆจะแสดงทีนึงจะแสดงมีอาการหนักมากกว่าตานี้ตานี้มันเป็นบ่อยแต่ไม่มากนะแต่ตานี้นานๆจะแสดงทีนึงแต่แสดงแต่ละทีนี้มันมีอาการหนักกว่าครั้งนี้เช่นเมื่อว่าที่6ที่7ที่8เหมือนกันจนแปลกใจทำไมเป็นอย่างนี้นึกว่าจะเป็นปกติไปแล้วไม่ปกติกลับมาเป็นเมื่อวานนี้ให้เงียบมาเป็นไรก็ไม่รู้นะใครเรียกว่าเพ่งเจดีนะเจดีคนหลวงปู่เขาหนักใครเรียกยังฮะติดมอเตอร์ไซค์บ้านนี้มันนั่งยังไปพูดหนีมากพูดองเดียวก็พอละหนีอย่ามายุ่งอยู่องเดียวนี่ก็พอละพาเขาเต็มมัดวัดเต็มวัดเขาเห็นเขามาใกล้แล้วย่ำย่ำเป้าเกิดประโยชน์เยอะติดโมเสกข้างบนและข้างล่างติดมดเลยเหรอจับนี่ก็ต้องจะทันพฤศจิกาบ่ายฟังว่าจะไม่ทันนะฮะพฤศจิกาพฤศจิกาว่าจะเข้าว่าพบเดือนไหนน้อยเพราะฉะนั้นที่มองดูแล้วมันบ่หน่ายท่านพฤศจิกาต้องอยู่บ่ท่านก็เราจะเช่าม่านต่อไปดูเยี่ยนเยี่ยนเลยวันก่อนอ่ะออกจากนี่บ่ายสามกว่าเราไปดูนู่นท่านจะกลับมาแล้ววันก่อนก็นั่นไปอยู่ทั้งหลวงปู่ฝันไปดูนั่นน่ะสะที่คนถ้ำใหม่ตำหนักนู่นที่นี่แล้วอยู่ถ้ำใหม่อันนี้ให้มันเป็นมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันเด้อเงินกระดุมจะเป็นเงินหลวงละพันกลับมาซื้อร่างไปมือก้อนเอ๊ะหรือมือไหนนะไปก้อนวันเสาร์ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทั้งนี้ผมก็ไปถึงนึงไปแต่ห้องไปดูเจดีย์ว่าได้ไปดูสาเลยเจดีย์ลุงบูฟันไปวัดดอยถ้าไม่เจดีย์คุณหาตามมากขอมาแวะอันบ่ได้บอกท่านแปลงเนาะเพราะมันบริเกียร์ยังไม่ท่านแปลงไปลอยแปลงบอกคนที่รักษาอย่างเขาเห็นผมเขาก็เปิดประตูเปิดทำไมล่ะเปิดรับท่านแล้วท่านมาจากไหนล่ะท่านนี่นะวันโอ้ก็ท่านเป็นหัวหน้าทำนี่เขาอ่ะหรืออย่างนั้นหรือเอาห้างั้นเปิดได้มันก็แย่งั้นแต่เราแย่หาแม่ที่ทำสุขสี่ห้าที่ทำมีหลักมีเกณฑ์เขามองเห็นเราเขาจำได้เขาเลยรีบเปิดประตูให้เราเข้าแต่เราไม่จำเขาไม่ได้ที่คารวาสเปิดอะไรแต่ก่อนไม่เห็นเปิดแล้วมั้งเพราะตะวันนี้มาเปิดรับท่านแล้วท่านมาจากไหนที่ได้เปิดรับเราอ่ะอ๋อก็ท่านจะเป็นประธานสร้างเจดีย์ทั้งหลังนี่ว่ะหรืออย่างนั้นแล้วจากนั้นเอาเปิดได้ก็บอกว่าเราก็เข้าเลยนึกว่ามาเปิดชุม4ชุม5ให้เรารับคนชุม4ชุม5อย่างทํานองที่รับเรานี่ถ้าโดยที่ไม่รู้เรานี่ไม่ได้นานเราบอกมันเขาความจริงเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขากําลังทําความสะอาดอยู่บริเวณนั้นรอบๆพอเรียนแล้วไปเขาเป็นคนรักษาองค์เจนเขาก็รีบเปิดทันทีเลยแบบรีบเร่งมากทั้งเจนดูปุบปับปุบปับเอ๊ะยังไงกันเนี่ยดูพอเสร็จแล้วเขาออกมาแล้วเปิดทำไมประตูเนี่ยคือแต่ก่อนปิดไว้เรียบร้อยนี่เขาเปิดรับท่านเขาแล้วท่านมาจากไหนที่มาเปิดรับแบบว่าโอ้เขาก็เลยขี้แจงกันเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะจากนั้นเราก็เข้าได้นึกว่าเปิดชุม4ชุม5แบบหายเห็นผลไม่ได้นักระวังต้องให้ดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนไปมาคนดีคนชั่วคนแบบไหนต่อแบบไหนทั้งพระทั้งเนรก็ให้ดูเลยว่าก่อนหน้าว่ะเนรอธิบายอะไรให้เขาฟัง ม่ใช่สุ่มสี่ห้าแต่นี่เรารู้จักเราเรื่องเราแล้วมันเป็นปัญหาแหละว่ะที่ไม่รู้จักแล้วว่าเปิดสุ่มสี่ห้านี่ไม่ได้นะเราบอกเลยวันนั้นก็ไม่ได้พบท่านแปลงนะเพราะผมไม่ได้ไปหาท่านแปลงผมไปดูเจดีย์ต่างหากเราออกจากนั้นมาก็ออกมาเลยแต่พวกแม่ชีอยู่ในนั้นทราบว่าเราไปนั้นโอ้โหออกมาเป็นแถวอยู่นี่นะนั่งเป็นแถวอยู่ที่ออกมาจากเจดีย์แล้วมานั่งเป็นแถวรออยู่แล้วเป็นแถวอะไรไม่ใช่ทหารเนี่ยก็เขาอ่ะเราเป็นงั้นไปไหนแย่นู้นแย่นี่เลยก็ไม่ใช่ทหารมันเป็นแถวทำไมโอ้ยนั่งคอยกราบท่านไปพอรู้เนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันเห็นเรารถเราไปจอดนั่นจอดแล้วเราก็เข้าเลยเนี่ยเราไม่เข้าข้างในนะพอถึงเนี่ยเราก็จอดแล้วเขาก็เห็นคงจะเห็นเราเขาเพราะอยู่ใกล้ๆเขาสำนักมาทีเราเข้าไปอยู่นู่นนานไปดูนั่นดูนี่อยู่นานก็จะออกมาจนวัดสุทธาวาสไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่ไปโต้กับนั่นเอากันหนักๆแล้วจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอีกนะไปโต้กันใหญ่นะเราเนี่ยเป็นตัวการต้องการโต้ดีไม่ดีคนจะแตกวันวันนั้นเอาจริงๆเราไม่ใช่เล่นๆมันทำเล่นๆได้เลยจากนั้นมาก็เลยไม่เข้าไปไล่คนออกจากมันไม่ตั้งตลาดอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นไปตั้งตลาดอยู่ตรงนั้นเป็นแถวยาวเหยียดเลยไปก็ชี้ไล่นี่หมดนี่ไม่ใช่ตลาดนะมาทำไมทำทางนี้วะที่อื่นทั้งตลาดก็มีทั้งไปทั้งนั้นนี่เป็นวัดนะไม่ใช่ตลาดนี่เป็นสติแสวงหาธรรมไม่ใช่แสวงหาเงินนะอย่ามาทำตรงนี้ไล่เดี๋ยวนั้นเลยวันนั้นแหละใส่กันเพียงไล่นี่มันก็ไปอยู่ในมุมอะไรกำแพงแก้วของโบสถ์มันก็เป็นอย่างนั้นเลยว่าไงก็ไปอยู่นั่นก็นุ่มอยู่มาจนกระทั่งทุกวันตลาดไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยไม่เข้าตั้งแต่บัดนั้นมาโอ้ทุเรศกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ผมกราบอย่างถึงใจแต่มองไปรอบๆข้างแล้วมันกราบไม่ลงมันก้มหัวไม่ลงก้มไม่ลงก็ไม่ต้องก้มแล้วว่ะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเลยไม่เข้าเรื่อยมันจะว่าไงทำอย่างนั้นนี่แหละก็แล้วเห็นเงินดีกว่าทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นพอนั่นเป็นสถานที่สร้างธรรมอบรมธรรมคุยเขี่ยขุดค้นหาธรรมบำรุงธรรมรักษาธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองกันแล้วกับเพื่อนโลกจะได้เย็นไปลำดับต่อไปนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทำให้คิดกันนะผมก็ดีผมมันจะเป็นกรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนมันไปทำด้วยความพอใจเต็มหัวใจที่ทำแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาให้เข้าไปไม่ได้นี่วะไม่มีใครห้ามเราไม่ให้เข้าเดี๋ยวมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ถ้าไม่สนิทใจแล้วไม่เล่นด้วยนะนี่ไม่เหมือนใครนะไม่ใช่ใครไปฝืนไม่ฝืนทั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยโดยทำแล้วจะฝืนเหตุฝืนผลฝืนเอาคุณทำเราฝืนไม่ได้นะบอกนี่ข้อขาดก็ขาดไปเฉยจะให้เราฝืนไปเพราะเสียดายคอเราไม่มีทางเสียดายคอยิ่งกว่าทำนะถ้าเป็นทำแล้วอ้าวที่นี่เอากลับกันตลบายกันถ้าลงทำแล้วเอาข้อขาดก็ขาดได้เลยอีกแล้วนี่เลยเป็นอย่างนั้นนะทำถ้าได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรเท่านะบางเรื่องทำนะถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าในโลกนี้ในร่างกายจิตใจของเราทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไม่มีอะไรเหนือธรรมเลยไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าธรรมเลยพูดถึงเรื่องคุณค่ามีธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขาดตายไปเมื่อไหร่ไม่สำคัญหนักถ้าลงในใจกับธรรมต้องทำถึงกันเป็นอย่างนั้นท่านยังบอกว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้าใจกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นเนื้อจริงๆไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยหมดในโลกนี้มันสงสัยนี่ก็คือเรื่องความสงสัยมันมีเรื่องความสงสัยความไม่แน่ใจความหลอกลวงความต้มตุ๋นก็คืออาธรรมที่มันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเราเองนั่นแหละมันทำให้คนวนเลยถ้าลงธรรมได้แทรกเข้าไปจ้องกระทั่งเต็มที่แล้วก็อย่างว่าเป็นตายร้ายดีแล้วไม่ห่วงอะไรแล้ว หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระอนุนท่านวิ่งสกัดช้างนราคีรีที่นายขมังธนูได้รับสั่งจากพระเทวทัตให้ปล่อยช้างไปทำลายพระพุทธเจ้าพระอนุนวิ่งสกัดปุ๊บเลยถ้าสมมติว่าช้างมาพระอนุนก็ต้องเอาหัวรองรับเลยจ้ะนะต้องพระอนุนตายแล้วช้างก็ถึงจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเพราะพระอนุนนั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาเพียงเท่านั้นนะก็ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละอำนาจของธรรมไปอย่างนั้นพระอนุนไม่ได้คำนึงนั่นไม่ได้คำนึงมันไม่ได้เสี่ยงทายไม่ได้หาการพิจารณาว่าท่านไหนหนักท่านไหนเบาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชีวิตของพระอนุนนะไม่ได้วินิจฉัยเลยเป็นสิ่งที่แน่เลยเพราะช่างเขาปล่อยช่างวิ่งเข้ามาท่านพระนนท์ก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยคือว่ามันลงใจอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเหนือทุกอย่างของพระนนท์พูดง่ายๆนะเหนือชีวิตจิตใจทุกอย่างของพระนนท์เหนือหมดเพราะนั่นที่พระนนท์จึงกล้าวิ่งสกัดได้ถ้าสมมติว่าตายก็พระนนท์ตายแล้วช่างมาผ่านเข้ามาหาพระพุทธเจ้าได้นะท่านจะผ่านมานะถ้าพระนนท์ยังไม่ตายยังผ่านไม่ได้คุณนึกหน่อยนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนี่นะจึงว่าประเสริฐประเสริฐโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกเป็นอย่างนั้นนี่ที่พักที่อยู่เป็นยังไงพอได้พักได้แล้วกันแล้วอยู่ยังไงล่ะพักหลังไหนเหรอแล้วกี่คนอยู่นั่นด้วยกัน
3: อยู่ด้วยกันได้
2: ฮะ
3: อยู่ด้วยกันได้
2: 4เหร
3: อ
2: 5เหรอแล้วมีมีหมอนมีเสื่อมีอะไรไหมล่ะ
3: เร
2: ีย
3: บร้อยจ้ะค่ะ
2: ถ้าไม่มีให้มาติดต่อทางนี้พวกเสื่อพวกหมอนนะดีทั้งนั้นก็ใหญ่พอสมควรนะไม่ทราบว่าใครอยู่ทางไหนทางไหนบ้างนะมันมากต่อมากเวลามากมากจริงๆคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาแล้วบวกกันเข้าเลยมากเราก็เลยไม่ทราบว่าเยอะว่าใครอยู่หลังไหนตัวหลังไหนนะก็มาเจอตรงนี้ตอนเช้านี่มาถึงวันนี้ก็ดุ้งยังจะมาอีกนะ
3: หลวงพ่อรับให้ฉันมาเมื่อเช้านี้ยังไม่มี
2: เหรอชื่อว่าไงล่ะ
3: ช
2: ื่อ
3: ลำพูนช
2: ื่อ
3: สม
2: ั
3: ย
2: อ๋อชื่อลำพูนกับมาจากแผ่นนิ้วเหลือที่พูดเมื่อเช้านี่นะหมอกลับไปแล้วเหลือไปทำงานแล้วนี่ทำไงพระแล้วที่ตะวันออกนู่นมีกี่คนเนอะโอ้ทางนั้นก็ควรใช้ทางนี้พักด้วยดีนะเพราะเวลามันคับมันคับจริงๆถ้างั้นก็ไม่ต้องนั่นแหละให้พักกับหลังนี้ได้แล้วนะเพราะมันที่อื่นก็ดูมันจะแน่นไปหมดแล้วดีจริงพระมาพระก็จะมาสิ้นท่าอยู่ให้เราเห็นไม่นี่เราก็ไม่อยากเห็นคนสิ้นท่าที่นี่ที่เดียวเลยอะละไม่ต้องมาให้สิ้นท่าแหละกริ่งอันนี้มันกริ่งสิ้นท่านี่มาแล้วว่าไงไอ้ปั้งมึงมาแล้วนั่นไอ้ปั้งนั่นน่ะปั้งเมื่อวานในพบขันธ์ตาหนังปั้งพวกอะไรมาวันนู้นเชียงจังหวัดชัยภูมิมาได้เต็มหมดเลยค่ำๆนะพระก็มากโยมก็มากขึ้นมานี้พอคนมามากก็ได้ยินเสียงสวดอะไรหมาก็วิ่งขึ้นมาพับๆมาหมดเลยหมาในวัดเนี่ยขึ้นมาพอดีเห็นในปั้งมันเดินไปนั่นในปั้งมึงจะไปเยี่ยวเลยย่ามนั่นย่ามพระนั่นเองมาเหมือนเต้ากระบอกนะพอไปก็ไปเดินพ่อก็ใส่ที่เนี่ยกูบอกมึงไม่เยี่ยวต่างหากนะมึงทำไมมึงเยี่ยวมันเยี่ยวตัวย่ามนั่นแหละแต่มึงจะไปเยี่ยวนั่นย่ามพระนั่นเองก็ระวังนะมันกำลังเดินมันก็ไปปุ๊บเป้าก็ไปเยี่ยวตรงนั้นบอกตรงที่เราบอกว่าอย่าเยี่ยวนั่นนั่นย่ามพระนะมันก็ไปเยี่ยวตัวย่ามพระนะโอ้ยปั้งมานี่นี่ไอ้นี่นั่นมันขบขันจะตายแล้วบอกไม่ให้เยี่ยวไม่เยี่ยวมันเป็นยังไงเงี้ยแล้วขบขันเมื่อวานพระท่านก็มองดูเฉยแล้วเราก็หัวเราะพระก็หัวเราะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันนี่บอกว่าปั้งนี่เยอะนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นี่นะว่ามันกำลังเดินมาเนี่ยนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นั่นน่ะตั้งวางไว้อย่างนี้น่ะ วางนั่นนะมึงจะไปเยี่ยวนั่นเราบอกพองั้นเขาก็ไปตรงนั้นก็ไปเยี่ยวตรงนั้นเลยตรงที่บอกว่าไม่เยี่ยวทีนี้พระท่านก็นั่งอยู่นั่นท่านก็เลยอดหัวเราไม่ได้มันโกงข้ามบอกว่าไม่ให้เยี่ยวก็ให้เยี่ยวเท่ากับว่าให้เยี่ยวเฉียวแปลกนะวันนี้จะมีมากสักหน่อยคนแล้วที่ไหนๆก็ดุ้นเป็นแน่นๆพอๆกันวันนี้ก็ไม่พูดมากอะไรนั่งหลับธรรมะอะไรนะพากันจำไปแล้วกันปฏิบัติดีตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมธรรมธรรมโลกุตระธรรมตะกี้นี้ว่าธรรมเหนือโลกแปลแล้วธรรมเหนือโลกนั่นน่ะกรรมฐานแปลเอาง่ายนิดเดียวอันพอพูดคำนี้ก็ยังจะทำให้เราได้นั่นอยู่ทางปริยัติท่านว่าฟังเทปของเราก็ฟังหนังสือของเราก็ข้ออ่านพอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่นั่นแหละท่านว่ามหาบัวเทศนอกแบบท่านนั่นมหาบัวเทศนอกแบบโคตรคันดีแต่ท่านก็ชอบฟังนั่นแหละท่านพูดถ้าไม่มีเจตนายกโทษอะไรเราเนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกหรือตามมันความเป็นจริงคือที่เราเทศส่วนมากไม่ค่อยมีในคัมภีร์ไม่ค่อยมีในแบบทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ค่อยมีในแบบว่างั้นค่ะแต่มันมีในความจริงที่เราก็ไล่กิเลสที่กิเลสไปไหนไล่เข้ารู้ธรรมไม่บอกว่าให้เขารู้เราก็เข้าไม่บอกให้เขาไปตีกิเลสในรูแล้วก็เข้าไปตีในรูทำไมเพราะกิเลสมันเข้ารูนี่ตอนเราไม่บอกก็ตามกิเลสมันเข้าได้ทำไมทำภาวนาไล่ตีกันในรูเข้าใจไหมนี่เราจะว่าเทศนอกแบบนี่แต่มันไม่นอกความจริงมันในความจริงเข้าใจไหมล่ะความจริงคือสิ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่เหล่านี้นี่ใครจะไปจดจารึกมันทันล่ะกิเลสมันออกแต่ล้วนลายแต่ละหัวใจเข้าใจนี่ใครจะไปจดจารึกให้มันทันเนื้อธรรมะที่ตามแค่กิเลสกับมันกันใครจะไปจดจารึกอยู่แล้วไม่ทันกิเลสนั่นกิเลสวิ่งทำต้องวิ่งกิเลสยืนทำต้องยืนกิเลสเข้ารูทำต้องเข้ารูกิเลสเข้าถ้ำทำต้องเข้าถ้ำใช่ไหมนั่นต้องเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีในแบบทุกอันทุกอันมันไม่ทันกันเพราะกิเลสไม่จำเป็นจะต้องมาในแบบมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นในแบบนอกแบบมันเป็นพิษทั้งหมดใครจะไปตามมันทันถ้าตามด้วยแบบที่ว่าเอาแบบไปจดคำพีไปจดไม่ทันต้องเอาความจริงความจริงจดความจริงจับความจริงข้ามมันเป็นธรรมต่างความต่างอันต่างจริงกิเลสก็จริงธรรมะก็จริงอยู่ในแบบก็จริงอยู่นอกแบบก็จริงเหมือนกันทั้งสองอย่างนะท่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไปแล้วเรื่องของกิเลสไม่ใช่เล่นๆเพราะงั้นการเวลาการแต่เนี่ยเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่ถ้าไม่ได้เป็นมหาบัวเลยเขาจะว่าให้จนแหลกนะเขาโจมตีนะอันนี้อิตาหลวงตาบัวเนี่ยตั้งโคตรพ่อคนแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะให้มันแปลถูกยังไงแปลนั้นคำผีเคยเขาจะว่ามันใช่ไหมล่ะแต่นี่พอมามหาแล้วมันขยายแล้วนะก็มันเห็นภูมิกันแล้วลงมหาเนี่ยมันเป็นยังไงภูมิมหาเขาก็มหาเราก็มหานั่นแล้วหลักเกณฑ์มายังไงมันถึงจะเป็นมหาได้เพียงเท่านี้มันก็ยอมสักเท่านั้นเองคือไม่มีที่จะมาดูถูกเหยียดหยามกันได้นี่เท่านั้นเองพอหลวงตาบัวอยู่ได้สบายแม้นั้นเขาถูกเขาโจมตีว่าหลวงตาบัวเทศนอกแบบอย่างว่าบวชเวลากิเลสมันวิ่งนอกแบบมันไปเหยียบหัวคนไม่ว่านั่นแหละแผลอยู่คนพวกนี้ก็ดีไม่ค่อยว่าแต่เวลาไล่ตีกิเลสไล่นอกแบบไม่ได้ต้องไล่เขาไปในแบบปฏิกิเลสอยู่ในแบบเข้าใจไหมที่พูดนี่เราพูดสนุกการให้มันเห็นความจริงว่างั้นกิเลสมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนธรรมะมีทุกแห่งทุกหนมีทุกเมตถินเมตตาอยู่ว่าไงมันขอให้มันทันเอามาใช้ถ้าเราโง่ก็ยอมแพ้กิเลสถ้าชนะเอาถ้าท่านเราฉลาดก็ทันกิเลสเท่านั้นเองไม่เป็นไรไปพากันตั้งใจปฏิบัติเอานะเช่นอย่างความขี้เกียจนี่นะเราจะไปคอยดูแต่ในคัมภีร์นะนี่ตอนคัมภีร์ท่านบอกไว้ไหมนะเวลากินข้าวอิ่มแล้วให้ขี้เกียจภาวนานี่ท่านบอกไว้หรือไม่นะเข้าใจไหมล่ะแต่ในตัวเรามันมีไหมนะนั่นไงเข้าใจท่านล่ะคือคำพีท่านไม่บอกไว้ก็ตามแต่ในตัวของเรามันมีใช่ไหมแล้วจะทำไงจะเอาชำระกิเลสให้ชำระตัวขี้เกียจอยู่ข้างเนี่ยเราจะยังไปหาคำพีอื่นมันก็ไม่ทันมันขี้ข้างที่ตรงไหนขี้เกียจตรงไหนแก้มันตรงนั้นลุกปุ๊บปั๊บไปเดินจงกรมภาวนา หรือไปทำหน้าที่การงานจะนั่นแก้ความขี้เกียจขี้คานเข้าใจไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องไปดูคำผีซะก่อนมันขี้เกียจก็รู้ขึ้นมานี่แล้วแก้ความขี้เกียจแก้ด้วยวิธีใดแล้วก็รู้อยู่แล้วแก้ทันทีเลยนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูตำราให้ท่านบอกทุกอย่างให้ท่านเขียนให้ทุกอย่างแล้วมันตายผู้เขียนน่ะจำมันนะว่าไงปิงไทยมีตะกี้นี่พูดถึงของแกอะไรโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือเนี่ยแปลว่าสูงโลกะอุตระนี่เวลาเราแยกศัพท์ออกน่ะเห็นไหมล่ะโลกะอุตระโลกะอุตระนี่เป็นสมาธิเข้ากันประการหนึ่งหรือจะให้เป็นสนธิก็เข้าเป็นสนธิก็ได้เป็นสมาธิก็ได้นับแปลเป็นแยกแปลกันก็ได้ทำอีกที่สูงกว่าโลกหรือดำทำเป็นแดนที่สูงกว่าโลกก็ว่าไปเลยแต่มันเอาเมื่อเอาความแล้วก็คือว่าทำนั้นสูงกว่าโลกวิเศษกว่าโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปทำตัวของเราให้มันดีทางกิเลสสูงกว่าธรรมนั้นมันเป็นท่านะต้องให้ธรรมสูงกว่ากิเลสเสมอความขี้เกียจขี้ค้านความต่อแท้อ่อนแอความอำนาจวาสนาน้อยความไม่มีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พลมายาของกิเลสมันกล่องนั่นก้าวไม่ออกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้อ่อนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากับกองมรรคผลนิพพานเหนือนั่นเวลาจะแก้กันนะพระพุทธเจ้าพระศรีสัทธาราชกุมารท่านประสูติที่แรกท่านประสูติกับอะไรท่านประสูติกับกองมรรคผลนิพพานเหนือถ้ามันประสูติในท้องแม่เหมือนกับเรานี่นะนั่นแก้กระดองกันสิท่านแบบทำพีมาด้วยหรือแต่ก่อนท่านไม่เห็นแบบแล้วทำไมเราถึงว่ามีวาสนาน้อยล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังเป็นศาสดาของเราได้เหตุใดเราเดินตามครูมันจะขาดกันไปกับลูกศิษย์สถาคตนะไม่ขาดก็ว่างั้นสินั่นเรียกว่าแก้ถ้ากันเข้าใจนะมันแก้อย่างนั้นเวลาอุบายของเกลียดไม่ขึ้นอุบายของธรรมต้องไปแก้กันแก้กันให้ทันนี่แหละท่านเราปฏิบัติธรรมต่อสู้เกลียดต่อสู้อย่างนั้นนะนั่นท่านอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันเวลาต่อสู้กันมันมีอย่างนั้นนะถึงขั้นต่อสู้กันแล้วยังไงถอยไม่ได้นะในขั้นที่ปัญญาอ่อนมันก็มีปัญญาอ่อนเกลียดต้องแข็งฟังสิปีเกลียดต้องแก่ถ้าปัญญาอ่อนเกลียดต้องแก่นะเวลาขยับเข้าไปบ่มเข้าไปบุ้มๆเข้าไปวงๆเข้าไปแล้วสติปัญญาก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอแก่ขึ้นสติปัญญาแก่ก็เพื่อจะทำลายกิเลสนั่นแหละไม่ใช่พร้อมทำลายอะไรพอแก่เข้าไปกับพระท่านก็อ่อนตัวลงไปอ่อนลงไล่ก็ตีมันนี่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ฟังอัดฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน้นไม่ในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านที่เขียนไว้นั่นพระมหาเถระถามท่านว่าเฮ้ยท่านมั่นไหนท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดความสงสัยในอัดในธรรมเมื่อท่านจะไปปรึกษาปรารภกับใครล่ะท่านนั้นท่านก็พูดท่านยกมือขึ้นสาธุอย่างนี้เลยนะสาธุกับผมไม่ได้ประมาทไม่ได้โอ้อวดนะแล้วผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาว่างเลยหวานท่านคือฟังเทศในหลักธรรมชาติท่านแต่ท่านนั้นท่านก็เออว่าดีเธอฟังเทศเป็นข้าไม่เป็นท่าท่านก็ดีทุกกันนะเออเธอบางเทศดีอ่ะข้าไม่เป็นท่าเลยว่ะนั่นแล้วเนี่ยท่านมาฟังเทศทั้งวันคืนเทศของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสเป็นอย่างนั้นนะคืออุบายวิธีการของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสมันไม่ได้เหมือนพวกเรานะจิตดวงนั้นอ่ะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนจิตดวงเก่านะมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดอุบายใหม่วิธีใหม่เพลงของการฆ่ากิเลสมันใหม่ของมันใหม่ของมันพลิกของมันไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางสันทางคมมันเป็นเครื่องเป็นอาวุธฆ่ากิเลสทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วว่านี่ยังได้พูดถึงภาวนามยปัญญาให้ฟังว่าไงนั่นแหละนี่แหละอุบายศาสตราวุธหรือคลังแห่งอาวุธทั้งหากิเลสมันขึ้นในภาวนามยปัญญาขึ้นตรงนั้นนะขึ้นตรงนั้นพอนี้ได้ขึ้นแล้วอย่างว่าไม่มีอะไรรอหรอกทีนี้แน่เวทแน่เลยแน่ความแน่นอนแน่ที่สุดว่าจะต้องบรรลุธรรมหรือต้องถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในไม่ช้านี้ในไม่ช้านี้มันบอกอยู่ในตัวมันเสร็จไม่มีใครถามไม่มีใครไม่มีคือไม่มีใครมาถามหรือไม่มีใครมาบอกก็ตามมันหากเป็นเครื่องทราบเพราะเป็นความแน่ใจตัวเองในสติปัญญาความสามารถเป็นเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของเราอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสของเราพร้อมแล้วนะ พอถึงขั้นมันพร้อมอย่างนั้นถึงเวลาอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจิตนั้นมันไม่ได้มีอิริยาบถมันจะหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นอันนี้เราจะไปศึกษาจากใครไม่ได้นะเรียนก็เรียนเถอะไปเรียนที่ไหนก็มาเรียนมาเถอะจะไม่พบไม่เห็นหลักวิชาประเภทนี้ซึ่งเป็นหลักวิชาฆ่ากิเลสโดยตรงนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้พระสาวกอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้ด้วยสติปัญญาอันนี้พูดง่ายๆนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่มีอ้อมคำว่าอ้อมไม่มีตรงเลยตัวเห็นว่าสุตตามยปัญญาก็ไหลอ้อมเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ไหลอ้อมเข้ามาหานี้หาภาวนามยปัญญากินตามยปัญญาการคิดอ่านใจต้องธรรมดาของคนเราก็มันก็ไหลอ้อมเข้ามานี่ไหลอ้อมเข้ามาหานี่ก็มาภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมโลกใหญ่รวมเป็นที่รวมของน้ำอยู่ที่นี่นี่เป็นที่รวมของสติปัญญาทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่แล้วค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วมาสุดท้ายก็เลยเข้าอยู่ในจุดเดียวหมดเป็นภาวนามยปัญญาล้นหลวงจึงไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแล้วถึงจะทำงานในเยาบทนั้นไม่มีหมุนแม่ที่สุดเช่นอย่างเราจะพูดภาษาคารวะเราก็บอกรับทานอาหารอยู่ถ้าพูดภาษาบ้านนอกว่ากำลังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมถ้าพูดถึงภาษาของพระแล้วว่ากำลังฉันอาหารอยู่ก็ตามนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการขบการฉันแต่จะฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาในขณะนั้นไม่ได้สนใจกับอาหารจะหมุนกับกิเลสที่ชู้กิเลสตัวใดที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นที่ยังไม่แล้วยังไม่ขาดจากกันไม่สิ้นปัญหาแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นสติกับปัญญาจะทำงานอยู่ที่นั่นหมุนติ้วตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าไม่มีระบบหลับเท่านั้นเป็นเวลาที่หยุดนะมีเวลาหลับอย่างเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วมือกับงานนี่มันถึงแล้วนะเนี่ยที่ว่ากิเลสประเภทนี้กับปัญญาประเภทนี้ที่ต่อสู้กันยังไม่เสร็จยังไม่หลับไปก่อนเนี่ยพอตื่นมาภาพมันจะถึงกันแล้วถึงแล้วไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบังคับนอกจากล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดเวลามันเลยเถิดมีนะคือถ้าพ่อร้านถึงมีได้เพราะทางนี้ไม่มีคำว่าถอยแล้วหนังฟังสิต้องชนะอย่างเดียวไม่ชนะก็ตายขนาดนั้นถ้าเมื่อมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปถอยได้ยังไงนี่แหละท่านมาต้องไปล้างเอาไว้คือล้างขึ้นมาต้องมายับยั้งก่อนให้เข้าสู่สมาธิคือความสงบใจเพื่อเป็นกำลังของปัญญาของจิตที่จะก้าวทางด้านปัญญาเพราะการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าเป็นการทำงานซึ่งทำให้เกิดความลำบากเช่นเดียวกับการทำงานทางกายในการพักก็เหมือนกับเราพักผ่อนร่างกายของเรานอนหลับก็ดีรับทานอาหารก็ดีเป็นการพักร่างกายเพื่อกำลังสำหรับงานในการต่อไปนะอันนี้เวลาพักก็พักอย่างนี้พักในสมาธิเพื่อเย็นพอพักในสมาธิจิตมีความร่มเย็นในสมาธิแล้วพอปล่อยภาพนี้มันจะคุ้งเลยนี่นะแล้วมีดเล่มนี้แหละเล่มที่เราเคยฟันนี่แหละไม้ท่อนนั้นแหละท่อนที่เราเคยฟันนั่นแหละคนนั้นแหละคนที่เคยฟันนั่นแหละไปฟันไม้ท่อนนั้นด้วยที่หินก็รับแล้วเราก็มีกำลังวังชาแล้วขาดไปบางทีกันไหนมันผิดกับแต่ก่อนที่ใส่กันทุกๆไม่ทราบว่าทั้งสันลงทั้งข้างลงทั้งคมลงตุบตับตุบตับนี่เวลามันจนหมุนมากๆมันถึงขนาดนั้นสติปัญญาแต่มันไม่ถอยจนกระทั่งให้มาพักแล้วก่อนแล้วมารับหินพักผ่อนนอนหลับหรือพักผ่อนในสมาธิเท่ากับเสริมกำลังมันแล้วถอยออกไปทีนี้พอปล่อยภาพนี้ก็ใส่เพื่อนขาดตะบันกันเลยที่ว่าไม้ถอนนั่นแหละมีดเล่มนั้นแหละมันคมแล้วเนี่ยคนก็มีกำลังแล้วฟันก็ขาดไปเลยนั่นมันต่างกันนี่พูดถึงเรื่องสติปัญญาเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ในตำราท่านบอกภาวนากับปัญญาสามปัญญาสามประเภทนั่นเลยสุตตามยปัญญากินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเราพอคาดได้ตั้งแต่สุตตามยปัญญากับกินตามยปัญญาแต่ภาวนามยปัญญานี่เราคาดไม่ได้ถ้าคาดได้แม้แต่พระเองครูบาอาจารย์เองบางองค์ยังพูดได้เลยว่าจะไปหานั่งรับหูรับตากันอยู่ทำไมมาช่วยกันทำงานดีกว่า เหมือนกับว่านั่งหลับหูหลับตานั้นจะเป็นคนสิ้นท่าไปการลืมตาจนตาแหกตาแห้งนั้นจึงเป็นปราดเป็นจอมปราดไปนี่สิความคิดทุกคนมันผิดถึงขนาดนั้นจะนั่งจะยืนจะเดินก็ตามจะหลับตาลืมตาก็ตามเถอะลงสติปัญญาได้ทำงานแล้วกิเลสตายได้ทำงานนั่นถึงเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ภาวนาก็แสดงขายภูมิเจ้าของมาเห็นแล้วสินั่งหลับตาทำไมนั่นคือขายภูมิเจ้าของแล้วนั่นกิเลสนั่งหลับตาหรือนั่งลืมตามันฆ่าคนได้ทั้งนั้นเลยแล้วปัจจิติปัญญามีนั่งหลับตาลืมตาฆ่ากิเลสไม่ได้มีอยู่นะทำพระเจ้าเคยฆ่ามานานแต่นานแล้วนะนั่นบางอย่างมึกมากอย่างเมื่อจบเก่งแต่เนี่ยนะเอาละพ่อเนาะบางนี่พ่อจบแล้วไปละใหญ่พ่อนี่นะมึงอย่ามายุ่งหน้าแบบกันโอ้เอาละไปมึงว่านมึงยอจะย่างเขาติดบางนี่บางนี่ยอจะย่างเขาว่านยอจะย่างผ่าว่านเนี่ยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังพระจินนั่นเราตั้งอะไรกันนะมันมาหมู่บ้านนี่แหละตัวนี้แหละตัวมันเยอะเลยย่างพระยังหันวันบางนี่นะมีอาจารย์เพ่งมีอาจารย์ท่านไหนแล้วนั่นอาจารย์เพ่งมัดทำเพ่งอาจารย์อะไรนะมัดทำวงเพ่งนั่นแล้ววันนี้ก็พูดมากแล้วมีกำลังจะลุกแล้วเนี่ยเหนื่อย3 4 5วันเริ่มใหม่พูดทั้งวันแล้วมันจำเป็นต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคนมาเกี่ยวข้องทั้งวันเลยท่านแต่ช้าอย่างค่ำวันก่อนวันพร้อมเลยช้าอย่างค่ำยันค่ำตายหลายวันแล้วเมื่อเราจะตายจริงเราก็เลยไปหาเขาดูเขาลองตัวอย่างเสียงเลยไม่ได้ว่าเราทำท่าหน้าทำท่ามีทางมาอะไรนักหนามามีความไม่หมายอะไรนะว่าที่เขาบอกว่าเขามาชมบารมีเพราะว่าเขาชมบารมีคนกำลังจะตายนี่หรือคนมีบารมีนั่งตั้งแต่หนุ่มเจ้าจะตั้งแต่นี่มันกำลังจะตายแล้วนี่หรือคนมีบารมีแล้วเขาก็มองหน้าเราหาวายใส่เนี่ยหาวายใส่ก็ติดต่อกับพันธุ์มุ่นที่ทำดีก็มีทั้งนั้นแล้วอยู่ไหนล่ะ
4: อยู่ตลอด
2: หนึ่งหน้าไปนู่น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดตุ้งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญรับฟังครับ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้น อันนี้ก็เราได้ทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเราจะปฏิบัติก็ทำอย่างนี้แหละทุกครั้ง

ของพระองค์ซึ่งได้ทรงแนะนำซึ่งอาการ32แต่จะบิดแค่นี้พอแล้วนะ ไม่ต้องให้ดังเหลือเกินแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้เราก็จะทำการกำหนดกายใจของเราเราขัดสมาธิลงไปแรงเป็นองค์พระสมาธิคือขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำรงสติให้มันเราก็จะได้พิจารณาองค์พระของเราจะได้ชัดขึ้นเพราะอำนาจบารมีธรรมก็จะได้มีขึ้นกับเราซึ่งเราหลับตาลงแล้วก็เพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ก็เฉพาะตนของตนเพราะอนุภาพนี้ก็เพิ่งจะได้มีกับเราซึ่งถือที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจอย่างนี้เราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นๆเราก็ใช้ตามองดูที่ผมของเราตั้งอยู่บนหนังศีรษะทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นไม่เห็นก็ทำความรู้เพื่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เราจะได้มามองดูกายใจของเราใจสบายก็รู้ใจสงบก็รู้กายสงบก็รู้กายกับใจนี้เป็นคนละอันเพราะอย่างนั้นเราจะต้องปฏิบัติทุกขเวทนาอยู่ที่กายนี่ทุกขเวทนาอยู่ที่กายเวทนามีความทุกข์มั่งมีความสุขมั่งสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์5ทั้งนั้นเป็นขันธ์5ทั้งนั้นทีนี้เราจะเข้ามากำหนดรู้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพุทโธโลเกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมก็เกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกสามรัตนนี้ก็มีขึ้นพระองค์เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จึงพยายามปฏิบัติตามซึ่งมาทำความกัสสรูธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างคือขวาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงอุทุกายังตั้งกายกลมจำรงสติให้มันพยายามฝึกฝนเพื่อจะดื่มรสสัตธรรมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามดื่มกันว่าพระท่านบวชแต่ท่านให้ว่ากินนมูสิคือเราเนี่ยกำลังกินกำลังดื่มนะโมอยู่

0: เพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะเรานี่ก็แก่กันไปแล้วและความเจ็บก็ตามเข้ามารู้ที่นี่เราเป็นผู้อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วจึงเรียกว่าเจริญพระกรรมฐานภาวนานี่ตั้งมันขันติความอดทนกำหนดผมมองดูที่ผมขนขึ้นรัวขึ้นทั่วสารพังร่างกายของเราทำกำหนดรู้เห็นทำความรู้เห็นเล็บคืออยู่ปลายนิ้วเรากำหนดรู้เล็บอยู่ปลายนิ้วกำหนดรู้ฟันอยู่ในปากของเราทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นว่าฟันอยู่ในปากมีหนังหุ้มโดยเราควรกำหนดรู้แล้วก็กำหนดตามนะอาตมาจะนำให้ดูกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจ กรรมฐานนี่ห้ากองนี่ผมขนเล็บวัดหนังหุ้มโดยรอบวันนี้อยู่ในปากหนังหุ้มโดยรอบเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอยู่ภายในกำหนดตามที่อาตมานำเที่ยวกรรมฐานกำหนดหัวใจห้อยอยู่ในกลางกายกำหนดรูเห็นกำหนดรู้เห็นตับปอดม้ามทำความกำหนดรู้เห็นนำเที่ยวในกายนครนำเที่ยวในกายนครนี้ตรงนี้ไม่สวยไม่งามแล้วทำความรู้ว่าเรานั่งอยู่กับองค์พระกรรมฐานอยู่กับองค์พระกรรมฐานคือกายใจของเรานี่เองเราได้ขัดสมาธิลงไปแล้วจะทำความรู้เห็นให้มีความเฉลียวฉลาดในอรรถรสและธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้แจ้งความเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาที่กำหนดแห่งนิโรธสัจของจริงอยู่ที่วางคิ้วอยู่ที่วางคิ้วธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจพวกเราควรจะต้องเห็นความเสื่อมกับเราแล้วความแก่เข้าความครอบงำความแก่เข้าครอบกรรมกับเรา เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราทีนี้ก็จะเปลี่ยนที่เสื่อมลงไปเต็มที่แล้วความแก่ครอบงำแล้วทีนี้เราจะยับยั้งจิตใจให้เข้าถึงความเจริญเต็มที่แล้วที่เรานั่งกรรมฐานอยู่เพื่อมีสติสัมปชัญญะทำความรู้เห็นทำสติสัมปชัญญะให้ตื่นขึ้นในจิตใจของเราทำทัศนะให้เกิดมีความเห็นขึ้นมีความรู้ขึ้นนะที่เราได้กำลังทำกันเนี่ยเพื่อจะยังจิตใจให้กระรู้ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงว่าเพ่งตัวของตนให้เห็นพระกรรมฐานนี่เจริญปัจจุบันสนาญาณพยายามยังไม่รู้ไม่เห็นก็ทำขึ้นให้รู้อยู่กับกายใจของเราทัศนะก็จะได้มีขึ้นกับเราเราไปได้รู้คำสอนของพระว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้พระธรรมเข้าไปเห็นอย่างนี้พระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไปด้วยวิธีนี้และทีนี้เราก็จะมีการเอิบอิ่มในใจของเราก็เอิบอิ่มขึ้นก็จะมีปีติในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เป็นความเบิกบานก็จะมีขึ้นในกายใจของเราเมื่อเราจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เราก็เป็นผู้สำรวมอยู่ในสิ่งอยู่เสมอสิ่งอยู่ที่กายวาจาใจเราก็พยายามสำรวมอยู่มีสติสัมปชัญญะความรู้ทันอยู่ในมาครั้งนี้ก็เพื่อมาฝึกหัดในปฏิปทาสี่อาตมาก็เป็นผู้แนะนำญาติโยมเพื่อให้รู้จักในปฏิปทาสี่ทุกเกิดอย่างนี้ควรกำหนดรู้ทุกนี่ของทนได้ยากพระองค์ทรงแนะนำพวกเราจึงเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์นั้นดับไปสุขก็เกิดขึ้นทางกายสุขก็เกิดขึ้นทางกายอีกผู้เจริญกรรมฐานก็รู้สุขรู้ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแล้วนักเข้าก็รู้นักเข้าก็จะมีการเบื่อหน่ายมีการเบื่อหน่ายต่อสังขารขึ้นสังขารนี้เป็นสภาวะทุกข์จึงเรียกว่าเราปฏิบัติทุกขเวทนานี้สุขเวทนานี้เราควรรู้อยู่ทุกขณะเมื่อรู้หนักเข้าแล้วปัญญาญาณก็จะเกิดมีขึ้นแล้วในพิทาญาณความเบื่อหน่ายต่อสังขารใครว่าจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไงเมื่อจิตใจนี้สงบดีแล้วจะไม่หวนห้าแล้วทีนี้ก็จะประกอบเด่นองค์ห้ามีวิตกขึ้นจากดินก็ขึ้นถึงที่ของตัวเองเลยบางองค์ก็เห็นว่าคล้ายๆมันจะโดดเข้ามา นี่เพราะที่นั่งนั่งอยู่นั่นน่ะสำเร็จได้ฤทธิ์เนี่ยเห็นกันไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างนั้นเมื่อเราขี้เกียจขี้คลานแล้วเราก็ให้ระลึกถึงผู้วิเศษขึ้นให้บ่อยๆเราก็จะต้องสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยเพราะอันนี้แหละดีกับนึกอื่นๆนึกถึงผู้สำเร็จนี่แหละเราเป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าอาตมาก็ได้ฟังธรรมมาเทศนาของพ่อมหาทองเนี่ยท่านบอกว่าให้ทัศนะความรู้ว่าพระองค์ที่ท่านเล่าแล้วให้ความรู้ไว้กับสาวกบอกเธอทั้งมีคนผองเสียงก้าวเกิดมีความกลัวขึ้นสะดุ้งหวาดเสียวให้ระลึกถึงเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพวกเทวดาระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มากๆครับความกลัวจะหายไปแล้วพวกเราที่อาตมากล่าวเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มากขึ้นระลึกถึงเทวดาที่มาปกปักรักษาเราก็จะมาปรากฏขึ้นแล้วความกลัวนี้จะหายไปนี่เมื่อมีความกลัวนี้พึงรู้จักว่าเรานี่จิตใจปราศจากสมาธิแล้ววิปลาสเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมะนี่ก็เกิดขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเราก็จะควรจะกระสรู้ธรรมของพระองค์อันนี้อาตมาจะขอแนะนำซึ่งการจะออกจากสมาธิแล้วการเข้าสมาธิก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเหมือนกันว่าเอาหัวใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่เอาไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้าให้มาประทับอยู่ที่ใจแล้วปีติปราโมทย์ก็จะได้เกิดขึ้นทางใจของนักปฏิบัติแล้วทีนี้การจะออกจากสมาธิอาจจะมาจะแนะนำเราให้ทำตาม ซึ่งจะออกจากสมาธิแล้วถ้าไปทำที่บ้านเราจะได้รู้จะได้ทำจะออกจากสมาธิใช้มือขวาออกก่อนลากติดไปกับที่หน้าตักที่เราฝึกสมาธิจะนั่งนานหรือนั่งเร็วก็ตามเวลาจะออกสมาธิออกให้เคยในการออกจากสมาธิหมายการว่าเรานั่งกรรมฐานเนี่ยฝึกใจเพื่อเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอและเราจะได้มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ใช้มือขวาเนี่ยลากหน้าตักแล้วเราก็หลับตาและใช้มือมองไปที่มือให้เห็นถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปจนพลิกยังพระสะดุ้งมานเอามือเป็นเดียวไว้ที่เข่าขวานั่งไปสักพักหนึ่งหรือ5 นาที10 นาทีเพื่อเราจะได้รู้ว่าบางทีพอเอามือขวาออกไปแล้วประกอบไว้ที่เข่า อย่าสงบไปตั้ง5นาที10นาทีก็ได้แล้วใช้ความรู้เอามือซ้ายออกแล้วค่อยๆออกไม่ออกไปเหนี่ยวรังไว้ที่เข่าซ้ายเช่นเดียวเราก็เอามือขวาไปเหนี่ยวไว้ที่หัวเข่าแล้วค่อยๆลากมือทำความรู้เห็นมือมีความรู้เห็นนี่แหละเราจะสร้างทัศนะให้เกิดขึ้นทางตาเราที่ทางตายังไม่เกิดก็สร้างทัศนะทางใจซึ่งความรู้สัมผัสไปกับกายแล้วก็ใช้มือเกาะเข่าไว้ทั้งสองข้างทำใจสบายสบายทำใจให้สบายสบายแล้วไปที่บ้านเราก็พยายามทำอย่างนี้อยู่เสมอทีเดียวแล้วก็เราผู้ใดไม่ขี้เกียจขี้คลานผู้นั้นเป็นผู้รักตัวและทำตัวให้คนออกจากทุกข์ได้บางครั้งเนี่ยญาณทัศนะจะเกิดในอิริยาบถที่เราออกจากสมาธิแล้วแล้วที่นี้เราออกเอามือคว้ามือซ้ายมาเกาะไว้ที่เข่าบางทีการมันจะเบาใจจะเบาเราก็ยังนั่งต่อไปได้อีกนานแล้วที่นี้เราจะยกมือขึ้นสองข้างเรากำหนดรู้ก่อนแล้วจึงจะยกมือขึ้นเมื่อทำอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ทำให้เข้าถึงความรู้จักในการวิธีเข้าวิธีออกสมาธิใช้ยกมือสองข้างและทำความรู้อยู่นี่รู้อยู่ทำความรู้ด้วยและทำเห็นด้วยถ้าไม่เห็นก็ทำกำหนดรู้ถ้าเห็นจะมีลักษณะยังไงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนำนี้ก็เพื่อจะให้รู้จักตนของตนแล้วค่อยๆพนมมาค่อยๆพนมก็มาพอมือสองข้างได้รวมกันแล้วพนมไว้ที่หน้าอกของเราที่ใจเราก็ทำใจสบายสบายไปอีกมือสบายเนี่ยบางครั้งจะนั่งไหว้พระพุทธเจ้าที่อยู่ที่ใจมันจะสบายไปอีก5นาที10นาทีก็ได้เพราะเรายกอีกทีก็เอาวางที่วางคิ้วแล้วก็ใช้มองดูให้เห็นมือถ้าไม่เห็นก็รู้ก็ออกจากสมาธิมีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะได้รู้ขึ้นในคำสอนของพระที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะยับยั้งให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายซึ่งค่อยหมดลมปราณเรานี่มีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะได้รู้ขึ้นในคำสอนของพระที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะยับยั้งให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายซึ่งค่อยหมดลมปราณเรานี่ถ้าหมดลมเมื่อไรเราก็ต้องออกจากร่างกายเรานี้ปฏิสนธิใหม่ทีนี้เรามาปฏิสนธิไว้เสียเลย
1: เราก็ธรรมะก็เจริญขึ้นธรรมะก็เจริญขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็มีศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วนิวรณ์ห้านี้ดับก็ประกอบด้วยองค์ห้าแล้วทำให้ชำนิชำนาญพระโสดามีปฐมฌานเป็นต้นเป็นผู้เข้าออกอยู่เป็นเนืองนิดจึงเรียกว่าสร้างบ้านเรือนของตนรู้จักเรือนของตนไงจึงอนุภาพนี้จะได้มีกับญาติโยมทุกคนที่อาตมาแนะนำโยมให้เข้าไปรู้พระกรรมฐานแล้วก็จะได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นความไม่มีตัวมีตนก็จะได้รู้ขึ้น ความไม่เที่ยงคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของพระพุทธเจ้าหนึ่งถึงท่านเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นช้างบ้างสัตว์ทุกชนิดพระองค์รู้เกิดท่านรู้ชาติรู้ภพได้ดีและท่านก็รู้ชาติรู้ภพของพวกเราท่านเลิกชาติได้ท่านก็เห็นชาติภพของพวกเราพออนิจจังโลนี้พระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเห็นอนิจจังแล้วทีนี้ท่านจะรู้สัตว์คนสัตว์หรือแนะนำหรือสั่งสอนเราให้ได้เป็นพระอริยเจ้าในปัจจุบันนี้เมื่อได้แล้วจึงเรียกเป็นประคุณอันยิ่งใหญ่พระโสดาก็เหลืออีก7 ชาติก็จะต้องเข้าพระนิพพานพระโสดาก็ผู้ปิดอบายภูมิหมายการว่าเปรตก็ดับสัตว์เดรัจฉานก็ดับนรกก็ดับจึงเรียกว่าปิดอบายภูมินี่ทั้งมนุษย์นี่ก็ดับก็จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยมีญาณมีความรู้ขึ้นเทวโลกเป็นที่อาศัยของผู้ปฏิบัติรู้แจ้งขึ้นทีนี้ศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวทีนี้ก็จึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์ห้าญาณทัศนะเกิดขึ้นกับเรากับผู้ปฏิบัติที่มีเราที่มาทำกันเนี่ยที่แนะนำกันเนี่ยเพื่อจะได้มรรคผลในปัจจุบันนี้แหละเพราะเราจะพยายามขี้เกียจขี้คร้านกันเลยพยายามตัดเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกทำง่างเงาหอนอนนี่แหละมันปิดชาติภพของเราไม่ให้รู้ความเป็นจริงได้เพราะอันนี้แหละที่เราปิดชาติภพของเราความง่วงเหงาเขานอนใจหดหู่ท้อถอยไม่อยากจะทำความเพียรนี่ก็จึงประกอบด้วยองค์ห้าไม่ได้นี่ที่ละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าหมายการว่านิวรณ์ห้านี้ดับกิเลสสมานขันธ์สมานมัจจุมานคือตัวนิวรณ์ห้านี่เองมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอนิวรณ์ห้าดับวิตกก็เกิดขึ้นวิจารพิจารณาองค์ธรรมก็มีขึ้นปีติก็เกิดขึ้นสุขก็มีขึ้นเอกคตาก็เกิดขึ้นนี่จึงเรียกว่าธรรมนี้เกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วนี่เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติยังไม่รู้จะต้องอาศัยถามไถ่ครูบาอาจารย์ว่าจิตมีลักษณะนี้ ป็นอย่างไรแล้วครูบาอาจารย์จะได้และแนะนำต่อไปในการที่ลูกศิษย์ที่พึงนั่งจิตนิวรณ์ดับแล้วก็จะได้รู้ขึ้นนี่เมื่อรู้แล้วก็มีศรัทธาไม่หวั่นไหวและอันนี้จึงเรียกว่าเข้าถึงพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เราจึงว่าสัจธรรมของพระองค์ก็เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติถึงว่าเอิบอิ่มกายใจที่เราได้ปฏิบัติได้และรู้ได้และเห็นได้จำเพาะตนทีนี้เมื่อเรากลับบ้านแล้วก็ไปทำมาอีกที่ยังครูบาอาจารย์สอนเวลานอนก่อนนอนเราก็นั่งกรรมฐานสัก5นาที10นาทีเมื่อจิตมีสมาธิแล้วอาจจะถึง15นาทีหรือชั่วโมงก็ได้เพราะมันก็เดียวเพราะจิตเข้าถึงสมาธิแล้วจิตเข้าถึงสมาธิแล้วศรัทธาก็แรงกล้าขึ้นว่าธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่ของเรามีสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้กิเลสสมานขันธ์สมานก็ดับไปนี่แล้วทีนี้เราก็จะศรัทธาก็ได้แรงกล้าขึ้นนะพยายามฝึกฝนเราการแก่การเจ็บก่อนตายเนี่ยมันมีทุกข์อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราเน้นนั่งสอนกันเดี๋ยวนี้ทีนี้เมื่อภวังคจิตเราทำให้เกิดขึ้นแล้วมรรคจิตเกิดขึ้นในภวังแล้วจักขุสัมผัสความมีหน้าที่เห็นโสตะสัมผัสหูมีหน้าที่ได้ยินคานะสัมผัสมีหน้าที่รู้กลิ่นชิวหาสัมผัสมีหน้าที่การลิ้มรสมโนสัมผัสวิญญาณมีเคลื่อนไหวในสภาวะภายในที่มโนวิญญาณมีหน้าที่ความรู้สึกอย่างนี้เพราะอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยนิวรณ์5ดับเราถึงจะประกอบได้องค์5ได้และนี้ความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นอนุภาพนี้ก็จะเกิดมีขึ้นกับเรากรรมฐานนี้ทำให้เหมือนกันว่าเหมือนเราจะบริโภคข้าวนำอยู่ทุกวันนี้แหละถ้าเราไม่บริโภคชีวิตเราก็ต้องดับแน่เราบริโภคเพื่ออยู่ไปวันนะที่เราทำพระกรรมฐานอยู่นี้ก็เพื่อจะทำตัวเองให้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเราก็จะได้หมดทุกข์กันสักทีนี่แหละเป็นผู้แต่งใจเป็นผู้แต่งใจแล้วแต่งกายด้วยท่านว่าเรารับสิ้นเวรมณีคือต้องรักษาหูตาจมูกลิ้นกายใจเวรมณีมณีอยู่ที่แก้วตามณีแก้วมณีอยู่ที่แก้วตาพอแก้วตาเกิดพอเราขัดสีมณีคือเพชรที่แก้วตาเนี่ยมีแก้ววิเศษเราขัดสีแล้วเกิดความสว่างสวัยขึ้น จึงนายถาบอกว่าควรยินดีพระญาติโยมคือบ่มอินทรีย์คือหลับตาบ่มอินทรีย์แล้วเกิดความสว่างเกิดขึ้นแล้วทำความรู้สึกความเห็นขึ้นแล้วยังอีกจึงเรียกว่าแก้ววัดนี้เราคัดสีให้สว่างสวัยขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมอาตมากล่าวอย่างนี้นั่งสมาธิกันทุกคนถ้ามีความสว่างเกิดขึ้นแล้วขอให้ญาติโยมทำความให้สว่างบ่อยๆแล้วก็จะได้หมดความมืดเนี่ยความมืดก็ไม่มีขึ้นกับเราจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิก็มีขึ้นกับเราซึ่งโอภาสหรือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนั่งทำใจสบายสบายรู้ว่ากายปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะทีนี้ทุกขเวทนาทางกายก็ดับสุขเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ให้รู้อยู่ทุกขณะเลยให้รู้ของเรื่องความเกิดดับของรูปนามรูปนามที่ปฏิบัตินี่ข้อไปรู้เห็นความดับมีความสุขอย่างนี้ความเกิดมีทุกข์อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยจะต้องวางหน้าแขนขาไว้ให้เหมือนพระพุทธแต่รูปนั่นแหละไม่ให้ก้มหน้าและไม่เงยหน้าถ้าเงยหน้ามากก็เดี๋ยวจะง่ายหลังถ้าก้มหน้ามากสมาธิเกิดจะเห็นเป็นลุ่มเป็นบ่อไงแล้วหนึ่งว่าก้มมากจะมีการปวดหัวหรือที่ไทยทอยเพราะสมาธิไม่ถูกแบบเราต้องสนใจให้มากในครั้งนี้ที่เราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยแห่งห้องพระไตรปิฎกของเราและธรรมปิฎกก็ได้เกิดมีขึ้นกับเราถือตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ใบบาเสียจริตนี่พระไตรปิฎกสมบูรณ์พระไตรปิฎกสมบูรณ์พึงให้รู้ว่าพระไตรปิฎกไม่ได้ไปอยู่ในหัวสมุดพระไตรปิฎกอยู่ที่กายใจของเราทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วที่อิริยาบถจะปิดบังเพราะเราไม่ได้กำหนดพอทุกข์ดับไปไม่ได้กำหนดสุขอย่างนี้แหละมันปิดบังอิริยาบถต้องให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสุขอย่างนี้ถึงเรียกว่าอิริยาบถนี่แหละเป็นที่จะบรรเทาทุกข์ที่นี้เมื่อปีติในสมาธิมีลักษณะหนึ่งคนผ่องสยองกล้าวเกิดขึ้นนักปฏิบัติเพิ่งรู้ว่าปีติเกิดบางครั้งปีติจะมีกายเบานี่เรียกว่าปีติแล้วผู้มนสิการให้มากทำให้มากขึ้นแล้วก็จะมีความรู้ขึ้นว่านี่ปีติเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะประคองไว้ประคองไว้เท่าลืมตาแล้วหลับตาเข้าไปใหม่กายก็ยังเบาจิตก็ยังเบาอยู่ทีนี้ก็รักษาอารมณ์ชนิดนี้ไว้ให้แก่กล้าขึ้นนักข้าวเราก็จะทำนั่งอยู่ก็เห็นนอนอยู่ก็เห็นตัวเองนี่แหละ มังคุณมีโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นและแต่กระดูกสันหลังก็สามารถจะนับตัวเองได้ที่นี่เมื่อเรานั่งนานแล้วเราก็ชายยืนมากถ้าเราง่วงเหงาเขานอนไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้ลุกขึ้นเดินจงกรมลุกขึ้นเดินจงกรมสงบดีเราก็เดินไปในปฏิปทาตรีเนี่ยบางคนลุกจะกัดสรุในวิธีนั่งบางองค์จะกัดสรุในวิธีในการเดินแล้วบางองค์ยกัสรู้ในการกำลังเดินจงกรมเช่นว่าเดินจงกรมเราจะเดินไปไหนก็ตามอย่าไปสู่อาหารของเราเราจะทำอินทรีย์ต้องสำรวมระวังหรือขาขวาพุทธสายโทขาขวาพุทธสายโทก็ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสติให้ชำนิชำนาญที่นี้มือขาขวาออกก็พุทธขาซ้ายออกก็โทเมื่อเราทำเป็นอารมณ์ติดต่ออยู่เราก็จะเป็นผู้ทำให้ใจเฉลียวฉลาดได้กายกับใจจะให้มันร่วมกันอย่าให้มันร่วมกับกองรูปเช่นว่าปวดเมื่อยเห็นรู้นี่ทางนามธรรมทีนี้แนวทางนามธรรมไม่สบายใจนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจแล้วพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วความทุกข์ทางใจก็จะดับไปสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นสมนัสความดีใจโทมนัสความเป็นทุกข์ใจนี่เรื่องทางใจไม่เกี่ยวทางกายสองอย่างนี้นักปฏิบัติควรจะต้องรู้จะต้องรู้ต้องเห็นกายกำเริบกำหนดรู้ใจกำเริบกำหนดรู้รู้เฉยอันนี้เราจะเข้าถึงขั้นวิมุตติความหลุดพ้นจากอารมณ์โลกทัศนะก็ดีขึ้นทำยังไม่รู้ก็ทำขึ้นรู้แค่เมื่อยแค่ปวดก็ดีแล้วนี่รู้จักทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถก็ทุกข์ก็ดับไปเมื่อเราทำบารมีนี้แก่กล้านักเข้านักเข้านักเข้าเราก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าไปบ้านก็ทำเถอะทำพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกทำพุทโธให้เบิกบานใจทำธัมโมให้เบิกบานใจทำสังโฆให้เบิกบานใจนี่ทำให้เป็นอารมณ์เพราะเราเป็นคนแก่แล้วมีเพียรมีมั่นให้มากชาติภพก็จะได้หมดไปสิ้นไปในมโนวิญญาณเนี่ยถ้าเคลื่อนไหวในมโนวิญญาณเรามีสัมผัสในมโนวิญญาณเราก็ใช้อยู่กับองค์นี้แหละองค์ที่มโนสัมผัสนี่แหละเราก็จะเข้าถึงธรรมะได้รวดเร็วทีนี้เมื่อเรายืนอยู่เ เราก็จะรู้ในความเรายืนหลังองค์ก็ยืนสำเร็จสำเร็จในการวิธียืนบางองค์ก็สำเร็จในการวิธีเดินจุกรมเดินจุกรมมีสมาธิมีปีติในสมาธิในการเดินการเดินนี้กำจัดนิวรณ์ห้าตัวง่วงเหงาหอนอนจึงเดินจุกรมแล้วที่คนแก่นั่งก็ไม่ค่อยไหวนอนทำกำหนดมีปีติในธรรมะในสมาธิในการนอนจะมีความสุขมากกับคนแก่คนแก่จะทำสำเร็จในการนอนได้ฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานจะเกิดในวิธีในการนอนได้นี่พระอนนท์เป็นต้นการปรุงสร้างนำขันใจไม่ไหวไหวเราอยู่ค่อนๆจะปรุงสร้างเราจะนอนระงับทุกขเวทนาสักน้อยหนึ่งความเพียรมากเกินไปทีนี้ไม่ได้จากปรุงสร้างจะไประงับเวทนาหน่อยเพราะเอนลงนอนเท่านั้นเองหัวยังไม่ถึงม่อนพระอรหันต์มาปรากฏไม่รู้ตัวเลยนี่ได้แล้วแตกฌานกับวิทายานมีทั้งฤทธิ์มีทั้งที่กำลังตั้งอยู่ในจังคยนายคอยรออยู่พระอนนท์ที่เดียวนี่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
3: นี่มันก็หยุดฝนตกอย่างนั้นแหละปีนี้ฝนตกฝอยๆนะไม่ได้ตกเป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรตกอย่างนี้ทางอุดรก็เหมือนกันตกแบบนี้ฝนฝอย2ปีนี่ตกฝอยอย่างนี้ตลอดวันนี้ไม่ต้องบอกมันจะไหลข้างในมันทุกวันมันไม่ออกไปมันอยากมาจ้อหน้าดินวันนี้ฝนไล่มันไล่ข้างหลังเอาฝนมาหนักๆหน่อยนะมันเป็นยังไงนั่งหนึ่งทุ่มมันนั่งกำลังไหลขึ้นมาคนเอาไหลเข้าไปข้างในนู่นสิข้างในนู่นคนแน่นคนแน่นก็ข้างนอกมันมีที่นั่งให้วางไหมเอาเข้ามาไหลเข้ามาแน่นเข้ามาเรื่อยแล้วแน่นก็แน่นอย่างนี้มันไม่ค่อยไหลไปนู่นนะมันจะไหลเข้ามาที่นี่158องค์มารวมวันพระ158องค์ยังมาอยู่เรื่อยๆยังมาเรื่อยๆนู่นไม่ใช่น้อยๆนะยังไหลเข้ามาเอาไหลเข้ามาไหลเข้ามาข้างหลังยังเยอะนู่นก็ไปนู่นไม่บอกไปเองไหลไปเองนู่นยังมาเรื่อยๆอยู่นี่ของน้อยเมื่อไหร่นี่ช้างคามันบินไปไหนข้างข่าวมันบินเล่นอยู่กลางนี่นะเกี่ยวข้างข่าวแปลว่าเกียร์ทางโน้นเขาเรียกว่าเกียร์ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเกียร์ข้างข่าวแปลว่าอะไรมันขายที่นา าบักฮานั่นพี่ชายเราเนี่ยมันโง่น่ะล่ะแต่มันชอบค้าขายน่ะมันเหมือนตาตานี่เป็นนักค้าขายคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านมีตาคนเดียวเนี่ยทั้งบ้านเลยค้าขายขายคนเดียวอย่างนั้นตลอดเงียบๆนะในบ้านทั้งบ้านไม่มีนะมีคนเดียวชอบค้าขายขายอยู่คนเดียวอะไรๆเที่ยวซื้อมาขายอยู่ตลอดอย่างนั้นเลยแล้วได้เงินมาอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบนะไปซื้ออะไรต่ออะไรจะหาซื้อพวกของป่าที่ได้มาจะหาซื้อหมดพวกหนังเก่งหนังอะไรซื้อมาขายแล้วมีหลายประเภทไปซื้อได้หมดตาพ่อของแม่เป็นนิสัยชอบซื้อขายไม่มีใครซื้อขายในหมู่บ้านไม่มีเลยมีคนเดียวซื้อขายอยู่เป็นประจำทีนี้พี่ชายเรามันหรือมันจะเป็นติดนิสัยพ่อตานะการซื้อขายมันเก่งนะเนี่ยไอเราซื้อขายไม่เป็นพูดถึงเรื่องโง่เรายอมรับการซื้อขายมันซื้อขายเก่งนะไอ้นี่ไม่มีใครบอกละมันเป็นของมันเองหรือมันจะติดนิสัยตาก็ทำคนเดียวกำลังไหลมาทำคนเดียวเนี่ยคนทั้งบ้านไม่มีใครซื้อใครขายมีคนเดียวเท่านั้นซื้องั้นตลอดบางทีจะไปซื้อควายซื้อวัวมาซื้อมาเท่านี้ขายเท่านั้นซื้อมาเท่านี้ขายเท่านั้นอยู่ตลอดอย่างอื่นนั้นอะไรๆซื้อหมดนะขายเล็กขายน้อยขายอยู่เป็นประจำทำเงียบๆไม่มีใครสนใจนะแกก็ทำของแกคนเดียวตาเรานะทำคนเดียวนะทีนี้เงินมันมาเงียบๆพี่ก็คนทั้งบ้านมีซื้อมีขายคนเดียวได้เงินมาเงียบๆเงียบๆนะแล้วไม่มีใครทราบนะว่ามีเงินนะเพราะเงียบๆแล้วเขาเก็บด้วยแต่ก่อนเขาไม่มีการโฆษณาเหมือนทั่วๆไปเลยได้มาเท่าไหร่ก็เก็บเงียบมานี่วันนี้เป็นวันที่จะแยบออกเรื่องตานะกับพี่ชายมันไปติดนิสัยตามันชอบค้าขายเราสู้มันไม่ได้นะมันทำมันเองตั้งแต่พอเริ่มอายุ15-16 ปีมาขอเงินแม่ไปซื้อวัวซื้อควายแม่ก็อุโลมตามนั่นแหละให้ไปซื้อมันคิดของมันเองอะไรไปซื้อวัวบ้างซื้อควายบ้างขอเงินแม่ซื้อมาขายเนี่ยมันก็แปลกอยู่นั่นแหละไอ้เรานี่เฉยไม่เคยสนใจแต่มันชอบอย่างนั้นมันเป็นหัวไปคนละทางหรือว่ามันก็เลยซื้อขายจนกระทั่งวันตายนะไม่ถอยนี่นิสัยนะที่เวลาตายพ่อตาตายที่เงินจึงได้มารวมอยู่กับแม่นั่นแหละพอมีฐานะบ้างเงียบๆนะเงินเป็นเงินช่างแต่ก่อนนะเงินเหรียญนะเงินเหรียญเงินเป็นบาท50 สตางค์ก็เป็นเหรียญนะเป็นบาทเป็นอะไร จึงมีฐานะอย่างเงียบๆเพราะทำอย่างนี้พอตาผมมีลูกคนเดียวมอบให้หมดเลยฝนหยุดแล้วนะทุ่ม10 นาที ยังมาอีกแบบนี้มาเรื่อยๆมาที่ไหนนั่งเลยละ ที่มันแน่นหมดแล้วละเอามาที่ไหนนั่งที่ไหนนั่งเลยวันนี้ฝนตกคนอยู่ข้างนอกไม่ได้นะพอดีอันนี้พอดีแล้ววันนี้เทศตอนบ่ายก็ออกทางวิทยุมั้งนะวันนี้เทศตอนบ่ายก็ออกวิทยุทั่วประเทศนะทุกวันนี้เทศที่ไหนออกวิทยุทั้งนั้นไปเทศที่ไหนที่ไหนก็ออกวิทยุทั้งนั้นเลยแต่ก่อนไม่มีต้องเอามาแล้วก็มาเข้าอะไรวิทยุทีหลังนะอันนี้เทศที่ไหนออกวิทยุมาเลยเอาขึ้นมาได้ยังไงเข้าไปดิมีทางเข้าไปที่ไหนได้เอาไปทางด้านนี้เป็นไงโธ่แน่นไปเลยวันนี้นะเอาเข้ามาเข้ามาเจอกันเข้ามาให้มันแน่นสักทีนะกุฏิหลังนี้นะมาลองดูทางนู้นแน่นแล้วยังฮะยังอยู่
4: ยังมีที่ค
3: ่
4: ะ
3: ฮะ
4: ยังนั่งได้อีกหลายคน
3: มันไม่อยากไปไล่ไปมันไม่ยอมไปไล่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนู่นนั่งอยู่ตามนั่นนั่งนั่งอยู่ตามนั่นเลยเห็นฝนตกวันนี้เราระลึกได้เวลาออกเที่ยวกรรมฐานนะแต่นั้นไม่ใช่หน้าฝนนะเป็นหน้าแล้งเดือนธันวามกราก็เรียกฟ้าใหม่ฝนเก่าอะไรมันประสานกันต้นหนาวมากนะฝนตกหน้านั้นหนาวมากทีเดียวไม่ได้เหมือนฝนธรรมดาเรารู้สึกว่าหนาวมากเดือนอ้ายเดือนยี่นี่นี่แหละต่อเดือนสามโดนเกือบพูดได้ว่าแทบทุกปีหรือว่าทุกปีถึงหน้านั้นล่ะคือเวลาเงียบเงียบนั้นมันไม่มีฟ้ามีฝนแล้วก็ไม่มีที่มุงที่บังไปก็ตั้งแค่ลงตรงไหนก็เอากดมาแขวนแล้วก็นั่งภาวนาที่เวลาฝนตกมานี่มันหนาวจริงๆนะตกหนักซะด้วยนะบางทีโดนแทบทุกปีเพราะไม่ใช่เวลาที่มีที่มุงที่บังอะไรถ้าเดินมีนาเมษาไปแล้วส่วนมากเรียกว่ามีที่มุงที่บังหรือไม่อย่างนั้นก็ขึ้นถ้ำเสียฝนตกก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนสำคัญนี่แหละตอนเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนได้เดือนยี่ต่อเดือนสามนี่แหละที่เวลาฝนตกมาไม่ได้ระวังแทบทุกปีบางทีฝนกำลังตกจังเจ้าอ้าวเสือมากัดควายข้างมุ้งนี่ก็มีเสือโคร่งใหญ่มากัดควายข้างมุ้งนี่เอ้านี่มันยังไงกันนี่วะมันมากัดควายมันมากินควายนั่นแหละกำลังฝนตกเสียงควายร้องอ้าวอ้าวขึ้นข้างนี่มันยังไงกันนี่วะดังนั้นก็มีเวลานี่แหละเดือนไอเดือนยี่นี่มันแทบทุกปีฝนตกเปียกตกเวลากลางคืนก็ด้วยนะถ้าตกกลางวันก็ไม่เป็นไรนะตายังมองเห็นหาที่หลบที่ซ่อนได้ตอนกลางคืนนี่เหมือนปิดประตูตีหมาตีแมวนั่นแหละมันตกลงก็สุดท้ายก็เอากดลงแล้วก็เอาบาดเอาอะไรเข้าในมุ้งหมดไอ้มันไหลออกข้างนอกแล้วข้างนอกบาตอะไรจะพอเปียกแล้วใส่ในบาตรเนี่ยเช่นอย่างไม้ขีดไฟ

ก็พออยู่ได้สบายท่านเดินเดินอาเดินยี่เดินสามมักจะเสียท่าทุกปีคุณกำลังมาคนแล้วทำไงล่ะฝนตกคนก็กำลังไหลมาอย่างนี้ทำไงมาพออยู่ข้างหลังได้ก็ให้ไปอยู่นะไปอยู่ข้างหลังได้ก็ไปนี่ด้านหลังห้องข้างๆห้องได้ไปมันแน่นไว้ขึ้นมาเออเอาขึ้นมาไปเข้าไปทางโน้นไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงได้ท้อได้ความก็ยังดีอยู่จะเป็นไรไปที่ไหนพอนั่งได้นั่งกันไปเถอะมันกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆยังกั้นร่มอยู่โน้นยังเข้ามาไม่ได้พระพุทธศาสนาท่านสอนลงที่ใจนะไม่เหมือนศาสนาอื่นใดพุทธศาสนานี้สอนลงที่ใจใจเป็นตัวดีตัวดิ้นที่สุดโลกอันนี้มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนละคนตลอดสัตว์มีคิดมีปรุงตลอดเวลาเนี่ยงานของใจคือความคิดความปรุงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดติดคิดต่อไม่มีที่ยับยั้งชั่งตวงได้เลยปล่อยให้มันระงับนี่ระงับเองนี่ไม่มีทางมันจะคิดของมันยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไรก็ยิ่งชอบคิดมากสร้างความทุกข์เผาเจ้าของไปตลอดเวลานี่เรื่องความคิดทีนี้พุทธศาสนาท่านสอนลงที่ใจให้ดูใจตัวเองได้แก่จิตตภาวนาความคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรอันจะทราบตัวเองในเวลามีสติมองดูใจตัวเองแล้วก็รู้วิธีหักห้ามมันได้คือถ้าปล่อยให้มันคิดไปไม่มีสถานีที่จอดแวะคือความคิดของใจคิดไปเรื่อยคิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ที่มันคิดนั่นมันมีอันหนึ่งอยู่ภายในนี่อันนี้ก็ไม่มีทั้งสามโลกนี้ไม่มีใครนำมาพูดได้เลยก็มีพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบต้นเหตุของมันความคิดปรุงเหล่านี้มันเป็นมาจากไหนหลักฐานของมันที่พาให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยคืออะไรจะอยู่ที่ไหนนี่พอท่านสอนเรื่องภาวนาให้ดูใจนั่นแหละมันอยู่ที่ใจมีสติท่านบอกให้มีสติตั้งไว้ที่ใจคือความคิดปรุงพอสติจับลงไปนั่นแล้วความคิดปรุงมันเคลื่อนไหวยังไงก็เริ่มรู้นี้เราก็มีภาวนาบททำบทใดก็ได้บังคับเอาไว้มีสติบังคับเมื่อมีสติแล้วความคิดปรุงทั้งหลายมันก็หลังอับตัวไปจะมีแต่ความคิดปรุงเรื่องอัดเรื่องทำเช่นคำบริกรรมเป็นต้นมีสติควบคุมอยู่นั้นความคิดที่เป็นฝ่ายกิเลสเป็นกงจักรที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามันก็หลังงับไปเอาความคิดทางด้านธรรมะธรรมะซึ่งเป็นน้ำดับไฟแทนเป็นความคิดทางด้านธรรมะเป็นน้ำดับไฟไม่ให้ความคิดของกิเลสแสดงออกมาปล่อยให้มีแต่ความคิดเช่นคำบริกรรมกับสติควบคุมอยู่นั้นแล้วกิเลสมันก็แสดงออกมาไม่ได้อันนี้เวลาภาวนาไปจิตก็สงบนี่แหละถ้ามีสติคอยกำกับอยู่เสมอแล้วจิตจะสงบได้ไม่คิดปรุงไปตามอำเภอใจเหมือนแต่ก่อนจิตสงบก็

0: บลงไปอย่างนี้ความสงบของใจนี้มีหลายนิสัยไม่เหมือนกันส่วนมากจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปด้วยคำบริกรรมเป็นเครื่องกล่อมใจมีสติควบคุมไว้เสมอจิตใจจะสงบความคิดปรุงไม่กวนใจนี่ใจก็สงบได้มีอีกประการหนึ่งเวลามันสงบมันเหมือนคนตกเหวตกบ่อพึบลงไปทันทีเลยแล้วเงียบไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่นี้มีน้อยมากแต่นิสัยที่ค่อยสงบลงไปสงบลงไปมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วมีถึง 95% สำหรับนิสัยที่ค่อยสงบลงไปโดยลำดับลำดาแต่นิสัยที่ผ่าโผนรวมอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ก็มีอันนั้นมีเพียง 5%ที่ 5% นี่มักจะมีเรื่องมากที่สุดเลย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะประเภท 5% นี้มันผ่าโผนโจรทยานเวลารวมนี่ปึ๋งทีเดียวเลยลงถึงแดนนรกแดนสวรรค์พวกเปรตพวกผีพวกที่ไหนมันไปได้หมดนิสัยจิตประเภท 5% นี่ส่วน 95% ค่อยสงบลงสงบลงท่านลงถึงที่แล้วก็สงบเงียบเหมือนกันหมดแต่ที่ล่อแหลมต่ออันตรายหรือต่อภัยทั้งหลายนั้นเป็น 5% นี่ล่อแหลมดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามพูดเท่าแม่ชีแก้วไม่ให้ภาวนานี่เป็นประเภท 5% อันไม่ภาวนาเพราะมันผาดโผนนี่เป็นอย่างนั้นนะเวลาเราไปพักที่นั่นเป็นครั้งแรกแต่แกก็มีญาณอย่างทราบดีเหมือนกันก่อนที่เราจะไปแกก็ทราบแล้วว่าปีนี้จะมีครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนแล้วก็เล่าในหนังสือก็มีนี่แหละประเภทผาดโผนพอไปก็บอกว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้ภาวนาท่านห้ามภาวนาเราจับได้ทันทีเลยท่านห้ามเพราะเหตุไรรู้ได้ที่พอจะแยบออกมาถึงเรื่องภาวนาก็เข้ากันได้ทันทีนี่ประเภทนี้เรียกว่าประเภทที่ผาดโผนต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอย่างที่เราได้แนะนำสั่งสอนแม่ฉีแก้วถึงขนาดไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้ลงไปนั่นอย่างนั้นล่ะคือไม่ฟังเสียงธรรมไม่ฟังฟังแต่เสียงนิสัยของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะมากกว่ามากต้องเอาเรื่องธรรมตีเขาหนักๆนั่นแหละค่อยรู้เนื้อรู้ตัวจากนั้นถึงกลับตัวได้แต่ก่อนติดเพลินดีไม่ดีไปสอนเราขึ้นไปบนภูเขาปีแรกที่เราไปอยู่นั้นไปจำพรรษากับเนนหนึ่งให้หมู่เพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างถึงวันประชุมเราก็ลงไปประชุมที่ตีนภูเขาที่ว่าวัดป่าห้วยทรายนั่นเรียกว่าตีนภูเขาพระทั้งหลายอยู่ที่นั่นเราจำพรรษาอยู่ข้างบนถึงวันที่ประชุมเราก็ลงไปประชุมแล้วขึ้นมาที่ว่าได้ไล่จะลงภูเขาแกขึ้นไปบนภูเขายกคณะหมดทั้งสำนักเลยประมาณบ่าย4 โมงขึ้นไปเป็นวันพระวันอะไรพอจวน6 โมงเขาก็ลงมามีเป็นประจำที่ได้แนะนำสั่งสอนนี่ก็คือจิตผาดโผนไม่เอาหนักไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนา 5% ผาดโผนต้องได้ระมัดระวังดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านห้ามไม่ภาวนาอย่างนั้นนะนั่นแหละประเภท 5% นอกนั้นก็ไปเรียบๆธรรมดาจิตนี้ดีดิ้นตลอดเวลาให้นำพุทธศาสนาออกไปกับเข้ามากำจัดมันภายในใจ ระงับมันลงได้ด้วยจิตตภาวนาหรือเราภาวนาให้สังเกตตอนภาวนาเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ของใจก็ได้เป็นพุทโธหรือธัมโมหรืออนาปานสติก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบแต่สำคัญก็คือให้มีสติกำกับคำบริกรรมนั้นๆไว้ให้อยู่กับใจนี่ความคิดความปรุงนั้นมันก็เกิดไม่ได้เกิดได้เฉพาะความคิดปรุงอันเป็นธรรมที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเรากำหนดตั้งขึ้นมาเช่นคำบริกรรมนี่เท่านั้นแล้วจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงนี่จิตลงในจุดของจิต ที่สงบโอ้ที่มันฟุ้งซ่านจะสงบด้วยจิตตภาวนาอย่างอื่นทำให้สงบไม่ได้นะต้องสงบด้วยจิตตภาวนาท่านจึงสอนให้ภาวนาพอจิตสงบลงไปความคิดตรงทั้งหลายที่เคยรบกวนใจมันก็เบาไปใจก็สงบเย็นและสง่างามขึ้นมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของใจที่ชำระได้มากน้อยเป็นเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาภายในใจต่อจากนั้นก็ตั้งรากตั้งฐานได้ใจก็กลายเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นใหญ่ขึ้นมากว่ากิเลสแต่ก่อนกิเลสเป็นใหญ่บังคับหัวใจให้คิดปรุงยังไงก็คิดได้ตามความต้องการทีนี้เวลาเราอบรมธรรมใจมีความสงบเย็นขึ้นมาได้แล้วก็ภาวนาตั้งสติให้ดีให้ไม่ความคิดปรุงอย่างอื่นที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาแทนคำภาวนาให้มีแต่กรรมภาวนาลงไปใจก็สงบเย็นลงไปได้นี่คำว่าใจสงบเย็นนี่ผู้ปฏิบัติแต่ละรายละรายซึ่งมีนิสัยไม่เหมือนกันจะทราบด้วยตนเองแต่ที่รวมก็คือมีครูมีอาจารย์เวลาไปเล่าถวายท่านจะแก้ตามเป็นรายลายไปนั่นไม่แก้เหมือนกันเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันสำคัญอยู่ที่ครูอาจารย์ที่มีความรู้เฉลียวฉลาดท่านแก้ได้ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับเป็นอย่างนั้นมีการฝึกจิตใจแต่ส่วนมากไม่ค่อยแสดงความผาดโผนเนี่ยเรียบแล้วค่อยฝึกอบรมจิตก็ค่อยสงบเย็นไปทีนี้เราก็มีที่ยืดที่เกาะถ้าจิตมีธรรมเข้าสัมผัสใจมีได้พักผ่อนจิตใจเข้าสู่ความสงบได้บ้างวันไหนมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเราจะรู้สึกตัวของเราว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยว่าวุ่นขุ่นมัวด้วยความคิดต่างๆนี่เราก็พยายามขยับจิตเข้าสู่ส่วนรวมคือภาวนาสงบใจเรื่องราวทั้งหลายก็ค่อยสงบไปนี่ละการมีภาวนาดูใจเจ้าของมีที่ระงับดับกันได้ถ้าปล่อยให้คิดตามอำเภอใจนี่เรียกว่าแหลกเหลวไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยถ้ามีภาวนาเข้าแทรกแล้วระงับดับกันได้ท่านจึงสอนให้ภาวนานี่เรียกว่าธรรมสมบัติธรรมสมบัตินี่เลิศเลยเริ่มตั้งแต่เป็นขึ้นที่ใจมันก็เริ่มปล่อยวางสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยยึดถือมาแล้วจนจำเจลงออกได้เป็นลำดับลำดายิ่งจิตใจมีธรรมหนาแน่นเข้าเท่าไหร่สิ่งภายนอกไม่ต้องบอกเพราะรสของธรรมนี้ชนะเมื่อปรากฏขึ้นมาน้อยมันจะชนะรสภายนอกทั้งหมดสิ่งที่ติดพันอยู่ภายนอกไม่เป็นสาระอะไรแต่สิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจคือธรรมมีความสงบร่มเย็นตัวเองเป็นต้นเมื่อได้ปรากฏขึ้นแล้วย่อมชนะสิ่งทั้งหลายที่เคยติดเคยพันมาเป็นลำดับลำดาไป นี่เรียกว่าธรรมสมบัติเป็นสมบัติที่เลิศเลยหรือชนะสิ่งสมบัติทั้งหลายโดยลำดับไปเวลาจิตมีหลักเกณฑ์มากน้อยที่นี่มันจะเริ่มปล่อยวางสิ่งภายนอก หากเป็นเองเราไม่ต้องบังคับเพราะธรรมชาตินี้มีน้ำหนักมากกว่ามันจะหมุนไปทางด้านธรรมะหากว่ามีความจำเป็นมันก็ถอยจิตเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจนี่เสียเรื่องราววุ่นวายทั้งหลายก็สงบไปสงบไปนี่คนมีธรรมในใจมีการยับยั้งชั่งตัวได้และพักจิตได้เหยียบเบรกห้ามล้อคือความคิดทั้งหลายได้ท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนานี้ทำให้มีความดูดดื่มตลอดไปนะถ้าจิตใจมีความสงบเย็นมากน้อยเพียงไรยิ่งมีความดูดความดื่มไปเรื่อยเรื่อยภายนอกปล่อยไปภายในหมุนตัวเข้าไปเรื่อยเรื่อยยิ่งปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นจากจิตใจของตนโดยลำดับลำดา นี่จึงสอนให้ภาวนาท่านสอนให้ภาวนานี่เป็นจุดรวมของวัฏจักรวัฏจิตวัฏจักรวัฏจิตคือจิตมันจะหมุนอย่างนี้ไปตลอดด้วยอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาสังขาราคือกิเลสตัวสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนเกิดตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันหยุดจะเป็นเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นตลอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามหรือบังคับบัญชากันแล้ววัฏจิตที่จะหมุนไปเพื่อความเกิดตายและหาผามกองทุกข์ไปด้วยนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดได้เลยเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเรียกว่าสร้างวัฏวนให้ยืดยาวต่อไปนี่คำนี้ได้พูดย้ำเสมอเพราะโทษของมันหนักมากทีเดียวให้เราไม่มีเขตมีแดนการเกิดการตายไม่มีเขตมีแดนเลยก็เท่ากับคนตกน้ำในมหาสมุทรว่ายน้ำเหมือนป้อมแปมแต่หาฝั่งหาฝาไม่ได้คอยจะจมการว่ายน้ำก็เพื่อบรรเทาไม่ให้ล่มจมไม่ให้ตายแต่สุดท้ายมันก็ตายหาฝั่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นี่ละคนไม่มีความดีทั้งหลายเหมือนกับคนว่ายน้ำในมหาสมุทรอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะได้รับความปลอดภัยผิดกันกับผู้สร้างความดีทั้งหลายผู้สร้างความดีนั้นมีฝั่งมีฝาเป็นที่ยึดที่เกาะถึงจะกว้างขวางก็ตามมหาสมุทรมีวัฏวนแม้จะกว้างขวางก็ตามหากมีที่ยึดที่เกาะจนได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของตนเป็นการทำบุญให้ทานนี่เป็นธรรมที่ฝากเป็นฝากตายของผู้บำเพ็ญได้เป็นอย่างดีถึงจะเกิดก็คนมีบุญเกิดกับคนมีบาปต่างกันมากคนมีบาปเกิดในสถานที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาแต่คนที่มีบุญเกิดในสถานที่เหมาะสมสถานที่ดีคติที่งามเช่นมาเกิดก็จริงเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นมีวาสนาบารมีมีศีลมีธรรมภายในใจแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี่เกิดเหมือนกันแต่ผิดกันสิ่งเสวยก็เป็นทิพย์สมบัติในแดนสวรรค์ชั้นนั้นๆตามแต่ตนได้สร้างไว้มากน้อยความดีนี้จะส่งไปแดนสวรรค์เอาชั้นใดก็ให้พอเหมาะพอดีกับบุญกรรมของตนที่ได้สร้างมามากน้อยเพราะฉะนั้นแดนสวรรค์จึงมีหลายชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปจนถึงชั้นปรินิมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นนี่สำหรับบรรจุผู้มีบุญมากน้อยต่างกันถ้าผู้มีบุญหนักจัดใหญ่ก็สูงขึ้นไปโดยลำดับลำดาอายุก็ยืนนานต่างกันสวรรค์ชั้นนี้อายุยังเท่านี้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้อายุยืดออกไปยืดออกไปจนกระทั่งสวรรค์ชั้นสูงสุดอายุยืดยาวนานจากนั้นเข้าถึงพรหมโลก ก็เป็นหลายหมื่นปีทิพย์จะได้เคลื่อนย้ายจากภพชาตินี่คือบุญพาเกิดถึงจะเกิดก็ตามแต่เกิดด้วยความดีของตัวเองที่สร้างมา ที่นี่เมื่อเวลาวาสนาบารมีของเราแก่กล้าเพราะการสร้างความดีอยู่โดยสม่ำเสมอความดีนี้จะเพิ่มบุญเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเกิดสถานที่ดีก็อยู่ได้นานสวยที่ประสมบัติอยู่เป็นเวลานานอายุยืนนานนานเข้าไปเรื่อยๆนี่คือบุญของผู้ที่สร้างมาอย่างไปพรหมโลกจากนั้นแล้วก็ควรจะถึงนิพพานก็หนุนให้ถึงนิพพานเลยถึงจะเกิดก็ตามเกิดต่างกันคนมีบุญเกิดกับคนมีบาปเกิดต่างกันเหมือนอย่างแดนมนุษย์เหล่านี้มีมนุษย์มากมายขนาดไหนแต่การเกิดการเสวยสุขทุกข์ของมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งกรรมจำแนกแจกไปให้เป็นต่างๆกันแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์เหมือนกันความสุขความทุกข์ความขาดจนข้นแค้นหรือความมั่งมีสีสุขจึงต่างกันโดยลำดับลำดาทั่วแดนแห่งวัฏจักรนี้นั่นแต่เรามีบุญก็บุญหักพาเป็นพาไปให้ไปเกิดในสถานที่เหมาะสมไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังมีที่พักผ่อนหย่อนตัวด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของตนที่สร้างมาต่างกับพวกมีบาปเป็นไหนๆนั่นแหละท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญ การแนะนำสั่งสอนให้บำเพ็ญบุญไม่มีใครสอนได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาองค์เอกรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนำมาสั่งสอนสัตว์โลกถูกต้องดีงามทุกอย่างที่เรียกว่าสวัคคธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทรงสั่งสอนตรงไหนให้พยายามดำเนินตามที่ท่านสอนความดีงามก็จะค่อยเกิดขึ้นตามการดำเนินที่ถูกต้องตามธรรมของท่านที่สอนไว้นั่นแล้วอย่าฝ่าฝืนการฝ่าฝืนเป็นเรื่องความดื้อด้านของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกกับธรรมธรรมก็อยู่กับเราก็เท่ากับเป็นข้าศึกของเราเองเราอย่าดื้ออย่าด้านให้ฟังเสียงจอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญฟังเราโง่ให้ฟังผู้ฉลาดฉลาดโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะค่อยแค้วคลาดปลอดภัยเป็นลำดับลำดาไปถ้าไม่ฟังเสียงใครเลยดันทุลังพวกนี้ขนตั้งแต่ถูกสุดท้ายขนทั้งขนก็เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไปวันนี้ก็สร้างความชั่ววันหน้าก็สร้างความชั่ววันไหนเดือนใดก็มีแต่สร้างความชั่วช้าละโมสร้างไปสร้างมาสร้างมาหยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นมาเราตัวเท่าอึ่งอ่างนี่แต่ความชั่วเท่าภูเขาทั้งลูกเห็นไหมล่ะความชั่วในตัวของเรานี่เท่าภูเขาทั้งลูกทั้งที่ร่างกายของเราเท่าอึ่งอ่างตัวเล็กๆแต่ความชั่วเราสร้างมาหยุดมันใหญ่กว่าตัวของเราไปกลายเป็นภูเขาทั้งลูกอันเวลาตายแล้วก็จมกว่าจะเสวยทุกหมดบุญหมดกรรมไปนั้นสักกี่กับกี่กันนี่เป็นของเล่นเมื่อไรจึงต้องได้ระมัดระวังสร้างความดีก็เหมือนกันเราก็ตัวเล็กๆนี่แหละสร้างความดีสร้างไม่หยุดไม่ถอยก็กองใหญ่กองโตขึ้นไปอายุก็ยืนนานที่อยู่ก็ผาสุกเย็นใจเป็นลำดับลำดาสร้างได้มากเท่าไรก็ยิ่งความดีทั้งหลายยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆในสุดท้ายก็ถึงแดนนิพพานเพราะอำนาจแห่งความดีความชั่วไม่ส่งใครให้ไปแดนสวรรค์และนิพพานได้เลยมีตั้งแต่ความดีงามที่เราสร้างไว้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับความชั่วนั้นเป็นภัยต่อเราเองเริ่มสร้างก็เริ่มเป็นภัยสร้างได้มากเท่าไรก็ภัยรอบด้านในตัวของเราชีวิตจิตใจมีอยู่ก็คอยจะลมหายใจจะขาดพอลมหายใจขาดนี่อำนาจแห่งกรรมชั่วทั้งหลายจะ พัวพันในจิตใจบังคับจิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ตนชอบทำนั่นแหละคือความชั่วถือว่าเป็นความดีถ้าเวลาไปเจอเข้ามันไม่ดีสิฉะนั้นคนเรามันจึงผิดหวังจัดทั้งหลายไปเกิดในที่ผิดหวังผิดหวังเพราะเจ้าของทำตามใจชอบตามใจความตามใจชอบไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ผิดผลปรากฏขึ้นมามีแต่ผิดผิดพลาดพลาดไปเกิดในภพใดแดนใดชาติใดก็มีแต่ไปเกิดแบบผิดผิดพลาดพลาดไม่ถูกต้องดีงามผิดกับคนสร้างความดีอยู่มากทีเดียวอันจงให้พากันสร้างความดีต้องทนเรามีขอบเขตเราเป็นคนรักษาตัวของเราตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันและถึงวันตายไปเราจะต้องได้รักษาตัวของเราเรื่องภัยทั้งหลายเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับร่างกายเราก็ระวังส่วนความชั่วทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตใจที่จะให้เป็นบาปเป็นกรรมเราก็ต้องระวังทางด้านจิตใจระวังการกระทำสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองไม่ให้ทำถึงอยากจะทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วความชั่วมันก็ไม่เกิดอยากทำความชั่วเมื่อเราไม่ทำความชั่วก็ไม่เกิดนี่ผ่านไปความดีถึงไม่อยากบังคับให้ทำเมื่อบังคับให้ทำลงไปแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็จะติดใจในความดีทั้งหลายคนเราเมื่อจิตได้รับการอบรมในอัตในธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยราบรื่นดีงามในการสร้างความดีเรื่อยๆไปเหมือนกันกับคนที่เคยสร้างความชั่วช้าละโมกเมื่อสร้างหนักเข้าเลยลาบลื่นไปทางความชั่วช้าละโมกพอจะชวนไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลทำบุญให้ทานคัดเหมือนภูเขาทั้งลูกมาขวางหน้าอยู่ไปไม่ได้แล้วก็จมนี่มันต่างกันนะเราจึงต้องได้พยายามตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่นี่ตายนี่ใครจะไปรับรองเราตายมารวมกันคนทั้งประเทศเนี่ยมารวมดูคนคนเดียวมาช่วยคนคนเดียวที่ตายอยู่นี่ไม่มีแม้แต่รายเดียวที่จะช่วยได้เป็นบุญเป็นกรรมของตัวเองต่างหากเราทำบาปไว้มากเพียงไรนั่นแหละที่นี่ตายลงไปแล้วคนมาช่วยในงานศพสักกี่หมื่นกี่แสนคนไม่มีความหมายบาปสู้บาปสู้กรรมไม่ได้บาปกรรมใสทีเดียวขาดจะบ้านไปเลยลงนรกนั่นทีนี้การสร้างความดีก็เหมือนกันไม่มีใครมาช่วยเราต้องช่วยเราเองบุญกรรมนี่ช่วยเองตายแล้วไปทางดีทางดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายแล้วนิพพานไปเลยนี่อำนาจแห่งความดีสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราเป็นคนช่วยตัวเองตลอดไปจึงให้รีบพยายามแก้ไขสิ่งใดไม่ดีสิ่งนั้นเป็นภัยต่อเราโดยแท้ให้ระมัดระวังสิ่งใดดีสิ่งนั้นเป็นคุณต่อเราหนุนเราพยายามสร้างไปสร้างมาก็ชินต่อนิสัยวันหนึ่งไม่ได้สร้างความดีอยู่ไม่ได้นะคนเราที่เคยสร้างความดีจนเป็นนิสัยแล้ววันหนึ่งเช่นไม่ได้ไหว้พระนี่มันนอนไม่ลงมันหนักเป็นอยู่ในใจนั่นแหละได้ไหว้พระให้สนิทใจก่อนไหว้พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ย่อๆหรือไม่ได้มากได้เพียงย่อๆก็อบอุ่นภายในใจนี่คือความเคยชินของใจนอกจากนั้นก็ภาวนาเพื่อความสงบใจให้หลับกับการภาวนายิ่งดียิ่งดีนี่เวลาตายก็เป็นสุขไปเลยนี่แหละความดีไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะมันเคยแล้วต้องได้ทำหากมีธรรมชาติหนึ่งพูดไม่ถูกอักประจักษ์ตัวเองเป็นเครื่องดึงดูดที่จะให้สร้างความดีอยู่ตลอดไม่ได้มากได้น้อยก็เอาเป็นความดึงดูดความพอใจเป็นอยู่ในจิตของผู้เคยสร้างความดีมาจนเป็นความราบรื่นดีงามแล้วเช่นเดียวกับคนที่สร้างความชั่ววันหนึ่งไม่ได้สร้างความชั่วไม่สบายไม่สร้างความชั่วถือว่าเป็นความสบายนั่นเรียกว่าคนตายทั้งเป็น สร้างความชั่วเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งเป็นเรื่อยไปตายแล้วก็จมไม่มีประโยชน์อะไรเลยจิตดวงนี้แหละใครตามเห็นเมื่อไหร่จิตดวงนี้นะเราจะถือทั้งล่างนี้ว่าเป็นจิตหลักธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามตามหลักความจริงหรือตามธรรมแล้วจิตเป็นอันหนึ่งร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งไม่ว่าร่างกายของคนของสัตว์นั่นเป็นเรือนร่างของจิตที่เข้าไปอาศัยในเวลาเกิดหรือนั่นอยู่เท่านั้นเองรับผิดชอบไปถึงวันตายตายแล้วจิตตรงนี้ก็ไปเกิดสถานที่ต่างๆตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีบุญมีบุญมีกุศลก็ไปเกิดสถานที่ดีถ้าใครมีแต่บาปแต่กรรมตายลงไปแล้วก็นับวันจมไปเรื่อยๆใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับความทุกข์ความทรมานร่างกายนี้พอหมดลมหายใจแล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดความหมายทันทีแต่จิตนี่ไม่หมดความหมายบุญกรรมยังมีอยู่ในจิตคนสร้างความดีบุญพาให้ไปดีเสมอไม่ตายคนสร้างความชั่วก็ความชั่วพาให้ไปใจตรงนั้นไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดไปนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าใจไม่เคยตาย ทีนี้เวลาเรียนจะมารู้ก็เรียนจบที่จิตตภาวนาเรียนใจของตัวเองให้จบที่ตรงนี้นะด้วยการภาวนา ในเบื้องต้นจิตฟุ้งซ่านดำการไม่ทราบว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเคลื่อนร่างกายทั้งร่างเนี่ยแต่ว่าสะดวกหรือว่าสบายก็ว่าถือว่าสบายทั้งตัวเราจิตเป็นยังไงไม่ว่าถือจิตกับกายเป็นอันเดียวกันนี่เวลาเราฝึกหัดภาวนาเข้าไปฝึกหัดภาวนาเข้าไปเวลาใจมีความสงบแล้วจะสงบอยู่ในท่ามกลางแห่งหัวอกของเราร่างกายนี้ก็ เป็นเรือนร่างทีนี้จิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรแยกมันแยกของมันเองว่านี่กายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งชัดเจนเข้าไปด้วยจิตตภาวนา แล้วแน่ชัดเข้าไปสุดท้ายก็รู้ชัดว่าร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่ใจนั่นยิ่งจิตได้ชำระซากฟอกเข้าไปมีความละเอียดละออขนาดไหนจิตนี้ยิ่งละเอียดชัดเจนแล้วร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเราแต่ใจนี้เราได้รับการซักฟอกอยู่ตลอดเวลามีความสง่างามอยู่ภายในร่างกายคือเรือนร่างอันสกปรกนี่แหละแต่ใจไม่สกปรกเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นเห็นชัดๆเลยอยู่ที่ไหนใจนี่เป็นผู้รับผิดชอบในเรือนร่างของตนแต่ใจที่รับการอบรมศึกษาแล้วมีความสว่างสวยมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจไม่ถือเอาร่างกายเป็นที่พึ่งเลยพออาศัยกันไปเท่านั้นสิ่งที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆแล้วคือธรรมภายในใจอยู่ที่ไหนก็เป็นตัวของตัวเต็มจัดเต็มส่วนร่างกายจะชำรุดทรุดโทรมไปก็รู้จนกระทั่งจะไปไม่รอดแล้วหรือก็รู้ว่าร่างกายนี้จะไปไม่รอดส่วนจิตพร้อมที่จะไปทางดีเสมอเพราะได้สร้างความดีเป็นหลักเป็นฐานต่อจิตใจเรียบร้อยแล้วนี่พอจิตพอลมหายใจสิ้นแล้วจิตก็ดีดออกไปเลยไม่ห่วงไม่ใยไม่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยนี่คือผู้มีการอบรมทางด้านจิตใจอันนี้ยิ่งเราชำระให้ละเอียดรอเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดเรื่องใจกับร่างกายนี้เป็นเรือนร่าง 100% ร่างกายใจนั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่รับผิดชอบอยู่ภายในร่างกายนี้แต่ไม่ใช่ร่างกายรู้ชัดจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วที่นี้ร่างกายนี้เป็นเรือนร่างเต็มสัดเต็มส่วนจิตนี่เป็นธรรมชาติของตนเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีประสบประสานกันซึมซาบกันยึดถือกันเลยถึงเวลาที่จะไปแล้วร่างกายหมดสภาพปล่อยปุ๊บจิตที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วดีดผึ่งเลยเพราะแม้ตั้งแต่อยู่ในร่างนี่ก็ไม่ยึดถือร่างกายนี่อยู่แล้วเพียงจะรับผิดชอบไปเป็นธรรมดาหากเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พอตัวแล้วด้วยธรรม ป็นอย่างนั้นนี่แหละจิตไม่เคยตายนะเวลาถึงขั้นที่ชัดเจนจริงๆก็ถึงขั้นบริสุทธิ์พอจิตนี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่จิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในจิตใจตัวเองนั่นแหละเป็นธรรมธาตุร่างกายก็ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกเหมือนเดิมแต่จิตนั้นเป็นธรรมธาตุแล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้เวลาเราฝึกฝนอบรมไปซักฟอกไปซักฟอกไปใจกับกายค่อยแยกกันออกแยกกันออกสุดท้ายแยกกันโดยสิ้นเชิงเพียงอาศัยกันอยู่เป็นเรือนในนี่เป็นเรือนร่างที่อาศัยของใจพอถึงวันการแล้วก็แยกสลายกันไปฉะนั้นเป็นที่แน่ใจตลอดนี่การสร้างความดีจึงเรียกว่าการสร้างความพอภายในจิตใจอบอุ่นภายในจิตใจไปในตัวตลอดเลยนะส่วนภายนอกเราไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเรา ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้กับเรือนร่างมันเป็นคู่เคียงกันต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายต้องสิหาสิ่งภายนอกเข้ามาเยียวยากันบำรุงรักษากันจนกระทั่งวันตายเป็นอย่างนี้สำหรับร่างกายส่วนใจก็สั่งสมความดีงามเข้าสู่ตัวเองจนกระทั่งใจพอแล้วเอาร่างกายเป็นยังไงก็ทราบว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นถึงสภาพที่ว่าจะไปไม่รอดแล้วปล่อยได้เลยจิตเป็นจิตกายเป็นกายไม่คล้าเคล้ากันจิตก็ดีดผึ่งออกเลยนี่แหละที่ว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายนอกจากนั้นยังเป็นธรรมธาตุเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงที่จิตบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเที่ยงอยู่ที่จิตที่เราได้ฝึกหาอบรมมาแล้วอบรมมาอย่างไรก็ค่อยดีขึ้นไปจิตนี่อย่างเป็นนักสำบุกสำบันนะเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่หยุดไม่อยู่ตลอดไปถ้าไม่ยังมีเชื้ออยู่ภายในใจจะต้องท่องเที่ยวถ้าความดีมีมากท่องเที่ยวไปทางที่ดีมีความสุขความเจริญก่อนจะสิ้นภพสิ้นชาติไม่กลับมาเกิดอีกก็มีความสุขความเจริญไปตามสัตว์ตามส่วนพอถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยหมดโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะหวังพึ่งอะไรก็เราเป็นเราเต็มตัวแล้วไปพึ่งหาพึ่งอะไรนั่นมันรู้เองนะจิตใจแต่ก่อนมันเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนี่ไม่อยากตายสัตว์ก็ไม่อยากตายคนไม่อยากตายไม่ได้เรียนวิชาความรู้กลัวตายไม่มีสัตว์ก็รู้เองรู้เองแต่เวลาเรียนทำเข้าไปเป็นคู่เคียงฟัดเหวี่ยงกันไปแล้วถึงขั้นที่ไม่กลัวตายไม่นั่นไม่กลัวตายเพราะรู้ใจว่าเป็นของไม่ตายใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเอง 100% แล้วส่วนนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นถึงการเวลาที่จะพังเอาพังไปจิตที่ไม่เคยพังก็อยู่ตัวเองไปดีผึ่งไปเลยนี่อำนาจของความดีให้พากันอบรมอย่างไรก็ขอให้มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนอันใดที่เป็นชั่วเราอย่าทำแล้วก็เป็นการทำต่อเราเองไม่ทำต่อใครนะกรรมเวรจะกรรมที่ไหนกรรมของเราผู้ทำเองกรรมดีก็เป็นเราทำเองกรรมชั่วเราทำเองให้เลือกเฟ้นกรรมด้วยดีนะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปตรองถึงเรื่องจิตดวงสำคัญที่อยู่ในเป็นเรือนร่างอยู่นี่ มันออกจากนี้แล้วไม่อยู่นะมันจะไปพบใดชาติใดต้องถือบุญถือกรรมเป็นสำคัญบุญกรรมคือดีชั่วเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องตัดสินพาใจไปท่านมีชั่วมากแล้วยังไงก็ลงเจ้าผ้ามากุศลธรรมมาหมดทั่วประเทศไทยนี้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีความหมายสู้บาปสู้กรรมที่ติดอยู่กับหัวใจไม่ได้จะบังคับลงนรกต่อหน้าต่อตาของพระที่กำลังสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอยู่นั่นแหละ ที่นี่สร้างความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ก็อีกเช่นเดียวกันพระจะกุศลไม่กุศลตัวนี้กุศลฉลาดรอบตัวแล้วดีดผึ่งเลยนี่การสวดหรือไม่สวดไม่สำคัญนี่ต้องทำตัวให้จิตใจมีความเฉลียวฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดให้ทำตัว ความดีงามทั้งหลาย เป็นความฉลาดรอบตัวแล้วรักษาใจได้ตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมมา รีบถึงเลยบุญจะพาไปไม่ใช่ต้องอาศัยพระมกุศลาธรรมาซะก่อนถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็สวดมาตามหลังนี่แหละกุศลาธรรมามาติกาหลักใหญ่คือกรรมดีกรรมชั่วอยู่กับตัวเองทุกคนแล้วจะไม่บรรยายไปเรื่องนิมนต์พระมกุศลามีมาครั้งใดครั้งใดมีตำรับตำรามีแต่เราจะไม่พูดไปเอาบุญเอากุศลนี่เป็นกุศลาเครื่องพยุงตนด้วยการสร้างความดีมาอยู่ไว้สอยนี่เป็นกุศลาตัวเองตลอดเวลาตาละดีดผึ่งเลยให้พระกันจำมานะเอาละเพียงเท่านี้เนี่ยบอกว่าจะไม่เทศมันก็ได้เทศอย่างนี้แหละอยู่ว่าไงว่าจะไม่เทศคุณไปคุณมาอะไรมีอะไรนะเราให้ขมาอยู่แล้วการขอมาทีหลังเราให้ก่อนขอแล้วไปนั่นแหละอันนี้ที่เราจะเอาเราอันนี้ก็หาอันนั้นเราไม่เอามันไม่อร่อยมันสู้อันนี้ไม่ได้เราจะเอาอันนี้อันนี้อร่อยกว่าเห็นไหมฝนหยุดแล้วนะวันนี้ตอนบ่ายเทศหนักกว่าทางพระเพราะนานๆท่านจะได้มาถึงแต่ก็ไม่เต็มรถเป็นหน่วยแม้หนักกว่าทางพระก็ไม่เต็มรถเป็นหน่วยเพียงบ่บอกก็เป็นช่องเป็นทางก็ดีแล้วล่ะก็คนมาชนน้อยๆนั่นที่น่ะก็ชนอัดแน่นนั่นอีกทีกุฏิหลังนี้อัดแน่นวันนี้ฝนตกเนี่ยก็ไม่มีคนมากสุดท้ายล้นกุฏิวันนี้อ่ะเพราะแต่ตอนบ่ายนี่ก็เทศแล้วนี่ตอนบ่ายโมงก็เทศแล้วคนก็เต็มตลาดทั้งพาทั้งคนเต็มหมดตลาดนี่ก็เทศไปผ่านไปแล้วเรียกว่าตอนเย็นจะไม่มีที่ไหนได้แน่นกุฏิกำบ่ายก็แค่ออกวิทยุแล้วนะนี่แค่อีกออกวิทยุอีกวันนี้ออกวิทยุถึงสองกันตอนบ่ายกันตอนค่ำนี่ถึงแค่แค่ออกวิทยุหมดเลยว่าเหมือนที่ฝนจะตกเหรอนึกว่าหยุดแล้วฮะฝนจะตกเหรอนึกว่าหยุดแล้วเงียบเงียบ
1: ลูกกราบเรียนหลวงพ่อทองว่าหลวงปู่เจี๊ยจุนโทจุนโทแปลว่าอะไรหลวงพ่อทองบอกว่าจุนโทแปลว่าน้อยจุนโทแปลว่าน้อยเจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจี๊ยแปลว่ากินเจ้าค่ะ
0: เ
1: ราเป็นหลวงพ่อกินน้อย
0: เจ้าค่ะนั่นนี่ไงมันไม่จนกรอกมันไปหาจนได้เลยว่าถามเราอาจารย์เสียจุนโตแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์เสียหรือว่าไปหามาได้ครับอาจารย์เสียอายุ80นะใช่ไหมถึง80ไหมอาจารย์เสีย
2: ว่า
0: คือท่านเสียไป2ปีหรือยังไม่ถึง80 80กว่านะยังไม่ถึง90
2: 90ตอนท่านเส้นเกือบ90
0: เกือบ90ครั้งมันทั้งเกิดกี่มะโรงเราเกิดกี่ฉลูขานขอมะโรงแต่ก็ท่านสามพรรษาแต่ท่านเคารพมากนะเคารพเรากลัวก็กลัวมากนะท่านพูดโกงๆเลยว่าบรรดาพระที่ได้มาเป็นอาจารย์อยู่บนหัวใจผมมี2องค์ว่างั้นนะพูดโกงๆคือท่านอาจารย์มั่นกับท่านอาจารย์นี่นอกนั้นผมไม่ได้ฟังใครง่ายไม่เคารพใครง่ายว่าพูดอย่างโกงไปโกงมาว่าอยู่หัวใจท่านสององค์คือพ่อแม่อาจารย์มั่นกับเราว่าท่านลงเรามาแต่ไหนแต่ไรวะท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องเลยบอกท่านบอกโกงๆเนี่ยปฏิบัติธรรมเครื่องเหมือนก็ว่าท่าคำพูดคำจาเด็ดเดี่ยวเสียบขาดเหมือนกันหมดว่าผมลงเลยเพราะงั้นนะ หาที่ข้ามไม่ได้ว่างั้นนะจึงต้องลงแล้วตกลงว่ามีอาจารย์อยู่บนหัวใจผมสององค์ว่าแล้วที่ก็ให้พรนะเสร็จแล้วนะวันนี้มันทั้งวันเลยวันนี้วันยุ่งทั้งวันวันนี้พวกญาติโยมยุ่งกว่าเราจะอีกนะให้พรให้พร
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ผ่นดินนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทิ้งเขาแล้วยังล่ะกันเปื่อยบุคคลแล้วล่ะให้เพิ่นแรงเขาแรงเขาได้บัดฮักแค้นเขาหันแล้วมาไปซอยดิแล้วไปซอยตีกลางหลังให้ดำนาด้วยไม่บอกนะเนี่ยหันมานี่เป็นภาษานี่หันมานั่นเป็นภาษานั่นก็คำพูด
2: ใช่ประโยชน์เท่านั้น
1: ประโยชน์เท่านั้นเองลมพูดอะไรเป็นไรนกเขาก็มีภาษาของเขานั่นเขาก็รู้เรื่องกันมนุษย์เราก็มีภาษามนุษย์เรานี่หลายภาษาเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียนให้เข้าใจกันเป็นเราคนมากเนี่ยแทบทุกวันน่ะเต็มสลาเต็มสลาวันไหนก็ดีหลวงตานี่ว่าหยุดเทศแล้วแต่ก็เทศทุกวันไม่เทศแบบขึ้นบนธรรมะแต่เทศเรียกว่าอยู่ใต้เวทีไม่ได้ขึ้นเวทีต่อยอยู่ใต้เวทีใต้เวทีนี้ยิ่งโอ้ยิ่งหนักกว่าบนเวทีนะบนเวทีถึงระยะแล้วก็ลงก็หยุดอยู่ใต้เวทีนี้ต่อยกันทุกตับตับอยู่ทุกแห่งทุกคนเลยเราเลยจะตายคณะนั้นมาคณะนี้มาพอเขาเวลาเขาจะไปเขาก็ขอร้องให้หลวงพ่อพักมากมากเขาว่าแล้วคณะนี้ก็ลงไปคณะนั้นรออยู่แล้วแล้วคณะนั้นก็ขึ้นมาพอจะลงไปก็ขอหลวงพ่อพักมากมากมีแต่คนมาเราพักมากมากทั้งวันเลยเราจะตายเพราะให้คนให้พักมากเนี่ยเป็นแบบนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าต่อยใต้เวทีขึ้นเวทีก็เทศจบแล้วก็หนีเงียบเลยแบบนี้ไม่จบทั้งวันเลยวันนี้ก็เหมือนกันวันทั้งวันถ้าวันเสาร์อาทิตย์เล่นนี่ก็อยู่ทั้งวันเหมือนการเทศนาว่าการตามที่ต่างๆนั้นที่เคยปฏิบัติมานั้นเดี๋ยวนี้หยุดแล้วนะไม่เอาแล้วเทศคือเทศในงานต่างๆแต่ก่อนก็รับให้บ้างเท่าที่เห็นว่าสมควรจะรับให้ก็รับให้บ้างตกมาปีนี้ไม่แล้วไม่รับเลยใครนี่มันประเทศที่ไหนก็ไม่รับนอกจากจำเป็นจริงๆก็ไปพูดไปบ้างขอจนแบบขอแบบสุดๆสิ้นๆเทศไม่ได้ก็เอาได้ประโยคหนึ่งก็เอาได้สองประโยคก็เอาพอใจนะท่านเป็นอย่างนั้นนะลากขึ้นบนธรรมะจนได้ไหนบ้านสามผงเห็นมาเมื่อเช้านี้ไหนบ้านสามผงอยู่ใส่มาบอกใส่ล่ะนี่ผู้ใดเคยหูจักลงตาบ่เนี่ยมีไหมมาหนิหูจักลงตาคนเคยเห็นลงตาไหมผมเคยเห็นคนบ่อ๋อเคยไปพักอยู่หันของแห้งตัวบ้านสามผงดงน้อยสีเวินไส้แถวนั้นเขาขุ่นหูจักโอ้ยนั่นมุจวนเกิดได้บุแล้วพอสอบแปดแต่ที่เจ็ดมึงจะเกิดยังนั่นหาว่าแล้วเราไปแต่พอสอบ87 88 89เที่ยวอยู่แถวนั้นในป่าในเขาบ้านสามผงนี่หลวงปู่มั่นเราเคยจำพรรษานั้นรู้ว่า3ปีนะ3ปีในป่าท่านเรียกบ้านสามผง3ผงมันมีแต่ดงทั้งนั้นแหละที่ว่านี่นะท่านสามผงดงน้อยคำนกกกที่ไหนที่ท่านเที่ยวบริเวณสามปีเราไปทีหลังเนี่ยก็ไปดูสภาพที่ท่านอยู่เป็นวัดป่าแต่ก็ค่อยเปลี่ยนสภาพไปบ้างแล้วตอนนั้นหากไม่เปลี่ยนมากเหมือนทุกวันนี้เปลี่ยนหมดเลยดงนี้กลายเป็นทุ่งไปหมดเป็นไร่เป็นสวนไปหมดอย่างเขาเรียกว่าดงสีชมพูเดี๋ยวนี้ว่าทุ่งสีชมพูนั้นเหมาะเพราะไม่มีดงเลยมีแต่ชื่อมีแล้วเที่ยวทางโน้นถึง3ปีงั้นพอบาชาวสามผงมาจึงได้ถามหาจำได้ไหมจำไม่ได้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำจะว่าอะไรเที่ยวทางโน้น มันเป็นป่าป่าใหญ่จากนั้นเราเข้าเป็นทางรถอะไรดงชนดงเชนดงพะเนากับบ้านถือว่าใช่ตัวแต่ก่อนมันเป็นดงใหญ่กั้นอยู่หันบ้านถือว่าใช่ดงพะเนาอยู่ทางด้านนั้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นบ้านเป็นเลื่อนหมดแล้วหมดเปลี่ยนหมดแล้วแถวนั้นแหละเที่ยวก่อนกรรมฐานนี่ลำบากมากนะส่วนมากคนมาเห็นแต่ผลของท่านองค์นั้นท่านดีอย่างนั้นองค์นี้ท่านดีอย่างนี้วะว่าอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาเห็นแต่ผลของท่านเวลาท่านสมุขสมบันไม่มีใครเห็นจะตายอยู่ในป่าในเขาก็ไม่มีใครทราบท่านเหล่านี้มีแต่สมุขสมบันทั้งนั้นแหละในสมัยปัจจุบันนี่อย่างหลวงปู่มั่นนี่ก็ฟังแล้วลืมไม่ลงจนขนาดน้ำตาร่วงนะเราท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านน้ำตาร่วงทั้งเวลาท่านฝึกทรมานท่านทั้งเวลาท่านได้รับผลขึ้นมาเป็นที่อัศจรรย์ทั้งสองอย่างท่านทำให้น้ำตาร่วงเราไม่ลืมหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันเหล่านี้เคยได้สนทนากันแล้วนี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ก่อนที่จะมาแนะนำสั่งสอนที่เขาจะเสด็จสรรปั้นเราว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านเดินตายมาแล้วทั้งนั้นสมัยปัจจุบันนี้ว่าทั้งนั้นเลยแต่สมัยพุทธกาลว่าแทบทั้งนั้นเพราะผู้ที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ค่อยรวดเร็วถ้าเป็นน้ำก็เทียบอย่างนี้นะตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นเหมือนกันแต่มีน้ำนี่มีถ้าตาน้ำมันอยู่ตื้นขุดลงไปไม่กี่เมตรเมตรสองเมตรก็ถึงน้ำแล้วนั่นเรียกว่าอุคติตันยูผู้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้นไม่ลำบากมากนักผู้เช่นนี้มีจำนวนน้อยมากแม้ครั้งพุทธกาลก็มีน้อยมากจ้ะมาสมัยทุกวันนี้ถึงจะมีก็มีแต่ว่ายังเลยไปอีกว่าอะไรมีน้อยมากมากมากมากว่างั้นคือมีน้อยมากแล้วยังไงแล้วน้อยมากมากมากมากไปอีกนอกจากนั้นมีแต่ความสมุขสมบันคือเป็นตาเลือกน้ำมันคอยตื้อมันอยู่ลึกด้วยต่างกันจึงต้องใช้ความพยายามขุดลงไปเรื่องมีน้ำมีน้ำเป็นแต่เพียงว่าตาน้ำอยู่ตื้นอยู่ลึกต่างกันคนเราก็เป็นหลายประเภทประเภทอุกติตัญญูตาน้ำตื้นวิปจิตัญญูลึกลงไปหน่อยเนี่ยเนยยะปรมะเนยยะประเภทเนยยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ลงลึกไปอีกเป็นสามขั้นแล้วพระธาตุปรมะขุดลงไปเท่าไรก็เจอแต่หินไม่เจอน้ำสุดท้ายเจ้าของก็หงายขุดแต่หินน้ำทางนู้นไม่ออกเลยน้ำในใต้ดินไม่ออกแต่น้ำบนหลังเรานี่ไหลเข้าใจไหมน้ำบนหลังน้ำเหงื่อรู้ไหมเจอแต่หินแต่อะไรตอกกรวดแต่ทรายขุดลงไปคือประเภทที่ไร้สาระมนุษย์ประเภทไร้สาระหูหนวกตาบอดหมดสาระมีแต่ลมหายใจและได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ประเภทนี้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานว่ามีตามหลักความจริงที่มีที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์มาดั้งเดิมแต่ประเภทนี้ไม่ยอมรับจะยอมรับตั้งแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พูดไม่สอนคือมันเลยสุดวิสัยที่จะสอนไปแล้วพระองค์ไม่สอนสอนแต่ส่วนรวมว่ากิเลสความมืดตื้อเวลามันปิดหูปิดตาใครเขาแล้วไม่มองเห็นบุญเห็นบาปนั่นเป็นอย่างนั้นจำพวกนี้ก็เหมือนกันเกิดมาก็สักแต่ร่างมนุษย์เขาพาชวนไปทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติจนเป็นความดีเห็นเป็นสิ่งที่คลึกที่ล้าสมัยไปหมดทันสมัยแต่ไฟที่จะเผาหัวใจเท่านั้นอันนั้นทันสมัยชอบตลอดเวลาความโลภก็มากคนประเภทนั้นโลภจนตายความโกรธมันมาจากความโลภราคะตัณหาก็มากไอ้เรื่องความประทุษร้ายแบบต่างๆนานาไม่รู้กี่สรรพันธ์ในนั่นออกจากราคะตัณหาอันนี้ก็มากส่วนศีลธรรมไม่มองไม่สนใจนี่เรียกว่าประเภทปทะปรมะเรื่องอ่านเรื่องธรรมแล้วไม่สนใจเหมือนกับ คนไข้เอาส่งเข้าไปหาหมอแทนที่จะไปให้หมอรักษากลับเข้าไปห้อง ICU ยาก็ไม่มีความหมายหมอก็เลยไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วจะอะไรมามีความหมายเหมือนอย่างเอาทองคำทั้งแท่งไปวางทับคนตายนั่นแหละอย่าว่าสายสร้อยสังวานอะไรเลยเอาทองคำทั้งแท่งไปวางทับมดทั้งตัวคนตายก็ไม่มีความหมายสำหรับทองคำเหล่านั้นเพราะคนนั้นหมดความหมายไปแล้วนั่นมันเป็นประเภทนั่นแหละนี่เรียกว่าปะทะปรมะคือว่ามืดบอดทั้งที่มีชีวิตอยู่หูก็มีตาก็ดีแต่ดีใช้ไปทางจะเผาผลาญตนเองเช่นสิไม่ได้ใช้ไปทางที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แก่ตนเครื่องมือทั้งหลายในเนี่ยตาหูจมูกเล่นกายใจนี้เอาไปใช้ให้กิเลสเอาไปถลุงทั้งหมดทำความชั่วช้าละมกแล้วกอบโกยผลบาปกรรมทั้งหลายเข้ามาสู่ใจตายแล้วก็จมในนรกวันทั้งที่เจ้าของวันนรกไม่มีแต่ก็เจ้าของผู้นั้นแหละผู้ที่เจอเร็วที่สุดกว่าเขาเพราะคำว่าบาปว่ากรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านรกมีหรือไม่มีในลมปากของคนเท่านั้นขึ้นอยู่กับความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้มาจะไม่สอนเหล่านี้มาได้เพราะทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้สัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่สอนได้ยังไงพวกนรกสวรรค์นิพพานนั้นมันสัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกจะไปไหนไม่ไปแถวนี้ไปไหนต้องไปแถวนี้ผู้ที่ไปชั่วเพราะอะไรจึงต้องไปชั่วเพราะทำบาปทำกรรมท่านก็สอนไม่ให้ทำให้ละให้เว้นการไปสู่สถานที่ดีกติที่พึงหวังเพราะทำอะไรเพราะทำความดีท่านส่งเสริมให้ทำความดีถ้ามีพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วโลกเรานี่เป็นโลกหูหนวกตาบอดกี่กับกี่กันไม่มีวันที่จะฟื้นได้เลยไข้ยังมีการฟื้นได้แต่คนที่มืดหนาไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยนี่เป็นประเภทที่มืดตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละองค์จึงเป็นเหมือนฟ้าแม่ถ้าแม่ช่วยระยะการเท่านั้นไม่นานเลยนะเพราะเวลาไม่มีศาสนานานยิ่งกว่านั้นเนี่ยศาสนาเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราประกาศรู้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่ก็เปรียบเหมือนกับฟ้าแมพเนี่ยระยะฟ้าแมพนี่ใครจะมองดูแล้วก็มองสิตามีหูมีจะคว้าจะจับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็รีบจับเลยสิเวลาฟ้าแมพมันสว่างนี่พอมองเห็นบาปเห็นบุญบ้างก็ให้เลือกเฟ้นเสียถ้าเวลามันมืดตึ๊บเข้ามาแล้วตามีมันก็ไม่มีความหมายหูมีจมูกลิ้นกายใจมีไม่มีความหมายทั้งนั้นนี่มีเวลาศาสนาพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วความรู้ของเราอวัยวะของสัตว์ทั้งหลายมีสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามแต่ไม่ทราบที่จะไปสร้างทางไหนนอกจากกิเลสไปถลุงเสีย

ยอมรับความจริงคือศาสนาแล้วเรายอมรับอะไรเขายอมรับแต่เรื่องกิเลสคือฟืนคือไฟนั่นเองให้มันเผาไหม้ตลอดเวลาดีดดิ้นตลอดนั่นถ้าอย่างนั้นไม่มีเวลาเข็ดหลับไม่มีเวลาจืดจางเชื่อได้วันยั่งคำของดีแล้วไม่เชื่อนี่คือคนหมดสาระเป็นอย่างนั้นนี่เราจะไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นเราจึงต้องฝึกฝนอบรมตัวของเราทุกยากลำบากในการสร้างความดีก็คือขี้เหร่ไม่เข้าไปกีดไปขวางอะไรที่มันถึงได้ทุกข์ยากลำบากไม่อยากทำอย่างนี้ก็คือขี้เหร่มันขวางไม่ให้อยากทำให้อยากทำทางของมันมันเปิดโลกไว้แล้วทางของมันเพราะฉะนั้นสารโลกจึงไหลไปตามนั่นแหละไหลลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้าท่านยังยกข้อเปรียบเทียบมาไว้ที่มีผู้ทูลถามท่านเรื่องผู้ที่จะไปสวรรค์กับลงนรกทางไหนมากโอ้ยอย่าให้พูดอะไรหน่อยอานนท์ฮะผู้ที่จะไปนรกนั่นเหมือนกับขนโคน่ะดูเอาฟังแล้วผู้จะไปสวรรค์น่ะเท่ากับเขาโคโคตัวนั้นมีสองเขาฮะแต่ขนมันมีเท่าไหร่โคตัวนั้นหมดทั้งตัวมีแต่ขนเว้นแต่เล็บมันเท่านั้นไม่มีขนนอกนั้นมีแต่ขนโคนั่นแหละเรียกว่านอกนั้นมีแต่คนที่จะลงนรกเพราะคนชอบอันนี้มากนี่ผู้ที่จะชอบศีลชอบธรรมนี่มีน้อยชอบด้วยความถึงใจมีน้อยมากแน่แล้วก็ชอบธรรมดาธรรมดาแล้วผมมีจำนวนไม่มากกว่ามากกว่ากันหน่อยเนี่ยพวกนี้ที่มีหวังที่จะไปสวรรค์เป็นเขาโคได้พวกนี้พวกจะเป็นเขาโคได้แล้วนอกจากนั้นมันไม่สนใจนี่นะถ้าว่าบาปว่ากรรมอะไรที่ไหนแล้วโอ้ยชอบมากนะนอนหลับอยู่ค่ายไปปลุกดีไม่ดีตื่นเองแล้วดีไม่ดีไม่หลับไม่นอนจะคอยจ้องอยู่นั่นเห็นไหมมันชอบหรือไม่ชอบถ้าลงชอบศีลธรรมอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่ได้หรือกิเลสพังหมดชิบหายตายไปหมดไปสวรรค์นิพพานดีผึ่งเลยไม่ต้องนิมนต์พระปกุศลาธรรมมาอะไรคนนี้เขาตายแล้วไปไหนหนาไม่ต้องไปนิมนต์กันนะเรากุศลาธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดก็เราสร้างความฉลาดแต่หัวใจของเราแก่หัวใจของเราอยู่แล้วตายแล้วจะไปไหนจะให้ใครมากุศลามาติกาเรากุศลาคือความฉลาดรอบตัวเราแล้วไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตายหรือท่านนิพพานมีได้ทราบพระอรหันต์องค์ไหนทีนี้ได้ถูกนิมนต์พระไปกุศลธรรมมาไม่เคยมีแม้แต่รายเดียวที่เอามาสวดทุกๆวันนี้ท่านเอาขนบธรรมประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ไปโปรดพระมารดานั้นต่างหากนะเอามาใช้นะไม่ใช่เป็นของที่มีมาตั้งเดิมว่าคนตายแล้วต้องไปกุศลธรรมมาให้อย่างนั้นไม่มีนะในตำรานี้พูดให้ฟังอย่างชัดเจนเดียวมีท่านเอาอันนั้นมาเป็นคติตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาท่านดาวดึงนะพระพิธามเจคัมภีร์นั่นแล้วกันเลยนำนั่นมาเวลาคนตายก็เอานี่มากุศลามาติกาความหมายก็มาแสดงธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระมารดาแต่นี่ตั้งแต่เป็นอยู่มันก็ไม่รู้จักฟังธรรมตายแล้วมันจะเอาอะไรมารู้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาข้าวต้มขนมไปไหนนางก็จะว่างั้นมันจะกุศลหาสวรรค์นิพพานอะไรกุศลธรรมมาหาแต่ข้าวต้มขนมดิมันในเรื่องนั่นแหละเพราะนั้นจึงให้กุศลาเจ้าของจะตั้งกับบัดนี้จะไม่สายเกินไปนะพระพุทธเจ้าสอนคนเป็นไม่ได้สอนคนตายนะตายแล้วโอ้หมดหวังเห็นไหมล่ะอย่างดาบททั้งสองอุปนิสัยพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลแต่ก่อนก็เป็นอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าแต่ทรงศึกษาอยู่นั้นเห็นว่าไม่ใช่ทางก็หลีกหนีมาทำไมทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองและตรัสรู้ขึ้นมาก็ทรงเรียนญาณแล้วใครที่สมควรที่จะรับอาจรับธรรมนี้ก่อนอื่นมีปณิสัยสามารถแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือใครก็เล็งไปก็เห็นดาบททั้งสองนี่เห็นแล้วก็พร้อมในขณะเดียวกันว่าโอ้เนี่ยเสด็จน่าเสด็จตายแล้วตั้งแต่วันนี้นั่นถ้าไม่ได้สอน คนไทยนี่ฟังสิพอน้อมพระไทยเอาไปไว้ว่าจะสอนโลกว่างั้นนะแล้วขึ้นดาบททั้งสองนี้ก่อนแล้วก็พอจะทรงเรียนญาณดูทราบแล้วว่าตายก็โอ้น่าเสียดายนั่นก็คือหมดหวังนั่นเองเมื่อตายแล้วจะสอนอะไรไม่ได้แล้วหมดหวังที่ว่าโอ้น่าเสียดายได้ตายซะทั้งเมื่อวานนี่แล้วนะถ้าว่าเป็นศาสนาสอนคนตายแล้วก็พอว่าดาบทั้งสองนี่เสียแล้วว่าโอ้ดีแล้ววันนี้จะไปกุศลาให้ไปเลยนั่นก็ต้องว่างั้นน่ะสินี่ไม่ว่าโอ้หมดหวังแล้วจึงย้อนมหาเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ยังมีชีวิตอยู่ก็มาสอนขึ้นโดยเมพิคเวียนตาวาเพียนเซสวิตาวานี่ขึ้นมาเป็นอริยสัจธรรมจักรกับปวารณสูตรท่านเหล่านี้ก็บรรลุธรรมปึ๋งปึ๋งปึ๋งนี่ท่านสอนคน

0: นักหานะถ้าไม่สอนคนตายทำพุทธเจ้าทำสำหรับคนเป็นไม่ใช่ทำสำหรับคนตายไปหาสอนตามป่าชาป่าไหนไม่เคยมีสอนตามสลางเนี่ยคนเป็นมานี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ไปสอนที่อะไรที่ป่าช้าอะไรที่ไหนล่ะนั่นตามป่าชาตามเบนมีแต่กุศลธรรมะข้าวต้มขนมอยู่ไหนนามันก็อย่างนั้นสอนไปนั่นทางนี้นะแล้วไม่ได้พูดเล่นนี่นะนั่นมันเป็นของที่ประเพณีมาแบบผิวๆเขินๆต่างหากรักใหญ่ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทรงสั่งสอนในเวลามีชีวิตอยู่ให้เอาธนบัตรนี้หนักไปตายแล้วมันมีความหมายอะไรนะแล้วเอาประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงปลุกพระมารดานั้นมากุศลมาติกาสอนคนมาทุกวันนี้นิมนต์พระไปกุศลมาติกาทีนี้คนก็เลยตายใจทำอะไรก็ทำไปเถอะเราอยากทำอะไรก็ได้เพราะพระมีพระรับรองอยู่เต็มวัดเต็มวานตายแล้วกุศลธรรมมาไปด้วยกันหมดแล้วนิพพานสวรรค์หมดมาแล้วก็ขี้เกียจทำบุญที่แล้วก็ขยันทำบาปไปว่าไงฟาดเหล้าก็ไปสันโถดไม่ทราบว่ากี่เทกินแล้วฆ่าตีบีโบยนี่พวกจะไปสวรรค์พวกจะไปนิพพานตีแล้วกินแล้วทะเลาะวิวาทฆ่าตีโบยกันนี่หรือพวกจะไปสวรรค์นิพพานเราจะถามกันว่าฟังสิศาสนาพระเจ้าเชื่อซ่าขนาดนั้นหรือหมดราคาขนาดนั้นหรือไปที่หาสอนคนตายสอนคนเป็นไม่ได้ไม่สมควรจะคนเป็นสมควรจะคนตายเท่านั้นมีอย่างนั้นหรือศาสนาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าเป็นศาสนาองค์เอกฟังที่องค์เอกใครมีใครเป็นผู้เสมอแล้วพวกเราชาวพุทธทำไมจะยอมรับทำคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้และตายทิ้งเปล่ามีเกิดประโยชน์อะไรจะได้ดีสิเกิดมาด้วยกันนี่มันจะตายด้วยกันนี่นะต่างกันแต่เวลาเท่านั้นเองโรคภัยก็เกี่ยวกับมีชนิดต่างๆกันแต่ความตายนั้นเหมือนกันหมดถึงเวลาแล้วเอาไว้ไม่อยู่แม้พุทธเจ้าก็ยังปรินิพพานนั่นแต่พระองค์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็เต็มพระทัยแล้วปล่อยไปให้พวกเราทั้งหลายเลยยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะศาสนธรรมซึ่งเป็นเหมือนสายทางหรือเป็นเหมือนบันไดคืบคลานไปตามนั้นก็หวังมีอย่างน้อยมีความบรรเทาทุกข์ไปโดยลำดับเพราะมีบุญคนมีบุญย่อมบรรเทาทุกข์ได้คนมีบาปหาความบรรทุกเท่าไม่บรรเทาทุกข์ไม่ได้เลยนะเนี่ยผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าก็ถึงความพ้นทุกข์ได้คือเดินตามสวคารธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นซึ่งเรียกว่าศาสนาท่านสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคนตายถ้าไม่สอนคนเป็นศาสนาก็ไม่เหลืออยู่กับคนเป็นทุกวันนี้นะจำเอาเราไม่ใช่คนตายนี่ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรับธรรมของพระเจ้าได้ให้พากันปฏิบัตินะสวัสดิ์ขาโตกตาธโมแต่ไม่ชอบแล้วไม่มีคำว่าโกหกโลกไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมันโกหกทุกแง่ทุกมุมออกกระดิกออกพลิกแพงออกช่องใดบุมใดมีแต่เรื่องต่อหลอกลวงต้มตุ๋นโลกเท่านั้นแต่โลกก็ไม่เข็ดหลับถูกต้มถูกตุ๋นอย่างนั้นอันนั้นจะดีอันนี้จะดีทั้งที่มันไม่ดีก็เสกสรรกิเลสมันต้องเสกสรรว่าดีสิ่งใดที่จริงกิเลสไม่นำมาใช้จะใช้เฉพาะสิ่งที่ปลอมที่ปลอมทำนั้นไปแต่สิ่งไปแต่ความจริงทั้งนั้นปลอมไม่เอามามายุ่งไม่มาเกี่ยวทำแต่กิเลสนั้นกินเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ต้องมีแต่ของปลอมหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอยู่ในหัวใจสัตว์โลกจึงหลอกลวงโลกให้เป็นบ้ากันตลอดเวลานี่พวกเราเป็นคนดีเหรอยังภูมิใจอยู่แล้วเราเป็นคนดีแล้วบ้ากิเลสรู้ไหมบ้าโลกก็อยู่นี่นี่บ้าโกรธก็อยู่นี่บ้าราคะตัณหาไม่รู้จักเป็นจักตายก็อยู่ที่นี่เขาทำลงไปแล้วจะเอาเข้าลงแล้วเดี๋ยวให้ได้เพลินสักหน่อยนะมัวบางที่หนักได้สัก5นาทีก็ยังเอานั่นลงช่างหวมเถอะรอซะก่อนรอก่อนนะทำท่าโบกมือรุดอยู่ซะก่อนนะให้เราเพลินซะหน่อยซะก่อนนู่นน่ะดูดิจะเข้าลงมันยังไม่ยอมเข้าราคะตัณหามันเล่นเมื่อไหร่เนี่ยถ้ากิเลสหลอกเป็นอย่างเนี้ยจะเข้าลงแล้วยังไม่อยากเข้ายังจะมาเพลินเป็นบ้าซะก่อนนี่ละบ้าทั้งเป็นเข้าใจมั้ยล่ะพวกเราพวกบ้าทั้งเป็นนี่เอาละพอเดี๋ยวไรวันนี้เดี๋ยวฟังเต้นหลวงตาบัวนะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่หน้าวันนี้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงลมแล้วเป็นไง งั้นแล้วก็เต้นในลูกศิษย์ลูกหาฟังได้งั้นแต่คือฟังก็ไม่เท่เดี๋ยวเขาจะค้อนไล่ตีเอาหลงทิศไปหลงตาถูกค้อนเขาค้อนไล่ตีเต้นลูกศิษย์เรามีแต่เราละหาไล่ตีลูกศิษย์ให้พรอายะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังคปาจานโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรสิเนี่ยเออหนังสือที่มาแจกกันพวกยังไม่เคยรับก็รับไปได้นี่อยู่ที่โรงต้นร้อนก็มีโรงลำร้อนมีที่นี่ก็มีมาจากไหนล่ะเคยมาแล้วยังมาที่นี่ฮะชื่ออะไรฮะข้อง
1: บนของแก้ว
0: เหร
1: อตาสบายดี
0: สบายนะสบายแบบนี้ละ
1: ถาม
0: พี่โนตจะเรีย
1: กพ
0: ี่
1: โนต
0: ไ
1: ปอยู่
0: นะ
1: ถามพี่โนต
0: โนตเหนือนะ
1: โนตเขียวขาว
0: อ๋อน้องโนตน่ะ
1: ค่ะ
0: น้อง
1: กัน ที
0: ตำรวจ
1: กองท
0: ั้
1: งท
0: ี
1: มี
0: ได้แล้วบ้านเดิมที่ไหนล่ะ
1: บ้านอยู่สารค
0: ามอยู่แค่บ้านก็เดินไงข้างเคร่งข้างเคร่งเขาอย่างตรงนี้เขาใจบ่เฮ้ยมันถือราชไม้ว่างเลยข้ามเลยถือราชไม้ตัวสำคัญขั้นบ่ได้กันเถอะ
1: ตัว
0: เอื้องอ่ะบ่ได้กันเถอะตัวพูดยากตัวประจันตัวเอื้อ
1: เรื่องตาขอข้ามหมากเมื่อบาง
0: เอาไปเป็นชั้นภาพ
1: ค
0: ำหมากของถิ่นเราไปชัวร์เดี๋ยววันนี้พบกันหนึ่งวันเป็นไงฟังเทศกับที่นี่ฟังเทศหลวงตาเป็นไงฟังเทศที่นี่ก่อนยินเด็กชื่อไม่เห็นตัวตอนนี้เราเห็นตัวด้วยเราฟังเทศด้วยนะฮะก็ให้แล้วจะที่นี่จะไปไหนก็ไปแล้วเอาไปเถอะไม่ว่าจะเพียงค่าขายเลยเอาไปไหนก็ไปเถอะให้แล้วเนี่ยข้าพอหลวงปู่จะไปค่าขายหรอหลวงปู่ก็ให้แล้วจะไปแล้วก็แล้วแต่จะว่าจะเพียงค่าขายเลยก็ได้ไปโอ้ทุกขัง
2: ถ้าจะถามค
0: ุ
2: ณมา
0: เ
2: ล
0: ย
2: อย
0: าก
2: โท
0: รเช็คให้
2: หน่อยเลยเพราะม
0: ี
2: เจ้า
0: ชาย
2: จ
0: ี
2: น
0: ุ่
2: น
0: ว่า I cannot speak English.
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: พ
0: ู
2: ดภาษาไทย
0: ไป
2: ย
0: ัง ไม่เอาไม่เอาโน้ตโน้ตโน้ตโน้ต
2: วันนี้พูดภาษาดีดูยังไม่ได้พูดภาษาหนูได้พูดภาษาดีที่จะมาลิโพสที
0: ่เอาละไปเฮ้ยอย่าลืมพูดให้ว่ามันเข้าเนื้อเราพูดให้ว่ามันเข้าเนื้อเราต้องทิ้งไรไปเลยไปดูยังโตดูยังโตคือการฟังเทศจริงๆใครฟังเข้าใจป่าวเทศจริงๆหลวงตาเทศเจอวันไหนสี่ทุกวันแต่ไม่เสร็จยิ่งมามากเออนี่มันต้องหัวทุกวันหัวทุกวันแต่การที่จะเข็ดกระดาษมันต้องยิ่งมากทุกวันเอาขาลงไว้ไปช่วยกันหน่อยว่าอย่าดูได้ดูได้นู่นเขาตักแก้วไปเยอะจริงดูอยู่เฉยได้เหรอทีนี้เราพูดภาษาแบบคนไม่พูดอย่างนี้ก็พูดแบบคนไม่พูดอย่างนี
1: ้มาจากเมืองตะเ
0: กียง
1: ค่ะ
0: เขาคนเด็ก
1: ค่ะ
0: อ้าวเมื่อคน
1: ค่ะมาหลายเที่ยวแล้วค่ะ
0: มาเคยเหรอ
1: เคยคุยกับหลวงตาเคยคุยกับหลวงตาด้วย
0: ครับเนี่ย
3: ครับ
0: ดู
3: ขอข
0: ับ
3: ได้คร
0: ับไปข้างไปนะสามผงมากเบื่อเบื่อหรือมั่งเนี่ยถ้าจังหวะหรือเปล่ามั่งเลย
3: ครับบ้านท่านไหนบ้านน้ำมันจะ
0: เหลือมากเบื่อ น่าจะสามผมสิ
3: ครับ
0: เดี๋ยวมาเหิง
3: ผมพาอาจารย์มาสามท่านอาจารย์ครับ
0: เนี่ยข้างตอบก็ถูกคำถามเลยนะก็พูดจำติดมาเหิงมาเมื่อไรโอ้
3: มาเมื่อเช้า
0: ก็มาทั้งที่ที่ผู้เจ้าอยู่อ้อนภาษาเนี่ยอ้อนภาษาทำมาเหิงพาอาจารย์มากราบด้วยคนตอบไปป้าป้าจะจริงจริง
3: มาตีสองมาตีสองคำ
0: ว่าทั้งที
3: ่
0: มีพระอาจารย์มากราบอาจารย์มากราบด้วยโอ้ไปไปแก้ภาษาคนจะไปละ
4: บอก
0: ยัง
4: บอกฟังภาษา
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
6: กราบถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นถึงเดือน12ปีพุทธศักราช2465ข้าพเจ้าวิลาโยมพ่อแม่ทั้งสองออกเดินทางทุดงกรรมฐานเดือน3ไปถึงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพักอยู่วัดป่ากับท่านอาจารย์สุวรรณเรียนข้อปฏิบัติกรรมฐานกับท่านข้าพเจ้าพอเข้าใจในข้อปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ไปจนถึงปีพุทธศักราช2466ได้ไปพบท่านอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เสากันตะสีโลพร้อมท่านอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นภูริทัตโตอยู่ที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าได้กราบเท้าหลวงพ่อทั้งสองถวายตัวเป็นศิษย์ข้าพเจ้าขอยติเป็นพระธรรมยุตด้วยท่านหลวงพ่อใหญ่มั่นรับข้าพเจ้าแต่ให้เป็นศิษย์ยติท่านอนุญาตท่านพูดว่าให้ปฏิบัติอยู่กับพวกผมไป1ปีก่อนให้ผมได้พิจารณาดูจิตของท่านว่าจะพอปฏิบัติเป็นไปไหมปีหนึ่งก่อนผมจึงจะบอกท่านได้พอตัวข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอาศัยท่านหลวงพ่อทั้งสองไปจนเต็มปีหนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองพร้อมทั้งถวายตัวของตนให้เป็นเหมือนตัวของท่านหลวงพ่อทั้งสองนั้นด้วยทีเดียวเมื่อท่านต้องการไปธุระสิ่งใดขอใช้ตัวกล้าวทำแทนหรือไปแทนกล้าวทำหรือไปผิดถูกประการใดขอท่านหลวงพ่อตักเตือนดุด่าเคี่ยนตีเอาแต่สุดจะมีพระกรุณาแก่กล้าวประการใดหากกล้าวคืนดื้อตอบคำก็ดีหรือไม่ไปตามคำบอกให้ไปก็ดีขอให้ได้กล้าวหนีจากสำนักเลยด้วยความที่กล้าวรู้และได้ยินกล้าวจำได้มากอยู่แล้วแต่กล้าวยังไม่ทำด้วยแล้วเลยไม่รู้อันจะทำกล้าวกลัวแต่จะผิดอยู่อย่างนั้นร่ำไปและทั้งตัวข้าพเจ้าขอยติเป็นพระธรรมยุตกับท่านหลวงพ่อทั้งสองอีกด้วยท่านหลวงพ่อทั้งสองได้มีความกรุณารับคำขอร้องของข้าพเจ้าทุกอย่างท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มั่นท่านพูดตอบข้าพเจ้าว่าดีมากทีเดียวที่ท่านต้องการอยากมาให้ผมทั้งสองสอนนี้ผมจะสอนให้ท่านรู้และทำเป็นทุกอย่างเท่าที่ผมรู้มันไม่มีใครมาขอถวายตัวเป็นศิษย์ให้ผมทั้งสองสอนเหมือนท่านสะองเลยต่อจากนี้ไปท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาถามข้าพเจ้าว่าท่านได้ท่องปฏิโมกข์และนวโกวาทแล้วหรือข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าคราวเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์สมุทรศรีวัดจองศรีอำเภอกุมภวาปีมาแล้ว3ปีได้แต่ฟังพระวินัยตามหนังสืออุพสิกขาและมหาขันธ์วินัยมุกจำได้วินัยมาบ้างเท่านั้นการท่องปฏิโมกข์และนวโกวาทกล่าวยังไม่ได้ท่องเลยท่านหลวงพ่อเสาเลยเอาหนังสือ2อย่าง มอบให้ข้าพเจ้าไปท่องข้าพเจ้ารับไปพร้อมกันนวโกวาทข้าพเจ้าท่องอยู่4วันจบปาติโมกท่องอยู่7วันจบข้าพเจ้าเอาหนังสือไปถวายคืนเลยต่อจากนี้ไปท่านหลวงพ่อทั้งสองก็ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้ายัตติเป็นพระธรรมยุทธ์ตอนนั้นอายุได้24ปีพรรษามหานิกายข้าพเจ้าได้4พรรษาท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาท่านเป็นผู้ศรัทธาจัดหาเครื่องบริการทุกอย่างให้ข้าพเจ้ายัตติเลยท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มั่นท่านสั่งให้ข้าพเจ้าไปหาพระอาจารย์อุ่นมาให้ท่านแล้วให้ไปยติพร้อมกันกับข้าพเจ้าเสียดังนี้เมื่อพระอาจารย์อุ่นมากราบเท้าท่านแล้วท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นท่านศรัทธามอบเครื่องบริการของท่านให้ครูบาอุ่นเลยเมื่อต่างพากันได้บริการสมบูรณ์แล้วเวลาท่านหลวงพ่อทั้งสองเดินทางมาวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีกราบเท้าท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลตั้งแต่ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระครูชิโนวาทธรรมรงค์ขอยติกับท่านเดือน3ขึ้น1ค่ำปีพุทธศักราช2467ท่านหลวงพ่อพระครูอดิสัยเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นพระกรรมวาจาจารย์องค์เดียวยติแล้วได้พากันลาอุปัชฌาย์กลับมากราบเท้าท่านหลวงพ่อทั้งสองที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายศึกษาและฝึกหัดข้อปฏิบัติกับท่านไปจนได้เกิดความรู้ความฉลาดตามวาสนาของตนจนตลอด5พรรษาประสบการณ์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานการศึกษาธรรมะเป็นพิเศษด้านการปฏิบัติภาวนาสมัยนั้นปีพุทธศักราช2466ข้าพเจ้าจำพรรษาวัดป่าไผ่บ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายออกพรรษาแล้วเดินกรรมฐานไปกราบเท้าท่านหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตสมัยนั้นท่านกลับจากอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมท่านนำโยมแม่ของท่านมาพักอยู่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเดือนอ้ายข้าพเจ้าไปถึงท่านกราบเท้าท่านแล้วขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเบื้องต้นท่านถามข้าพเจ้าก่อนว่าท่านศึกษาข้อปฏิบัติกรรมฐานมาจากอาจารย์ไหนก่อนข้าพเจ้าตอบท่านว่าศึกษามาจากท่านอาจารย์สุวรรณท่านถามข้าพเจ้าว่าท่านสุวรรณสอนคำภาวนาให้ท่านคำไหนและการเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านสุวรรณสอนให้ท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าเรียนถวายท่านว่าท่านสอนให้กล่าวภาวนาพุทโธอยู่แก่ในใจเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านอาจารย์สุวรรณสอนให้กล่าวทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ท่านหลวงพ่อจึงว่าท่านคนราคะจริตภาวนาพุทโธมันไม่ถูกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าต่อไปว่าเอาท่านยกมือขึ้นพนมมืออยู่แล้วเรียนเอาคำภาวนาใหม่ข้าพเจ้ายกมือขึ้นแล้วท่านสอนคำภาวนาให้ข้าพเจ้าใหม่ว่ากายะเอทังกายะมรณังมหาทุกขังข้าพเจ้าจำได้แล้วท่านให้กำหนดใจภาวนาให้ท่านดูในเวลานั้นเลยข้าพเจ้าภาวนาไปประมาณ1นาทีกว่าท่านบอกให้หยุดแล้วถามข้าพเจ้าว่าภาวนาสะดวกและว่าง่ายไหมข้าพเจ้าเรียนท่านว่ามันหลายคำว่ายากภาวนายากท่านจึงให้คำใหม่อีกว่าเยกุจโชปฏิกุโลแล้วให้ข้าพเจ้านั่งกำหนดจิตภาวนาถวายให้ท่านดูอีกนานประมาณเท่าเก่าท่านให้ข้าพเจ้าออกอีกแล้วท่านถามอีกว่าภาวนาสะดวกไหมและว่าง่ายไหมข้าเรียนตอบท่านว่าคำนี้รู้สึกว่าง่ายเพราะมันน้อยคำและมันเหมือนว่าพุทโธด้วยท่านจึงบอกว่าให้ท่านภาวนาไปนานๆเม มันจะสะดวกดอกแล้วท่านก็เทศนาสอนข้าพเจ้าไปพอสมควรแล้วท่านก็สั่งเลิกวันหลังข้าพเจ้ากราบเท้าท่านแล้วจึงถามท่านว่าเรื่องคนภาวนาเกิดเป็นบ้านหนึ่งและการภาวนานานสักปานใดจึงให้มีคำเปลี่ยนคำภาวนาทีหนึ่งท่านหลวงพ่อสอนข้าพเจ้าให้เข้าใจเรื่องที่เรียนถามทั้งสองเรื่องให้ข้าพเจ้าจนแจ่มแจ้งเลยวันหลังข้าพเจ้าสงสัยเรื่องการปฏิบัติศีลของพระผู้ปฏิบัติข้าพเจ้าเข้ากราบเท้าท่านอีกเรียนถามท่านว่าพระผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติศีลได้ตามแบบไหนหนอดังนี้ให้ปฏิบัติศีลตามแบบหนังสือภุพสิกขาและมหาขันธ์หรือปฏิบัติศีลในแบบหนังสือพระวิสุทธิมรรคนั้นประการใดหนอท่านหลวงพ่อบอกข้าพเจ้าว่าปฏิบัติให้ถูกต้องตามทั้งสองแบบนั่นแหละศีลท่านบัญญัติไว้ในหนังสือภุพสิกขามหาขันธ์นั้นเป็นชิมศีลหนึ่งเป็นมัชฌิมศีลหนึ่งศีลในหนังสือพระวิสุทธิมรรคนั้นเป็นศีลใกล้ต่ออริยกัณฑศีลเป็นศีลอันพระองค์อธิบายเข้าไปหามรรคผลเป็นศีลอันละเอียดกว่ากันดังนี้เท่านั้นแหละและต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอยืมหนังสือภุพสิกขากับท่านไปดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยตนเองแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นแต่ฟังพระอื่นเทศเมื่อข้าพเจ้าดูเข้าใจและสงสัยในสิกขาบทไหนข้าพเจ้าเรียนถามท่านหลวงพ่อไปจนหมดสิกขาทุกบทข้าพเจ้าดีใจเพราะได้เข้าใจศีลอันเป็นรากเหง้าของพระศาสนาดังนี้ต่อไปข้าพเจ้าตั้งใจศึกษาทางด้านปฏิบัติภาวนากับท่านเรื่องคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตลอดขั้นมรรคผลกับท่านอยู่ในระยะ5ปีเข้าใจแจ่มแจ้งจนสิ้นสงสัยในการปฏิบัติภายนอกท่านมอบหนังสือปฏิโมกข์และหนังสือนวโกวาทให้ไปท่องให้ท่องพร้อมกันไปเลยนวโกวาทก็พระเจ้าท่องอยู่3วัน4วันจบปฏิโมกข์ก็พระเจ้าท่องอยู่6วันวันที่7บ่าย1โมงก็พระเจ้าท่องจบอีกเอาหนังสือไปส่งท่านลุงพ่อทั้งสองชมข้าพเจ้าเป็นการใหญ่เลยว่าเป็นผู้ตั้งใจจริงๆดังนี้เป็นต้นในระยะ5ปีที่ศึกษาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาข้าพเจ้าสิ้นสงสัยในธรรมเป็นแต่ข้าพเจ้าทำจิตให้เป็นไปยังไม่ถึงเท่านั้นข้าพเจ้าจึงได้ตั้งใจปฏิบัติมาจนตลอดกาลบัดนี้ถึงปีพุทธศักราช2471ท่านในข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์ปั้นไปอยู่กับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและท่านอาจารย์มหาปริญปัญญาพโลเพื่อช่วยในการเผยแผ่พระศาสนาข้าพเจ้าได้เป็นคณาจารย์สอนหมู่ช่วยครูบาอาจารย์มาแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปริยัติธรรมเป็นแต่รู้จักที่ครูบาอาจารย์สอนและภาวนาเกิดรู้ขั้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอสอนหมู่ช่วยอาจารย์ได้บ้างเท่านั้นแลการสั่งสอนก็พระเจ้าสั่งสอนไปก็มีอาจารย์ผู้ที่เคยเรียนรู้ศึกไปเป็นคฤหัสถ์มาถามธรรมะกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าแก้ความข้องใจของเขาให้เข้าใจในธรรมะแจ่มแจ้งเขาก็ชมข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ว่าสมกับเป็นผู้ปฏิบัติรู้จริงเพราะไม่ได้เรียนปริยัติธรรมเลยตอบปัญหาแก้ความข้องใจได้ดีมากๆเปรียบเหมือนมหาก้าวประโยคก็จะไม่ทันทีนี้ในโอกาสการประชุมวันหนึ่งตัวข้าพเจ้าได้ขอโอกาสกราบเรียนเรื่องการปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อมั่นว่าตามที่กล่าวให้เคยเห็นอาจารย์ต่างๆสอนกันมามีหลายแบบมีการสอนธรรม40ห้องสอนธรรมวิเคราะห์รัตนาพระไตรสรณคมรัตนาพระไตรรักสอนธรรมะปีติครูผู้สอนเขาว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นธรรมที่เขาสอนกันนั้นทั้งหลายนั้นเป็นธรรมะอันพ้นทุกข์กันทั้งหมดหรือประการใด พระอาจารย์ท่านจึงย้อนถามตัวข้าพเจ้าว่าท่านเห็นเขาสอนกันมาเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าเรียนท่านว่าธรรมะอื่นกล้าเห็นว่าคนนิยมกันว่าดีเป็นบุญใหญ่กันไปเท่านั้นไม่เห็นมีแปลกอะไรและมีแปลกอยู่ก็แต่ธรรมะปีติที่ครูผู้สอนเขาว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นี่แหละเขาเรียนกันมีเกิดเป็นบ้ามีตัวสั่นเซนบางคนมีกระโดดโลดเต้นตึงๆต่างๆปากพูดตู้ตี้ตู้ตี้พูดไปทั่วต่างๆนานาปฏิบัตินานไปมีคนเขาว่าเป็นบ้ากันไปก็มีก่อนจะเข้าเรียนกับครูเขาเตือนกันให้พวกลูกศิษย์ที่จะเข้าเรียนนั้นให้แต่งเครื่องทูบเทียนให้ได้ควรละมากๆและกำหนดน้ำหนักของที่พึ่งด้วยเพื่อจุดบูชาและเพื่อยกครูด้วยแล้วครูสอนเขาสอนให้พวกศิษย์ภาวนาบริกรรมว่าสัมมาอรหังนี้คำหนึ่งว่าอรหังนี้คำหนึ่งแล้วครูแนะให้พวกศิษย์ของเขาค้นหาวัดหกกบห้าสีมาแปดพ่อนอกแม่นอกพ่อไหนแม่ไหนอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายนอกอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายในเป็นต้นคือวิธีปฏิบัติทางวัดอีกแบบหนึ่งมีผู้นิยมปฏิบัติกันอยู่ทางภาคอีสานนี่เขาว่าเป็นธรรมะอะไรขอรับปฏิบัติไปหรือผู้ปฏิบัติจะเป็นการพ้นทุกข์หรือไม่พระอาจารย์ใหญ่ท่านยกคำถามของข้าพเจ้านี้ขึ้นเป็นอุเทศเป็นหลักฐานในการเทศนาของท่านว่าเรื่องธรรมะของท่านถามดังนี้ท่านพระอาจารย์เสากันตัดศีลเถระท่านได้เรียนจากครูต่างๆมามากผมเพื่อออกปฏิบัติมาพบกับท่านผมรู้ผมมาแก้ท่านเอาอยู่3ปีพระอาจารย์ท่านจึงตกลงเห็นด้วยผมจึงได้เลิกสอนธรรมะต่างๆมาเวลานี้จึงได้สอนกันแต่ให้ถึงไตรสนคมกันเท่านั้นตามแบบเดิมของพระองค์สอนกันสืบมาอยู่เท่านี้เพราะธรรมะอื่นพวกอาจารย์สอนกันมานั้นสอนกันเพื่อเป็นการหลอกลวงคนผู้หวังเพื่อเป็นทางหากินของอาจารย์ผู้สอนกันทั้งนั้นและแบบของพระองค์สอนพวกผู้ศิษย์ที่เป็นสาวกเข้ามาบวชในพระศาสนาของท่านก็มีแต่ท่านสอนให้ถึงพระไตรสนคมกันเท่านั้นเช่นหมู่พวกเราบวชกันมาก็มีแต่ขอถึงพระไตรสนคมกันเท่านั้นก็เป็นว่าเป็นผู้ควรแก่ปฏิบัติพระธรรมวินัยให้สมบูรณ์พ้นทุกข์กันได้แน่นอนธรรมะปีติที่ท่านว่ามีอาจารย์เขาสอนกันนั้นครูผู้สอนเขาสอนการเป็นต้นมานั้นเขาอยู่จังหวัดสุรินทร์เขาเป็นคฤหัสถ์สอนกันมาเป็นบ้าตั้งมากๆเมื่อลูกศิษย์เป็นบ้าแล้วอาจารย์เลยไม่รู้จักแก้ไขลูกศิษย์ให้หายได้เลยธรรมะปีติจะไปเรียนไปขึ้นขอรัตนาเอาเองได้อย่างไรเพราะปีติมันเกิดจากภาวนาจิตรวมลงเป็นสมาธิต่างหากเมื่อไม่รวมแล้วใครจะไปขอร้องอารัธนาให้ปิติมันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ปิติมันก็ไม่เกิดขึ้นมาให้ดอกสุดท้ายท่านอาจารย์จึงว่าท่านถ้าหากผู้หมู่ปฏิบัติอยู่กับผมไม่ต้องให้กลัวเรื่องมันจะเกิดเป็นบ้ากันเลยถ้าหมู่เป็นผมรับรองแก้ให้หมู่หายได้แต่หมู่เชื่อผมเตือนมันจึงจะหายก็เราภาวนาจิตรวมเกิดมีความสบายปลอดโปร่งดีอยู่และเกิดความรู้เห็นอะไรใจก็รู้ชัดแจ่มแจ้งเมื่อลืมตาเห็นรูปใจก็รู้รูปแจ้งชัดอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นบ้าอะไรกันเหตุนั้นจึงให้หมู่ปฏิบัติไปเถอะใจจะได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงแน่ทีเดียวอันใจเป็นบ้านั้นเมื่อปฏิบัติไปใจเกิดไม่สบายมีอาการกระวนกระวายเป็นเครื่องบอกว่าตัวเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเช่นนั้นได้ตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นบ้าตัวก็ต้องละการปฏิบัตินั้นเสียมาจับอยู่กับภาวนาเอาจิตจดจ่ออยู่กับคำภาวนาบริกรรมภาวนานั้นไปไม่นานความกระวนกระวายจะเกิดเป็นบ้านั้นมันก็จะหายไปใจมันก็จะสบายขึ้นมามันจะมีอะไรมาเกิดให้เราเป็นบ้าอีกเมื่อมันยังไม่หายอยู่ก็ให้ยกคำวิปัสสนาขึ้นมาตัดมันว่าสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนิจจา สัพเพสังขาราสัพเพสัญญาทุกขาสัพเพสังขาราสัพเพสัญญาอนัตตา3คำนี้จะเอาคำใดคำหนึ่งขึ้นมาภาวนาจะเอาหมดทั้ง3คำนี้ภาวนาไปเลยก็ได้จับเอาคำภาวนาขึ้นมาตัดลมอาการเป็นบ้าจะหายขาดไปเลยความจะเป็นบ้าอยู่ในใจมันตั้งอยู่ไม่ได้ดอกดังนี้ท่านได้เทศนาไปมากตัวข้าพเจ้าฟังได้หลักทางปฏิบัติอย่างสำคัญใหญ่หลวงเลยเรื่องนี้ขอยกเอาไว้อธิบายตอนหลังที่ข้าพเจ้าได้แสดงแก่พวกอาจารย์ทั้งหลายต่อไปข้างหน้าและท่านอาจารย์ก็สั่งเลิกประชุมกัน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
7: แต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นท่านฟังเทศตั้งใจฟังจริงๆฟังด้วยศรัทธาความเชื่อฟังด้วยความเลื่อมใสฟังเพื่อจะด้วยความตั้งใจนำใช้ประพฤติปฏิบัติจริงๆอยู่ในหลักเทวาตั้งใจฟังด้วยความเคารพจดจำคำที่ท่านแสดงไว้โดยความเอื้อเฟื้อความเคารพแล้วก็นำไปตรวจตรองพินิจพิจารณาด้วยความเคารพแล้วปฏิบัติตามด้วยความเคารพความเคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็จะเคารพต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ค้นคว้าจนได้บรรลุธรรมส่วนพระธรรมนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาศัยพระธรรมนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งสามอย่างแยกออกโดยเนื้อความแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักความจริงเพราะฉะนั้นการฟังโดยความเคารพเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ถอนความเห็นผิดเพื่อจะได้ถอนความเข้าใจผิดเพื่อจะได้อ่อนน้อมเพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตรงทางได้ง่ายเพราะจิตมันอ่อนมันน้อมความเคารพก็คือความอ่อนความน้อมธรรมะจะละเอียดคดเคี้ยวอย่างไรก็สิ่งที่อ่อนน้อมตามมันก็เข้าตามได้ไม่ขัดไม่ติดเพราะอาศัยความเคารพอาศัยความเลื่อมใสความเคารพนี่ก็ต้องอาศัยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเข้าใจถูกต้องง่ายจิตมันเข้าอยู่ในหลักความจริงได้ง่ายไม่มัวแต่รีรอเพราะสงสัยเพราะกลัวเพราะไม่รู้เพราะหลงทำให้เนินช้าผู้มีสติปัญญาดีมาพูดสิ่งที่จริงแล้วจิตดวงนั้นผลลัพธ์มันตรงกันเข้าใจกันถูกต้องได้เร็วไม่ต้องสงสัยโน่นๆนี่ๆเหมือนกับคนที่รู้จักมีความรู้ภูมิรู้ได้เรียนหลักวิชาการเสมอกันมีความรู้เท่ากัน ขาพูดในหลักวิชาการหมดนั้นหมดนี้ก็เข้าใจทันทีด้วยกันรับรองมั่นคงด้วยกันคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งไม่รู้มาพูดแล้วเมื่อเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รับรองเขาก็หาข้อขัดแย้งเพราะเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจอย่างนี้ผลที่สุดมันก็ความเห็นปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานก็เลยมันล่าช้าไม่ทันเวลาไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะมัวแต่หาอยู่ตกลงกันไม่ได้เราทั้งหลายฟังธรรมถ้าเราตกลงก็ได้ง่ายกับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ง่ายเห็นง่ายสงบง่ายทีนี้จิตใจของเรายังไม่ทันเข้าใจหลักธรรมอันถูกต้องยอมรับตามความจริงเพราะถึงได้ยินได้ฟังหรือนานๆจึงได้ยินได้ฟังนานๆที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้พินิจพิจารณาแต่การได้ยินได้ฟังคิดนึกน้อมไปในเรื่องอื่นนี่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางการรู้ธรรมเนี่ยมันมีโอกาสน้อยเหลือเกินไม่มีช่องว่างในจิตในใจให้ธรรมะได้ไปยึดอยู่ให้มีอิทธิพลให้การความรู้ทางธรรมอิทธิพลทางโลกเหนือจิตใจของเรามากกว่าทั้งเวลาทั้งตลอดความรู้ตลอดถึงความชำนาญและความคล่องแคล่วเรื่องของโลกมันคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วกว่าเพราะเหตุนั้นทั้งโลกจึงมีบทบาทบนจิตใจของเราทำให้เราอยู่กระทบกระเทือนแบบโลกเหตุจะเข้าไปสู่ธรรมก็ธรรมก็ไม่มีกำลังจะมาช่วยของเราเพียงพอเพราะฉะนั้นเราควรพยายามเปิดประตูช่องกว้างให้ฝ่ายธรรมะเพื่อให้มีกำลังเท่าเทียมกันกับทั้งโลกหรือให้เหนือกว่าทั้งโลกก็ยิ่งดีพยายามโอปนายโกน้อมเข้ามาเห็นอะไรอย่างอื่นก็น้อมเข้ามาให้เป็นธรรมเห็นส่วนไม่ดีใครน้อมเข้ามาเป็นของจริงเป็นทุกข์เป็นสัจจะเป็นของจริงที่มีอยู่ประจำโลกมีให้เราได้พบได้เห็นได้รู้ได้พินิจพิจารณาได้เราสร้างปัญญาไม่ให้ลุ่มหลงส่วนความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเราก็ควรรู้ตามความเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นธรรมอันความจริงเพราะความสุขมีอยู่จริงในโลกถ้าความสุขไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ความสุขมาอย่างไรความสุขมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถจะเอามาเป็นสมบัติของจิตใจแล้วตั้งอยู่ในจิตใจของเราได้เพราะมีสิ่งอื่นขัดขวางหรือบรรจุสิ่งอื่นมันเต็มแล้วถึงเราอยากจะเอาเข้าไปก็เข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าได้นิดๆหน่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้หลุดออกไปเพราะฉะนั้นเราควรพยายามหาโอกาสเอาธรรมะในส่วนที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขมาอยู่ในจิตใจของเราให้มากธรรมะที่จะมาปรากฏในจิตใจของเราในต้องอาศัยโอปนายิกธรรมคือเราน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมธรรมเข้ามาในใจมีสติระลึกเข้ามาให้สู่จิตใจของเราให้เราได้อ่านธรรมที่มีอยู่ในใจของเราให้มากจะเป็นส่วนไม่ดีคือความทุกข์ความรำคาญความวุ่นวายทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นส่วนธรรมใจส่วนที่ไม่ดีที่เราควรเบื่อหน่าย ควรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราไม่โมเมาประมาทในธรรมนั้นเราพยายามที่ไม่ให้จิตใจไปพัวพันในธรรมนั้นเหมือนกับเราเห็นไฟเราเห็นยาพิษเราไม่ประมาทไม่ควรจะเอาลิ้นเอาใส่ลิ้นไม่ควรจะยึดใส่ปากมันเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพเราควรระมัดระวังไม่ให้ยาพิษตัวนั้นไปแปะเปื้อนผสมการบริโภคต่างๆมันติดเศษเหลือเข้าไปทำอันตรายเมื่อเราเห็นรู้จักชัดยาพิษว่าเป็นยาพิษแล้วส่วนอาหารเป็นอาหารส่วนยาพิษให้เป็นยาพิษเมื่อเราเห็นชัดแล้วเราก็บริโภคสิ่งที่เป็นอาหารพอเหมาะพอควรบำรุงร่างกายของเราชีวิตก็จะอยู่ได้ตามปกติธรรมดาฉันใดจิตใจของเราก็เหมือนกันยาพิษที่เราทั้งหลายเบื่อไม่ต้องการก็คือทุกข์นั่นเองเมื่อทุกข์มันจะเจือปนอยู่ในประเภทใดๆเราก็พยายามด้วยสำรวมระมัดระวังที่มาจากเหตุคือความหลงเพราะฉะนั้นเราควรมีสติรักษาตัวของเราไม่ให้หลงให้ตั้งอยู่ในสติมีความรู้ความจริงสิ่งใดเพื่อเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจเป็นไปเพื่อความสะสมสะกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความประกอบกับกองทุกข์เป็นไปเพื่อความคุกคีมัวเมาประมาทนี่ไม่ใช่ธรรมที่ส่วนที่ดีเป็นธรรมที่ส่วนเราละส่วนเราควรทิ้งธรรมประเภทนี้มีอยู่ในใจก็ควรชำระสะสางอย่าไปคิดว่ามีมากๆก็จะมีความสุขอย่าไปคิดเลยได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มีความสุขสิ่งที่เราที่ว่าหามาเพื่อให้ได้มาได้มานั้นถ้าพูดถึงความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราหลงตัวสมุทัยที่เราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ฉลาดสิ่งนั้นกลับกลายมาเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเหมือนกับความรักความรักเนี่ยจะเป็นสมุทัยก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าปิยโตชยเตโสโคปิยโตชยเตพยัญความทุกข์ความโศกเกิดขึ้นเพราะความรักความรักนี้อยู่ที่ไหนความหวงแหนความอาลัยความอาวรณ์ความเป็นภาระจะต้องคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราก็ทุกข์อีกเกิดความสุขความเสียใจเศร้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้เรื่องของความชังบ้างมันเป็นคู่กันเมื่อความชังเกิดขึ้นเราก็วันไว้ช่องว่างให้มีความรักเหลืออยู่บ้างอย่าไปชังทั้งหมดเพื่อให้จิตใจของเราได้อยู่กลางกลางความรักกับความชังจะได้จะอยู่เป็นขอบป้องกันเราเป็นรั้วป้องกันเราอย่าให้รักทั้งหมดอย่าให้ชังทั้งหมดแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามสอดส่องสิ่งที่ดีบ้างนี่อยู่ในนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งใดที่เป็นโทษที่ว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เราก็มองดูให้ดีๆอาจจะมีความสุขอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขจากการที่พระองค์ไปทนทุกข์ทรมานต่อสู้เพื่อให้ศึกษาให้รู้ทุกข์ถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์แต่ไปตั้งจิตปณิธานว่าขอให้เรามีความสุขแต่ฝ่ายเดียวพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลย กายก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนถูกแดดถูกร้อนถูกหนาวถูกควยหิวอะไรต่างๆอยากจะให้มันอยู่โดยไม่มีอะไรให้มันสบายอบอิ่มอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะรักเพราะชังเพราะไปหลงรักหลงชังหลงสุขหลงทุกข์ปรารถนาแต่ความสุขแล้วก็เกลียดทุกข์พระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะวิธีการอย่างนั้นพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมได้ความสุขเพราะพระองค์ไม่หลงสิ่งเหล่านั้นฝึกหัดจิตให้เข้มแข็งให้รู้เท่าให้รู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นกับเราเนี่ยจะแยกกันออกได้ไหมจะเป็นอันเดียวกันจริงๆเนี่ยเมื่อมาแยกไปแยกไปพิจารณาไปเอาเขาก็ไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกับแขนของเราสองอันเนี่ยทางนี้ทางนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรเพียงแต่เห็นเท่านั้นถ้าอยู่ติดข้างเดียวแล้วจะทำอย่างไรมันก็ไม่มีเสียงถ้ามีทางหนึ่งมารับกันเนี่ยเสียงมันก็ออกมาแต่ก่อนเสียงไม่มีพอเราตบปั๊บเสียงออกมาให้มันเกิดตามมาเพราะการที่มือสองอันนี่เป็นเหตุอันหนึ่งมือสองอันแล้วไปกระทบกันนี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งถ้ามือสองอันแต่ตั้งคนตั้งไม่กระทบกันเสียงก็ไม่เกิดหรือมือสองอันจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้กระทบกันตั้งคนตั้งเคลื่อนไหวของมันเองมือเสียงก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายท่านเรียกว่าอาศัยกันเกิดไม่มีโดยตรงโดยเฉพาะมันอาศัยกันเกิดเหมือนข้าวสุกนี่มันต้องอาศัยกันเกิดไม่มีโดยตรงข้าวสุกโดยตรงเราจะไปแสวงหาข้าวสุกโดยตรงตรงโดยดั้งเดิมไม่ได้ต้องมันได้จากข้าวสารได้จากข้าวเปลือกได้จากการมาจากลำต้นที่ปลูกขึ้นในดินอาศัยน้ำอาศัยแผ่นดินมันอาศัยการเกิดอย่างนั้นจึงมามีข้าวสุกแล้วมาบาดบริโภคเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นบุคคลมีชีวิตอยู่ขึ้นมาต้องอาศัยการอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ตรงๆเรื่องธรรมะก็เช่นเดียวกันเรื่องความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันแต่เป็นแต่เพียงอาศัยการเกิดเท่านั้นถ้าหากจิตของเราหนักแน่นผู้รู้ของเราฝึกรู้ความจริงให้หนักแน่นไม่ให้หวั่นไหวในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็ดีสิ่งที่กระทบกระเทือนก็ดีเพียงแต่รู้เท่าแล้วพยายามรักษาจิตไม่ให้โมหมองไม่ให้เศร้าใจไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้โมหมองเพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดดับเรามารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนะเมื่อเราศึกษาหนักเข้าหนักเข้าค่อยชำนาญขึ้นมาค่อยเห็นสิ่งที่เราผ่านไปที่เราได้เฉยได้ผ่านไปเราก็ทบทวนดูว่าอาการเหตุการณ์ภายนอกอย่างนี้เมื่อแต่ก่อนเรายังไม่ได้อบรมเราทุกข์ขนาดไหนเราจะนอนไม่หลับเราจะรับทานอาหารไม่ได้จะต้องมีปัญหามีเรื่องมีราวตั้งแต่เรามารู้ความจริงเรื่องเหล่านั้นก็ลดลงน้อยลงน้อยลงทีนี้ความสงบความกระทบกระเทือนในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยภาระอันหนักในจิตในใจก็ค่อยน้อยลงไปด้วยความเบาใจความสบายในใจค่อยมากขึ้นทีนี้อันนี้รู้ได้เฉพาะเราเท่านั้นนะคนอื่นไม่รู้เพราะมันเป็นที่จิตของเรามันปรากฏที่จิตของเราเมื่อเรารู้ของเราเป็นอย่างนี้เราก็รับรองความจริงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเห็นผลของการศึกษาเห็นผลของการปฏิบัติเห เห็นผลของการปฏิบัติถูกด้วยตรงด้วยถ้าเราศึกษาก็ตามปฏิบัติก็ตามนี่ก็ตามถ้าไม่ถูกไม่ตรงก็ไม่เห็นชัดในใจไม่มีพยานหลักฐานที่ให้เรามั่นใจถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังจากท่านสอนก็ตามถ้าไม่ปรากฏในจิตใจเลยไม่เป็นพยานที่เราให้เชื่อมั่นแน่วแน่มีแต่ความสงสัยเพราะยังไม่สัมผัสเพราะเอ็ดนั่งการปฏิบัติให้ปรากฏในจิตในใจของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อต้องการอยากรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเรียกว่ามรรคโดยย่อยๆที่สุดแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาในแนวทางเพราะฉะนั้นศีลเป็นฐานรองสมาธิสมาธิเป็นฐานรองดับรองปัญญาเมื่อฐานคือศีลไม่มั่นคงสมาธิจึงตั้งอยู่บนฐานก็อยู่ไม่ได้ข้อนี้ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วบางแห่งบางคณะที่พวกฝรั่งแล้วพวกนี้แล้วก็ว่าศีลไม่จำเป็นจะมาเคยไปอบรมเทศเรื่องทานศีลอยู่ทางออสเตรเลียพอเทศเสร็จแล้วมีคนไทยบอกว่าเขาไม่อยากฟังเท่าไรเรื่องทานศีลเขารู้แล้วอยากจะฟังแต่ปรมัตถธรรมเรื่องสมาธิภาวนาสูงๆเราก็เลยก็ไม่อยากพูดมากเมื่อต้องพูดอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดไปกลางๆว่าเอานึกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาเป็นทางได้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากขาดสิ่งแล้วสมาธิมันจะมั่นคงได้อย่างไรถ้าเราโดยพิจารณาโดยอารมณ์สิ่งที่มากระทบสิถ้าเราสมมติว่าเราทำผิดสิ่งเนี่ยสิ่งแล้วสิ่งที่มีที่มากระทบคืออะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สงบที่เราทำเดือดร้อนเมื่อเราประพฤติผิดศีลไม่รักษาศีลมันต้องมีเรื่องกระทบมากมีเรื่องก่อกวนมากเพราะไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ชอบหรือไปรักของเขาเขาไม่ชอบประพฤติผิดพระเวณีมันก็จะมีสร้างแต่ปัญหามันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเมื่อไปกินเหล้าแล้วไปเก้าก็หกอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาโดยจึงเป็นฐานรองที่สำคัญที่สุดในศีล5เท่านั้นเองถ้าเราชอบดื่มเหล้าอย่างนั้นสมาธิมันจะตั้งได้อย่างไรแต่ละข้อละข้อทำไมจึงว่าศีลเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้ธรรมส่วนละเอียดเท่าไรเห็นธรรมส่วนละเอียดเท่าไรส่วนศีลของท่านกับท่านรักษาให้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ปล่อยละเลยที่เราเลื่อมใสเพราะศีลท่านบริสุทธิ์ที่เป็นพระอรหันต์ยิ่งสะอาดกว่าพุทธชนอีกท่านบริสุทธิ์กายวาจาใจเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ที่รักษาจะว่าฉันละกิเลสได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องรักษาเพราะฉันไม่หลงจะทำอะไรก็ทำอย่าพูดอะไรก็พูดไม่มีในวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านยิ่งสำรวมยิ่งรักษายิ่งเป็นเนติแบบฉบับทุกอย่างท่านไม่ได้ปล่อยเลยจนมรณะภาพจนดับขันธ์สู่ปรินิพพานพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันพระมหากัสสปะเคยปฏิบัติถือธงของวัดแต่เบื้องต้นอย่างไรท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นท่านสำรวมอยู่อย่างนั้นท่านรักษาของท่านอยู่อย่างนั้นโดยปกติทีนี้ถ้ามีปัญหาถ้าท่านไม่รักษากิเลสจะกลับกำเริบอยู่กลับอีกนี่อีกไหมถึงกิเลสไม่มีท่านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ถึงจะไม่กำเริบอีกท่านก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไร เพราะถึงกิเลสอ

พอจะนั่งกายก็ต้องมีเวทนามีขันธ์ยังเหลืออยู่ก็ต้องมีผัสสะมีเวทนาอยู่เพราะกายไม่ได้เป็นพระอรหันต์ประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นที่อยู่วิญญาณส่วนนี้เป็นวิญญาณวิบากไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ย่อมรับรู้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีความรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามเมื่อเราทั้งหลายต้องการความมั่นคงของการปฏิบัติเพื่อให้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ความสำรวมตั้งอยู่ในศีลสำรวมกายสำรวมวาจาโดยความระมัดระวังก็เท่ากับเราสร้างสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติของเรามีระลึกการกระทำควบคุมการกระทำควบคุมการพูดของเราไม่ให้ผิดเป็นการสุจริตในทางกายทางวาจาแล้วชื่อว่าเราเดินตามทางเมื่อเราเดินตามทางที่ตรงถูกต้องแล้วนับแต่ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็ขยับเข้าใกล้หาความจุดหมายปลายทางทุกก้าวไปแต่ถ้าเราเดินทางผิดแม้ก้าวไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างจากความจริงห่างจากจุดหมายปลายทางยิ่งก้าวไปนานเท่าไหร่รวดเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะห่างเร็วมากขึ้นนี่เพราะมันผิดทางเพราะฉะนั้นทางคือสิ่งเราก็ควรพยายามสำเนียกศึกษาสำรวมระวังเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันเป็นเครื่องอุดหนุนกันถ้าคนหนึ่งไม่มีสติคนหนึ่งมีสติพยายามสำรวมพยายามสงบนักเข้านักเข้าก็มีความสำรวมความเรียบร้อยความงามความสงบความเรียบร้อยความงามเนี่ยถ้าไม่มีพลังทั้งทางกายทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลสำรวมกายวาจาเป็นพื้นฐานสะอาดแล้วเราจะใช้สติสำรวมใจเพราะเราปิดประตู2ประตูได้แล้วข้าศึกมันเข้ามาก่อกวนไม่ได้ประตูทั้ง2ถูกปิดคือประตูกายและประตูวาจาศัตรูเข้ามาไม่ได้ยังมีประตูใจอาจจะมาเขาลิดรอดเข้ามาได้เราก็ปัดตั้งสติเฉพาะประตูเดียวไม่ต้องกังวลประตูอื่นเราก็สามารถที่จะเอาชัยชนะต่ออารมณ์ที่มาก่อกวนจิตใจของเราให้มัวหมองทำให้จิตใจของเราไม่สะอาดเราอยู่ในประตูเดียวมีช่องมีโอกาสที่จะเรามีกำลังที่จะเอาชัยชนะได้มากกว่าที่ประตูของเราไม่มั่นคงเข้าทางกายก็ได้เข้าทางวาจาก็ได้เข้าทางจิตใจก็ได้แต่สติมีอันเดียวเวลามาอยู่ประตูนี้ประตูนั่นก็ว่างเป็นช่องว่างให้ศัตรูเข้ามาเวลาอยู่ประตูวาจานี่เป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นเราพึ่งตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาประตูหรือปิดประตูของเราให้ดีแล้วประตูอันเดียวแล้วพยายามแต่สมัยท่านพุทธกาลท่านจึงเปรียบอุปมาร่างกายของเราเปรียบเหมือนจอมปลวกเปรียบเหมือนปลวกใหญ่ท่านหนึ่งปลวกใหญ่นั่นร่างกายของเรามีประตูคือ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น6ประตูด้วยกันท่านว่าเมื่อต้องการจับเหี้ยมันเข้าไปอยู่ในปวงนั้นเมื่อต้องการจับตัวเหี้ยแล้วท่านว่าให้ปิดอุดให้แน่นประตูทั้ง5ช่องทั้ง5เราก็ไว้ช่องหนึ่งสำหรับเราอยู่เฝ้าคอยขุดตามช่องนั้นขุดไปก็จะได้ไปพบตัวเหี้ยจับตัวเหี้ยได้เพราะมันออกไปทางไหนไม่ได้เราปิดแล้วถึงจะหากเราไม่ปิดเราปิดไม่ดีเราปิดไม่หมดอยู่ช่องใดช่องหนึ่งเพราะตัวเหี้ยมันก็กลัวตายเหมือนกันไม่อยาก

0: ได้เหมือนกันมันก็ต้องดิ้นหาช่องออกเมื่อเห็นช่องไหนออกได้มันก็ออกไปหรือจับตัวมันไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันมันมีประตูเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สำรวจให้เหลือแต่ประตูเดียวรักษาประตูเดียวให้ดีการรักษาปฏิบัติให้ดีเกี่ยวกับเรื่องด้วยการงานทางจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากจะบังคับมากโดยวิธีการเหมือนกับเราทำงานอย่างอื่นของยาวก็ไม่ได้เราจะปล่อยมันก็กลับตัวเร็วเหมือนกับใบน้ำอยู่ในใบบัวการประคับประคองจิตเหมือนประคับประคองน้ำอยู่ในใบบัวนี่แหละให้ถือว่าอย่างนั้นน้ำที่อยู่ในใบบัวกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเผลอไม่ได้ค่ะการภาวนาที่ดูจิตของเราที่ทำจิตใจให้สงบพยายามเหมือนกับเราสำรวมระวังน้ำอยู่ในใบบัวนั่นเราจะน้ำในใบบัวเราจะกำแรงก็ไม่ได้เราจะเคลื่อนไหวแรงมากก็ไม่ได้เราจะนี่ก็ต้องพยายามทำโดยใจดีใจระมัดระวังโดยไม่ใช่เป็นของหนักใบบัวไม่หนักเลยเราจะซื้อได้โดยต้องใจจิตใจเที่ยงตรงนี่ก็เหมือนกันเรามองดูด้วยทิฏฐุชุกกรรมความเห็นในตรงโดยอุบายแยบคายก็ทำจิตใจของเราให้เห็นตรงเห็นตรงเห็นรวบรัดเข้ามาโดยเฉพาะทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จโดยใจเรารวบรัดเอาทีนี้เราดูที่ใจแล้วใจทั้งหลายมันก็ต้องมีอยู่ในที่นี้ถ้าไม่มีใจและทำทั้งหลายจะเป็นกุศลอกุศลอดีตอนาคตปัจจุบันก็มันไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารวบรัดอยู่ที่ใจนี้แล้วเราก็พยายามมันก็สร้างใจจะให้มันดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆที่หลอกไปสิ่งที่กระทบกระเทือนเหมือนกับน้ำที่อยู่ในใบบัวที่มันกลิ้งไปตามสิ่งกระทบกระเทือนเราก็พยายามติดดูให้ตั้งมั่นด้วยแม้แต่ลมหายใจก็ละเอียดตามระดับแม้แต่ความรู้ก็ละเอียดตามระดับทำความสบายด้วยถ้าจิตใจไม่สบายขัดข้องโดยต่างๆเราก็ใช้อุบายทำไมไม่มันคิดไม่ดีก็มันก็ยังคิดได้คิดไม่ให้สงบก็มันก็ยังคิดได้มันสร้างขึ้นได้เราจะสร้างความสงบไม่ได้แล้วก็จะสร้างความดีในใจไม่ได้แล้วความไม่ดีก็ยังคิดได้มันก็ต้องได้จะเป็นได้แต่ทางเดียวทางนี้ไม่ได้ยังไงมันทำเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราพยายามคิดแต่ให้มันสงบคือคำว่าความสงบเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเสียเลยคำว่าความดับมันมีอยู่แต่สิ่งที่ดับก็คือทุกข์สิ่งที่รู้มันก็ต้องมีอยู่ใครจะไปดับความรู้ได้เหมือนกับแสงสว่างเมื่อเป็นธรรมชาติใครจะไปดับได้เมื่อเราต้องการมืดเราก็ดับตาของเราถึงจะแสงสว่างมีอยู่เท่าไรก็ตามแต่ตาของเราหลับแล้วมันก็มืดได้เหมือนกันเมื่อเราต้องการแก้มืดก็ไม่ต้องไปดับดวงไม่ต้องไปหาอันอื่นเพราะดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วเรามาแก้ที่ดวงตาของเรานั่นแหละเราลืมตาขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็ได้สัมผัสกับแสงสว่างเราก็เห็นรูปต่างๆผลที่สุดเราก็มาแก้ในตาของเราเพราะสว่างก็มีอยู่แล้ววัตถุก็มีอยู่แล้วจะมืดหรือจะสว่างมันอยู่ที่ตาของเราชั้นใดก็ดีธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทุกพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในโลกนี้ในชาติมนุษย์นี้ในเดือนปีอันนี้ในจักรวาลอันนี้ในดวงอาทิตย์อันนี้ในโลกอันนี้ในธรรมอันนี้ความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีแต่เฉพาะเรากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะเราเกิดสุดท้ายไปหลังมันมีตั้งแต่ไหน จารณามาความทุกข์ไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะพวกเรานี่แต่อดีตมานานแล้วเป็นของประจำโลกเป็นของประจำธรรมพระพุทธเจ้ามาได้ตรัสรู้โลกตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วเพราะอาศัยพระองค์มาแก่ดวงตาของพระองค์ให้ใสสะอาดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ละเอียดที่คนทั้งหลายไม่เห็นที่คนธรรมดาไม่เห็นที่คนธรรมดาไม่รู้พระองค์ก็เห็นแล้วศึกษาจนรู้จนเข้าใจในสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นนั้นเอาใช้ให้เกิดประโยชน์ความสุขอย่างพึงพอใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสำเนียกศึกษาให้เข้าใจธรรมะที่ละเอียดในส่วนที่ละเอียดในส่วนที่หยาบในส่วนที่ประณีตเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาให้เหมาะสมในธรรมนั้นในส่วนนั้นเราก็จะเห็นได้ธรรมส่วนละเอียดแต่สติปัญญาของเราหยาบอารมณ์จิตใจของเราหยาบมันก็รับกันไม่ได้รับไว้ส่วนละเอียดไม่ได้ที่เหลืออยู่ก็เหลือแต่ส่วนหยาบที่เสมอกันเมื่อเราต้องการรู้เห็นธรรมะส่วนละเอียดจะต้องอาศัยความสงบจะต้องอาศัยความวิเวกต้องอาศัยสติต้องอาศัยความเพียรเราก็ต้องหาที่สงบที่วิเวกต้องมีสติมีความเพียรให้เหมาะสมพอดีพองามก็เห็นได้ก็รู้ได้เมื่อเราเพียรไม่ลดละไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสำเนียกศึกษาเฉพาะเวลาที่เรามีโอกาสอันดีเหมือนในสมัยเวลานี้ในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่ดีไม่น้อยโอกาสที่ดีอย่างนี้อาจจะหาไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้จะเป็นสิ่งที่ง่ายในปัจจุบันนี้อาจจะสิ่งที่หายากในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเหมาะสมในการที่จะเราจะศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วควรจะสละเวลาตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงใจจะอยู่บ้านก็ตามจะอยู่ป่าก็ตามเราก็ให้พยายามตั้งใจปฏิบัติในธรรมนั้นถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติได้อยู่อย่างนี้ล่ะความรู้ของเราเกี่ยวด้วยธรรมะย่อมปรากฏมีบทบาทในจิตใจให้เราได้สัมผัสความพึงพอใจความหนักแน่นความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันจดจำไว้ให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังกล่าวมาสมควรแก่การเวลายุติแต่เพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตรงคกรรมฐานครับ
2: ดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภวังคจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภวังค์และเริ่มยุ่งไปกับเรื่อง108ที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอย ยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความฉิบหายผลปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทำจนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแลคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จเหมือนงานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมายขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักหรือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แหละเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพังเพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายสร้างไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแลนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังค์อวิชชาพระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเองกรุณาจะได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันรับรองเวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าทำจึงเป็นธรรมป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินโยงกลมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคาญอยู่บ้างแต่อาจเกิดผลในเวลาต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่าถ้าเห็นว่าการเดินโยงกลมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับกายที่เป็นเครื่องมือทำงานทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่งพอกพูนภพชาติและกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหละกรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนคลางนักเพราะจิตได้รับการอบรมพอมีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้างดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลยเวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่ว และเสวยผลเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมเสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ซึ่งมีสุขบ้างทุกข์บ้างเจือปนกันไปเป็นคราวๆในรายหนึ่งๆการอบรมความดีมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ชาตินี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลส่วนขณะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆกันตามนิสัยนั้นไม่ขอแสดงไว้ณที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายไปต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและคฤหัสถ์ส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมลงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกันผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นและรู้เห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้นโปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้วไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลายจะกลายมาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสบาปกรรมและทำเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิตกรรมชอบในสมาธิวิธีผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยสาวกในครั้งพุทธกาลได้รับตนจะพึงได้รับเช่นกันข้อสำคัญอย่าคาดการสถานที่ว่าเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพานยิ่งไปกว่าการปฏิบัติตนด้วยมรรคโดยชอบทำเถิดนี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสกองทุกข์ทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมรรคนี่แลคือทำแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลำดับจนเป็นธรรมทั้งดวงใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่เถิดความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกข์โดยตรงอยู่แล้วขันธ์ก็เป็นขันธ์และทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกันคำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไปในขณะที่จิตกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วนี่แรงงานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนำผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทำไปกี่กับกี่กันก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไปแต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้นลงได้ไม่ต้องวกวนขนทุกข์ให้แบกหามอยู่เรื่อยไปทั้งสองงานนี้ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลกถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหนเพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ไม่ติดจมอยู่กับงานบนงานเวียนนั้นจนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติเพื่อตนเองในการต่อไปการออกจากสมาธิภาวนาเวลาจะออกจากที่ภาวนาพึงออกด้วยความมีสติประคองใจถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังค์นั้นไม่ใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนาแม้ถึงเวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบิณฑบาตก็ไม่ควรรบกวนปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนขึ้นมาเองงานภายนอกแม้จำเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้นเพราะงานของภวังคจิตสำคัญกว่ามากมายจนนำมาเทียบกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชำนาญในการเข้าการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไป คือจิตจะไม่รวมสงบลงได้อีกดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะเรื่องทำนองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีกการออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วหรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยขณะออกก็ควรมีสติไม่ควรออกแบบพรวดพราดไร้สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหวก่อนออกควรนึกถึงวิธีทำที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่าได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไรนึกคำบริกรรมบทใดช้าหรือเร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใดใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกำหนดจดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำผ่านมาได้ทุกระยะแล้วค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วแม้ออกจากสมาธิมาแล้วสติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนและทำข้อวัดหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรมหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์การมีสติ
3: มันสวดมนต์ทำบุญหนุนชีวิตเพื่อวิชิตความหมองให้ผ่องผลมีสติรู้เท่าทันจิตใจตนประสบสุขกุศลล้นเปรมปีเทินน้อมกราบถวายความเคารพในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณกราบนมัสการพระอาจารย์บำรุงนวพโลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณประธานฝ่ายสงฆ์เรียนท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีตามที่วัดเกศรศิลคุณได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้กรอบด้วยเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านชัยวัฒน์ชื่นกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

เรียนเชิญท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณกัมมะ

0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อลินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: อามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลัง

0: ลำดับนี้กราบอาราธนาพระอาจารย์บำรุงนวพโลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถานำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลและอนุโมทนาตามลำดับกราบอาราธนาครับ
1: ขอเจริญพรนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีแล้วก็ขออนุโมทนากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีที่เป็นเจ้าภาพสวดพระพุทธมนต์วันนี้นะเรามาฟังพระสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงมสานินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันพระโดยมีคณะท่านผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่มาร่วมในงานฟังช่วยสวดด้วยนะวันนี้สวัสดีท่านผู้ว่าใหม่นะวันนี้พวกเรามาร่วมบุญจากเจริญกิตติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลนะแต่พระพันปีหลวงของพวกเรานะท่านได้เสด็จสวรรคตนะเมื่อปีที่แล้วนะวันที่24ตุลาคม2568นะสวดเริ่มแรกก็สวดอภิธรรมนะจนถึง100วันนะก็เลยมาสวดเจริญพุทธมนต์พอเดือนมิถุนาวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาก็พระเจ้าลูกเธอนะพระองค์พาของพวกเรานะก็สิ้นพระชนนะท่านเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายนะพระองค์พานะมาเสด็จมาส่งงานที่จังหวัดอุดรธานีของพวกเราและก็หนองบัวลำภูนะครับเวลาว่างพระองค์ก็เสด็จมากราบสมทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวนะก่อนหน้านั้นก็เสด็จมาทรงบาตรนะนี่พระองค์ก็ได้เป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายที่ทรงงานที่อุดรธานีของพวกเรานะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะส่วนพระพันปีหลวงของพวกเรานะพระองค์ได้ยังมีพระชนอยู่ก็ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชนของพระองค์นะพวกเราประสบนิกรนะของพระองค์ก็มาร่วมบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาสืบต่อไปนะหลังจากเป็นเวลาก็ขอเชิญชวนนะท่านทั้งหลายทำเจริญจิตตภาวนาถวายแด่พระพันปีหลวงของพวกเราและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรกิติยาภาพระองค์พาของพวกเราเป็นเวลาก พระพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาทีบวกพระองค์พา47วินาทีนะก็ขอเชิญชวนพวกท่านทั้งหลายนะร่วมกันเจริญจิตภาวนาสืบต่อไป

ต่อไปอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเร

นี้การประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานและหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพที่บริเวณด้านหน้าพระรูปและพระฉายาลักษณ์ครับครับด้านหน้าครับในนามของวัดเกศรศิลคุณต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับและขออนุโมทนากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยการนำของท่านจักรทิพย์ศิลาวงศ์ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับที่กรุณาให้เกียรตินะครับในการเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ครับและขออนุโมทนากับหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ได้มาร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้สำหรับเสร็จสิ้นพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับยังมีการทำวัดเย็นอยู่นะครับฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้รีบกลับนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับได้อยู่ร่วมกับทางวัดเพื่อที่จะทำวัดเย็นนะครับเป็นประจำทุกวันพระนะครับที่ทางวัดเกศรศิลคุณได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็มีการทำวัดเย็นเป็นประจำทุกครั้งไปแล้วก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพประตงทานทุกๆประตงทานนะครับที่ได้นำอาหารมาต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายมนุชเชษฐ์ขจิศรนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ญาณของแกเรื่องอย่างทราบเฉพาะเรื่องของเราเข้าออกนี่แม่นยำมากทีเดียวไม่มีผิดเลยวัดเราอยู่ทางคือหมู่บ้านอยู่ตรงกลางวัดเราอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือวัดแม่ชีนี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ทางโน้นเป็นหาบกันคือบ้านอยู่ตรงกลางสำนักแม่ชีแก้วก็ไปเห็นแล้วนี่นะนั่นแหละอยู่ทางโน้นวัดเราอยู่ทางโน้นปกติเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับพวกแม่ชีแม่เชยอะไรละนี่เวลาเราไปเนี่ยพอเราออกไปแล้วพอเราจะไปไหนมาไหนเป็นนิสัยอย่างนั้นมันมายั่วเยี่ยวตอนนี้สิเราจะไปไหนมาไหนเราเกี่ยวข้องกับใครเมื่อไหร่จะไปเลยก็มาเลยนี่พอเราออกจากวัดไปแล้วบอกแล้วนะบอกพวกเพื่อนฝูงนี่ไปแล้วนะนี่นะว่าไปแล้วอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดแถวนี้อยู่ว่างั้นเรื่องว่าไปแล้วนั่นแน่นอนละไปแต่พวกนั้นเขาก็ไปดูไปแล้วว่าก็อย่างนั้นแหละแต่แน่นอนอันนี้ไม่พลาดเลยเขามาแล้วก็มาละมาจริงๆอย่างนี้แหละญาณของแกอย่างทราบเรื่องนี้เรียกว่าไม่พลาดเกี่ยวกับเรานะพอฉันอาหารแล้วเราจะไปไหนก็เราไปเที่ยวของเราอันนี้เราไปปั๊บเข้าเขาลูกไหนก็ไปละไปเรื่อยเที่ยวจะกลับมาเมื่อไรเราก็มาที่พอสายจะหันแล้วก็เป็นเวลาเราไปละนี่ไปแล้วนั่นนะว่างั้นอย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดเลยแถวนี้ว่างั้นแล้วคนก็ไปดูไปแล้วแล้วมาแล้วไม่ผิดอันนี้ไม่มีผิดเลยแกพูดว่าไปแล้วก็ไปจริงๆก็มาแล้วก็มาจริงๆเนี่ยเรียกว่ายานทั้งอย่างทราบเลยแน่เลยความรู้ของแกแปลกๆต่างๆหลายอย่างมากไม่ชี้แจงเรื่องยานอย่างทราบนั่นมีแกแม่นยำมากทีเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเสียกลางคืนแกก็รู้แล้วนะตื่นเช้ามาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วคุณแม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรกับหลวงปู่มั่นเสียแล้วเมื่อคืนนั่นก็อย่างนั้นนะพูดกันตอนเช้าพอ7 โมงเช้าเขาออกวิทยุทางคำชะอีหลานแกได้ยินวิทยุทางโน้นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้ววิ่งตั้งแต่นู้นมาเข้ามาในวัดกำลังท่านที่ร้องไห้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเป็นอะไรนะก็ญาติท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนว่างั้นเขาก็มาบอกอย่างว่าเนี่ยแกแม่นยำมากเร่งให้แกไปคือเร่งกลางคืนมาเร่งให้ไปน้องผือนานในนี่กับห้วยทรายมันไกลไม่ใช่เล่นคือแต่ก่อนไม่มีรถลาไม่มีเดินนอนทางตั้ง2-3 คืนนะเขามาหาท่านพี่น้องผือแม่ชีแก้วเขามาเดินทางตั้งแต่ห้วยทรายมานี่ถึง3 คืนนั่นแหละอยู่เวลาเป็นอะไรแกรู้แล้วไม่ผิดท่านป่วยหนักท่านเร่งให้เร่งนะคือให้เขาทอผ้าไหมจะเอาไปถวายผ้าป่าท่านให้เร่งผ้าไหมทั้งนั้นท่านก็มาเร่งบอกให้รีบนะจะไม่ทันเราจะไปนั่นเร่งเขาเร่งเขาทั้งนี้ก็เร่งก็ไม่ทันจริงพอวันสุดท้ายก็ให้ไปดูซะกองกระดูกบอกแล้วพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้ใครก็ว่าแกเป็นบ้าคุณแม่เป็นอะไรไปจะเป็นอะไรกันเนี่ยท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่นั่นอย่างนั้นนะตอนเช้าเขาก็ไปทราบจากวิทยุมาว่าท่านเสียรับกันเลยที่ร้องไห้หมดทั้งสำนัก ที่แรกมีแต่ร้องไห้คนเดียวใครก็ว่าแกเป็นบ้าเป็นบ้าอะไรเดียวว่าเมื่อท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่ว่างั้นนะแล้วตอนเช้าก็มาเล่าหลานมาเล่าให้ฟังวิ่งมาจากสถานีจากนั่นแหละคำที่มาเล่าว่าท่านเสียแล้วนี่เลยเสียงมันเป็นสภาน้ำตาละร้องไห้อีกประเทศเลยอย่างนั้นแหละแม่นยำมากนะความรู้แกพิสดารอยู่มีอะไรที่เราจะติดความรู้นี่แหละเราไล่เข้ามาจะมาแก้ที่เลยมันเพลินความรู้ต่างๆพวกเทวุฒิเทวดาอินพรหมนี่แกชำนาญมากทีเดียววันหนึ่งภาวนานี่ช่ำไม่ได้ออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนว่าภาวนาไม่ได้ผลว่างั้นนะถ้าภาวนานี่เกี่ยวข้องเทวุฒิเทวดาพวกเปรตพวกผีนี่รู้หมดนะแกพูดถึงเรื่องเปรตเรื่องผีก็หน้าขบขันดีอยู่นะเพราะผีนี่ตัวหยาบก็มีแต่ว่างั้นนะผีนี่ตัวหยาบหยาบก็มีเขาขังคุกเอาไว้เลยคุกผีก็มีเงินพวกผีทั้งหลายทั่วไปก็อยู่ธรรมดาไอ้ผีตัวโหดร้ายทารุณเขาใส่คุกเอาไว้ว่างั้นมันจะไปเยี่ยมถึงคุกผีทำไมยังต้องมาเป็นอย่างนี้วะนั่นน่ะจะเล่าเรื่องพวกผีติดคุกผีก็มีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอย่าว่าแต่คุกมนุษย์เราเลยคุกเมืองผีก็มีตัวอะไรที่มันโหดร้ายรังแกเขามากๆจับมาใส่คุกเอาไว้อยู่ในคุกพวกนี้เป็นอย่างนั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ตรงคำเราแน่แล้วว่าเป็น58
3: ครับ
2: คราวนี้เนี่ย58แท่งรวมแล้วก
3: ็11ตัน37กิโลครึ่ง
2: เออเป็น11ตัน
3: 37กิโลครึ่ง
2: 37กิโลครึ่งนี่เรียกว่าทั้งหมดเลยมา37กิโลครึ่งนี่เรียกว่าตายตัวแล้วแน่แล้วแล้วส่วนที่ม้านอกจากนี้ถ้าไม่ใช่แบบแท่งมาแท่ง12กิโลครึ่งนะเราก็จะเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นแท่งมาเร็ว12กิโลครึ่งก็เข้าอีกถ้า12กิโลครึ่งเป็นแท่งจะแจ้งมาเข้าเร็วเข้าเร็วถ้ายังไม่พอก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วค่อยๆหลอมแล้วพอมอบไปแล้วมอบเองไม่ยากคราวนี้คงไม่เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วครั้งแรก10ตันก็ใหญ่โตนี่1ตันก็ใหญ่โตพิเศษจากนั้นไปแล้วนั้นเราไม่มีพิธีอะไรจะยื่นให้เราพอรู้ว่าได้จะเท่าไหร่นี่เดี๋ยวฝ่ายหนึ่งก็สั่งธนาคารมาเลยเวลาเราไปเหมือนแก้งทำมอบกับนั่นเลยก็ได้แต่การมอบนี้มอบแล้วพี่น้องอาจจะต้องทราบทั่วหน้ากันนั่นไม่ว่ามอบมากน้อยอย่างไรต้องได้ทราบทั่วหน้ากันทุกครั้งไปนะ
4: ถามว่า
2: ถาม
4: ถึงที่เป็นคำแต่ว่าถวายทองคำ5บาท1สลึงครับดีครับ
2: 5 บาท1สลึงนั่นน้องเอกและพ่อแม่มาจากน้องคายกราบถวายทองคำ5บาท1สลึงพร้อมเงินสด 19,000 บาทและครอบและกราบอาราธนาหลวงตา ครองธาตุขันธ์ไปอีกนานแสนนานรอลูกหลานกลับไปหาทองมาถวายอีกลูกหลานอย่านอนใจนักหน้าต้องไปเร็วๆหน่อยได้มากๆนะมันนอนใจไม่ได้นะหลานสั่งตาตาสั่งหลานก็ต้องสั่งนั่นด้วยนี่ทองคำนี่เราคิดว่าจะค่อยไหลซึมมาเรื่อยๆนอกจากส่วนใหญ่ไปแล้วก็จะไหลซึมเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ตามเดิมตามเดิมอยู่ในตู้นิรภัยเก็บไว้ที่ตู้นิรภัยธนาคารเพราะเราจองธนาคารเป็นพิเศษไว้แล้วที่เก็บก็ต้องเก็บไว้ในธนาคารพอร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ออกร้อมพร้อมมอบเมื่อไหร่แล้วก็มอบถ้ายังไม่มอบก็เก็บไว้ธนาคารที่ตู้นิรภัยมันจะไม่เสร็จมันจะค่อยไหลซึมมาตามศรัทธาทั่วประเทศแล้วแต่ใครจะมีโอกาสมากน้อยการใดเวลาใดก็ทำมาตามนั้นเอาแบบส่วนใหญ่ก็ยังที่ว่าเนี่ยคงกันแน่ในสิบเอ็ดตันครับสามสิบหกกิโล
3: ฮะเป็นตันสามสิบเจ็ดกิโลครึ่งครับ
2: สามสิบเจ็ด
3: ครับ
2: ประมาณสักสิบเอ็ดตันครับสามสิบเอ็ดกิโลครึ่งดีแน่แล้วอย่างนี้การนั้นก็จะไหลซึมมา ถ้าเป็นแบบผู้ปรับเป็นทองคำแท่งมาเท่าไรเวลานี้จะเข้าพร้อมกันหมดแท่งหมายถึงว่า12กิโลครึ่งเรียกว่า1แท่ง1แท่งในระยะที่เราจะมอบนี่ทองแท่งเหล่านี้มาเท่าไรเข้าพร้อมกันหมดแล้วเราก็ไม่คาดไปคิดไว้อะไรนักคือว่าจะได้ทองคำจำนวนน้ำหนักถึง11ตันนะครับเขาเรียกว่ามีสุขภาพหมายอยู่บ้างเพราะเรามันอกตะแตกในสิบกันนั้นแล้วคืออันนี้ไม่ให้ใครทราบเลยหมูอยู่ภายในท องคำเราที่อยู่ในธนาคารเงินคำหลวงมันชื่อนอกจากมีน้อยแล้วยังชื่อไปที่เราเลยพูดไม่ได้เลยมันไปคิดเป็นกังวลมากในทองคำที่มีน้อยในคำหลวงเราจะพยายามเอาทองคำให้ได้สิบตังค์ฝังไว้ภายในลึกๆเพราะฉะนั้นจึงมุ่งมั่นตั้งมือเล่นไม่ถอยถึงทองคำก็ค่อยได้ก็มาเรื่อยๆเพิ่งถึงก็อยากเชื่อพออ้าปากพูดได้แล้วเราก็แยบออกมาเพื่อทองคำแล้วเวลานี้มีทองหลวงมันชื่อมันไม่ได้คู่นะว่าถ้ามันมีโอกาสควรจะได้ในครั้งเดียวแบบนี้ก็เราก็อยากได้ให้เป็นคู่เพื่อคู่มันต้องเป็นหนึ่งตันนะเราก็ว่าคือเราได้สิบให้เป็นสิบเอ็ดตันแล้วก็จะไปคู่ไปของคำในครั้งหลวงระหว่างนั้นสุดท้ายมันก็ได้จริงๆแล้วตามกำเดียวกำหนดไว้ลึกๆเราแบกเลยหัวใจเราคนเดียวนะไม่บอกใครเลยของคำจิตตันจะประกาศบ้างบ้างบ้างหาสารบายออกไปถามประชาชนถึงน้องสาวใจเราเพื่อจะให้มาแบ่งเบากันในหัวอกซึ่งมีสองคำน้ำหนักสุดตันที่เราแบกเยอะๆเนี่ยให้ค่อยเราลงแล้วหนูชนนะตรงนี้ประกาศเรื่องเรื่อยสองคำเข้มข้นมากนะเรื่องได้พอประมาณที่จะแยกออกเรื่องสองคำที่เราจึงไม่ออกเพราะออกก็มาเรื่องเป็นไม่เต็มหน่วยตาม ที่เรามุ่งหมายไว้แล้ว ส่วนทองคำที่มีน้อยในครั้งหลวงเราก็ยอมรับว่ามีน้อย เราแล้วมีโอกาสบรรดาพี่น้องทั้งหลายจะมือจะค่อยๆไหลค่อยสูญมาเรื่อยอย่างนี้ก็เป็นความดีงามสำหรับชาติไทยเราฝนตกใหญ่ตกหนักตกปล่อยๆอย่างนี้มันก็ทำน้ำให้เต็มเมืองเต็มบ่อได้เช่นเดียวกันนี่ของคำถ้าพูดตามความรู้สึกแล้วเรียกว่าเมื่อทำหลวงเรายังมีน้อยอยู่ที่ได้มีแล้วก็สมมากสมหมายการที่เราตั้งไว้เบื้องต้นว่าให้ได้เท่านั้นแต่เมื่อได้มาแล้วก็หนุนกันขึ้นคือเวลาแยกไปอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่สุขใจที่ทองคำเราทั้งหมดในทางหลวงนี้ยังมีน้อยอยู่นะเราหนุนในขณะนี้ก็เป็นกำลังของชาติไทยเราคือน้องทั้งหลายได้พอเป็นไปมีพออยู่พอกินพอใช้พอแล้วควรจะได้บริจาคไว้ใส่หัวใจในทางหลวงของเราด้วยทองคำต่อไปอีกก็จะเป็นของอันนี้หลวงตาไม่ติดละอีกแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้11ตันที่แรก10ตันจากนั้นมาก็ค่อยคืบคานเข้าไปถึง11ตันที่นี้ก็ยกว่าไปในส่วนปีกย่อยของทองคำที่จะไหลซึมเข้ามาสู่ทางหลวงของเราให้มีมากมุ่งขึ้นไปนั้นเราไม่จะติดนะเราเปิดใจพี่น้องหลายทราบถ้าท่านที่ไหนมีศรัทธามากน้อยก็ค่อยไหลเข้ามาสูงเวลาดังที่นี่ดังมาบางอย่างเล็กน้อยจุ่มเข้าสูงเข้ามันก็มากเองสำหรับความปลอดภัยในสมบัติทั้งหลายที่มีน้องทั่วประเทศไทยบริปากล่าวมาผ่านหลวงตาอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยพอหลวงตาเชื่อตัวเองตัวเองกับธรรมเป็นเดียวกันจึงมันมีคือหมายว่าทำจะเองเอียงมันสุดเต็มส่วนทองทำก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าทุกกระเบียดเลยตั้งแต่ต้นมาเห็นตอนราบตั้งแต่ต้นมาเรื่อยเลยสำหรับเงินสดนั้นเคยเรียนที่น้องหลายตามันกระจายทั่วประเทศไทยผ่านก่อการสร้างทุกข้ามมาก็ค่อยๆเลยทุกชาติทุกภาคการจัดการจะเป็นมากน้อย มีหมายถึงเงินสดเพราะงั้นมันจึงไม่เข้าสู่ทางหลวงเหมือนทองคำกับเงินล้านนะไม่เข้าเพียง 2,000 กว่าล้านเงินสด 2,000 กว่าล้านซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงเรานอกจากนั้นไม่ได้เข้าอีกเลยกระจายทั่วประเทศไทยเราก็พอใจนะเป็นลำดับลำดาจากลำดาสิ่งนั้นเท่าไหร่ที่มีความรักชาติ มีความเสียสละผมเป็นลูกชาวพูดด้วยเชื่อฟังคำของครูของอาจารย์พุทธศาสนาคือศาสนาโอเคธรรมะเป็นสอขารธรรมเป็นธรรมที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็นำออกมาปฏิบัติต่อชาติบ้านเมืองของเราความสมบูรณ์ภูมิผลก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเช่นทองคำนั้นหนักที่เบียดการอยู่ธรรมดาจะได้ที่จะได้เมื่อไหร่ไม่มีทางได้เลยแต่นี่ก็เพราะความมุสาพยายามจากความรักชาติรักศาสนารักความเสียใจละจะฟังเสียงเสียงอัดเสียงเสียงจากครูจากอาจารย์แต่เรื่องก็ค่อยเป็นมาเวลานี้ค่อยหนุนสูงหนุนขึ้นให้ท่านทั้งหลายเชื่อทำเถิดนะท่านทั้งหลายจะไม่ส่งไม่ฟังเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีหัวหน้าให้ฟังเสียงหัวหน้าอย่าบึกอย่าบึ้งอย่าปีนเปลี่ยวอย่าทะเลทะไหลเห็นว่าเป็นความถูกต้องดีงามยิ่งกว่าหัวหน้าที่ควรจะเชื่อถือได้ให้เดินตามนั้นที่เรานำพี่น้องทั้งหลายนั้นเรียกว่าเรานำสุดทีเอาทำเป็นเข็มทิศทีเดียวนะแล้วไม่เอาโลกเข้ามาเป็นใหญ่แม้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอะไรแล้วก็ตามเราจะเข้ามาประกบ กับธรรมมาประกอบกับธรรมธรรมยอมรับมากน้อยเพียงไรเพียงไรจะรับเพียงนั้นเพียงนั้นถ้าธรรมขัดกับธรรมแล้วปัดออกปัดออกเราดำเนินอย่างนั้นตลอดมาดังที่นำถึงน้องทั้งหลายก้าวเดินมาถึง6ปีฝ่านี้สมบัติที่น้องหลายบริจาคมา มากน้อยอย่างไรดังที่เห็นนี่บาปหนึ่งเราไม่เคยแตะบางที่ไหนท่านทั้งหลายจะหาที่ไหนหาผู้นำที่บริสุทธิ์ขนาดนี้นะไม่เคยแตะเพราะอะไรแล้วหนึ่งแล้วซึ่งแต่ก่อนเรื่องมันเป็นผู้นำเราก็พอในตัวของเราแล้วทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีแยกกันได้เลยเป็นธรรมชาติถ้าจะเรียกว่าธรรมชาติก็ไม่ผิดหรือวิมุตติขานในหัวใจในท่ามกลางโถงกระดูกนี่ก็ไม่ผิดนี่เราพอแล้วก็บอกแล้วชัดเจนนี่อย่าภาษาธรรมกิเลสมันจะตีความหมายขึ้นว่างอย่างรวมคอยเหยียบคำเสมอทำจะเอาความจริงออกมาด้วยความอุตส่าห์พยายามตามด้วยความสัตย์ความจริงเช่นเดียวกันจนเป็นผลแสดงออกมาถางขึ้นมาในหัวใจนั่นตั้งแต่ล้มลุกคุกคานอุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายเพื่อตัวเองโดยเฉพาะไม่เคยเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาหนักเบาขนาดไหนเพื่อตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์หลังจากได้ฟังว่าคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ตายใจสุดขีดแล้วสละลงไปทุกอย่างสุดขีดเหมือนกันไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นเอาไม่เป็นเอาตายเขาว่าเลยพร้อมมาผลนิพพานท้าทายอยู่ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตากพระเกิดร้อนคือพ่อแม่ครูอาจารย์ว่างจึงท่านส่งไว้แล้วซึ่งมาผลนิพพานที่ตรงฝันฝันก็ไปเลยมันก็ถึงใจจากนั้นก็บึกบึนเต็มกำลังด้วยความภาคเพียรขยันกระจายมาตลอดตลอดตลอดตลอดในระยะ9ปีที่เราได้บำเพ็ญนี้เรียกว่าตกนรกทั้งแผ่นเลยมันก็ยังไงตกนรกทั้งแผ่นไม่ได้มีความผาสุกเย็นใจสบายใจในเยียบททั้งสี่มีกำหมุนกับที่ฆ่าที่อยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ทรมานอดบ้างอื่นบ้างทุกอย่างบางทีก็เป็นจะตายด้วยการอดก็มันเอาอดแต่ทำนี่ทองครึ่งทองครึ่งหัวใจเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนความเพียรได้ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีความเพียรเป็นตลอดเวลาเพราะสติติดแนบอยู่กับตัวเองมีความเห็นทุกขนาดนั้นเอายอมรับบิณฑบาตไม่ถึงหมู่บ้านเขาไปนั่งเจ้าอยู่กลางทางทั้งที่เราคาดว่าวันพรุ่งนี้จะพอถึงเราว่าพอถึงแต่มันไม่ถึงไปสูงกลางทางไปไม่ได้แล้วนั่งเจ้าแต่จิตมันไม่ได้เจ้านะมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าเนี่ยมันดึงไปอยู่อย่างนี้ระหว่างธาตุขันกับธรรมเป็นของหายากเรื่องธาตุขันไม่ยากอะไรเลยหรือจะตายนี่พอไปฉันกลับมานี่ม้าแข่งสู้ไม่ได้กำลังวังชาก็ดีในระยะนั้นอายุ30ปีกว่ากำลังวังชาก็ดีพอฉันเสร็จแล้วดีขึงเลยนะคือว่าเป็นร่างเจ้าไม่มีเลยนั่นเห็นมันดีง่ายนี่ผลทางธาตุขันแต่ผลด้านธรรมานี้ดียากนะเพราะฉะนั้นจึงต้องขยันวันนี้ให้มากให้มากจะเป็นจะตายก็มุ่งแต่จุดเดียวคืออรหัตกับผลนะมุ่งอย่างแรงกล้าไม่มีคำว่าอ่อนเลยว่าอย่างนี้มันจะทุกข์ยากขนาดไหนจิตใจมันแน่วนี่แหละมันจูงความภาคความเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกอย่างทุกอย่างไปได้ด้วยความด้วยความหวังอันนี้แหละหวังต่อแดนพ้นทุกข์แล้วก้าวจิตก็ก้าวเลยด้วยความเพียรเผ็ดร้อนขนาดไหนผลก็ปรากฏขึ้นมาตามความเพียรเหตุกับผลกลมกลืนกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกิเลสก็เบาลงเบาลงเบาลงกิเลสคือข้าศึกของหัวใจเรา ความโลภความโกรธราคะตัณหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในหัวใจตลอดล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาให้หมุนตัวทำให้สัตว์โลกเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากนี่ฟาดถลงฟาดถลงอันนี้สงบลงจิตใจสว่างขึ้นจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาท่านหลายฟังให้ใจให้ดีนะหลวงตาบัวไม่อยู่นานนะจะตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นั่นนี่เราถอดออกมาจากหัวใจด้วยความเมตตาต่อท่านทั้งหลายได้มาฟังด้วยทั่วหน้ากันเพราะงั้นคำว่าที่ว่าใครจะมาหัวเราะหาอุบายวิธีการมาลบล้างความจริงที่มีเต็มหัวใจเรานี้มีเต็มโลกก็ถามเราไม่เคยสนใจยิ่งกว่าทำที่เลิศเลยสำหรับที่จะทำให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถึงขนาดพ้นทุกข์ได้ด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยความมาจอมปลอมมาโจมตีท่านั้นท่านี้เขาใหญ่ไหมอันนี้เรื่องของกิเลสแล้วมูดลองพูดบืนมาอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่เคยที่จะช่วยผู้ใหญ่นะเราจะเอาตัวของเราโดยเฉพาะ 100% 100% พุ่งตลอดความรู้มากน้อยนี่เวลาปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมเกิดปฏิบัติตามกิเลสเกิดวันยังคำเต็มทุกหัวใจเดือดร้อนทุกหย่อมยาทำเกิดหัวใจมากน้อยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในใจร่างกายอ่อนเปียกจิตใจเหมือนห่อเหินเดินฟ้าอยู่ในร่างที่อ่อนเปียกฟังที่ไหนนี่แหละที่มันเบิกบืนนะอันนี้เมื่อเอาไม่หยุดไม่ถอยเอาหนักเบาตามเป็นตาฟาดกันลงเลยสุดท้ายขอสรุปความเลยก็หมุนไม่ถอยก็สว่างจ้าขึ้นมาเลยนั่นแหละธรรมะประเภทนี้เราไม่เคยคิดไม่เคยคาดไว้ตั้งแต่เกิดมาก็ว่างั้นเถอะมาบวชเป็นจุดที่มุ่งหมายต่อธรรมแทนที่จะคาดนั้นทั้งผิดคาดผิดหมายทั้งนั้นนะเวลาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนี่ก็เคยได้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยความอัศจรรย์สดสดร้อนๆไม่มีธรรมชาตินี้จะไม่มีจืดจางตลอดไปพูดเมื่อไหร่สดสดร้อนๆเมื่อนั้นไม่มีคำว่าเป็นของเก่าของใหม่เป็นความสดสดร้อนๆอัศจรรย์อยู่ในหัวใจตลอดไปเลยเมื่อแสดงออกมาที่ไหนก็สดสดร้อนๆตลอดไปอย่างนี้เนี่ยธรรมประเภทนี้แสดงผางขึ้นมาเนี่ยประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มความจริงกับฟ้าดินเขาอยู่ของเขาเนี่ยแต่มันเป็นอยู่ในระหว่างจิตกับขันธ์จิตกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกันนี่เหมือนว่าฟ้าดินถล่มผึ่งอะไรนี่มีธรรมชาติที่กระจ่างแจ้งขึ้นมาซึ่งถูกปิดบังจากกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนี่กิเลสตัวมืดบอดตัวหนักหน่วงที่สุดขาดสะบั้นลงไปธรรมชาตินี้ดิ่งผึ่งขึ้นมานี่ เหมือนกับฟ้าดินถล่มเดียวๆนะฟังท่านทั้งหลายอย่าฟังให้ฟังหลวงตาบัวตายแล้วจะไม่มีใครพูดอย่างเปิดอกให้ท่านทั้งหลายฟังถึงขนาดออกอุทานในเดียวนั่นเลยธาตุขันธ์นี่หวั่นไปหมดน้ำตานี่พังเลยจ้ะนะออกเองพังเลยเปียกหมดเลยฟังดิถึงขนาดโอ้โหเนี่ยนั่นนี่พระพุทธเจ้าตัดสรู้อย่างนี้แลเหลืออย่างนี้แลเหลือนั่นมันย้ำแล้วย้ำแล้วให้ถึงใจจับธรรมชาติที่อัศจรรย์เลิศเลือนั้นซึ่งเราไม่เคยคาดคิดแต่ไม่ปรากฏในปัจจุบันในขณะนั้นถึงขนาดออกอุทานว่าเหรอพระพุทธเจ้าตัดสรู้อย่างนี้เหลืออย่างที่เป็นนี้นะพุทธะแท้เป็นอย่างนี้แลเหลือทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ถ้าสังฆาคือสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอขึ้นอุทานถึงใจถึงใจจากนั้นก็ประมวลมา พอเป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เป็นแล้วนะเป็นน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันแล้วกระจ่างครอบโลกธาตุเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีจะแยกแยะกันไหนเหมือนกับน้ำมหาสมุทรจ่อลงตรงไหนถูกเป็นน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดแล้วจะไปจ่อหาอะไรจ่อที่เดียวมันก็ถึงกันแล้วนี่ผางขึ้นมาเดียวถึงกันหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ไม่ต้องถามถึงท่านไหนฟังคำนี้ให้ดี
1: จ้าลงตรงเดียวหยุดเดียวนี่ทางด้านถึงกันหมดเออพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้แหละเหลืออย่างนี้เหลือนั่นเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรเป็นมหาสมุทรเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันเลยนั่นเนี่ยไปเรียนจากใครเราเคยคิดเคยอ่านไว้เมื่อไรทำประเภทนี้เมื่อหลักฐานพยานได้กระจ่างขึ้นมาแล้วทำไมไม่พูดไม่ได้ใจเป็นนักรู้นักเห็นเมื่อรู้เห็นชัดเจนแล้วทำไมจะพูดออกมาไม่ได้นี่แหละที่นี่เมื่อมันลงถึงขนาดนั้นแล้ว กับเราที่เคยนอนจมมากับวัฏวนกี่ภพกี่ชาติจิตดวงนี้ไม่เคยตายเพราะมันติดตามกันมาแต่ภาคปฏิบัติตั้งแต่จิตใจสงบสงบมาเนี่ยติดตามจิตดวงนี้มาแต่ก่อนตามมันไม่ได้มันรู้สร้างหมดทั้งตัวไม่ทราบว่าจิตคืออะไรร่างกายทุกส่วนก็รู้ไปหมดก็เลยกลายเป็นจิตไปหมดแล้วผมเหมาว่าเราทั้งคนนี่เป็นใจหรือว่าใจเป็นเราทั้งธาตุทั้งขันธ์บวกกันไปด้วยเสียเวลาภาวนาจิตสงบเข้าไปมันก็หดเข้าไปหดเข้าไปถึงการสมาธิค่อยรวมตัวเข้าไปเป็นจุดของความรู้ความรู้อันนี้ละอันที่ตายไม่เป็นจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาออกอะไรนี้เปิดออกเปิดออกอะไรมาหุ้มห่อจิตดวงนี้เปิดออกเปิดออกจิตดวงนี้ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งผ่องใสที่นี่ก็มีที่นี่สุดท้ายก็มีตั้งแต่จิตตรงนี้พุ่งพุ่งพุ่งสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อไว้ปัดออกปัดออกด้วยสติปัญญาตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติถึงมหาสติมหาปัญญามีตั้งแต่นั่นอะไรซักฟอกจิตดวงนี้ให้สะอาดไปจนจนกระทั่งพุ่งถึงขีดธรรมกิเลสนั้นสิ้นซากไปในขณะนั้นธรรมชาติที่แท้จริงคือธรรมธาตุหรือมุดหลุดพ้นคือธรรมชาติที่ตายไม่เป็นได้จากจิตดวงนี้เองไปเป็นธรรมธาตุไม่ได้ชิบหายไม่ได้ตายนะท่านหลายจำเอาไว้นะใจไม่ได้ตายนะ นี่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นล้มลุกคุกคานมาตามมาจนกระทั่งถึงที่สุดของจิตตรงนี้จะไปถึงไหนถึงที่สุดของจิตตรงนี้ก็คือธรรมธาตุที่เลิศเลอสุดยอดหาที่ต้องติไม่ได้แล้วหมดทางต้องติว่าจะสูงจะต่ำจะใหญ่จะเล็กอะไรต้องติไม่ได้เลยพอดีทุกอย่างเลยพอดีด้วยความเลิศเลอนอกสมมติทั้งนั้น นี่ล่ะที่ให้เกิดความประทับใจเต็มเหนี่ยวในหัวใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วก็พออันนี้เปิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นแล้วที่สนิท เรื่องครบเรื่องชาติของตัวเองตลอดสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุซึ่งเป็นมาแบบเดียวกันมันก็จ้าขึ้นมาเห็นตั้งความประทับใจแดนพ้นทุกข์ประหนึ่งว่าสุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้เห็นทั้งสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยความจำฟองเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้มาทุกภพทุกชาติกี่กับกี่กันนับไม่ได้จำไม่ได้ตลอดมามันก็เห็นทั้งหมดเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันก็ยกคำที่อัศจรรย์ธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้ขึ้นมาว่าแม้ถ้าถึงเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครได้ล่ะในโลกนี้ประหนึ่งว่าจะไม่มีใครรู้ได้เห็นได้เลยก็มีธรรมชาตินี้อันเดียวนี่เลิศเลยเนื้อไปเยอะทุกอย่างแล้วใครจะสามารถไปรู้ธรรมชาตินี้ได้เกิดความท้อใจนะท้อใจอ่อนใจสอนไปทำไมไปพูดที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าว่าบ้าแล้วอยู่เฉยๆธรรมดาบินทบาทกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปให้ถึงกาลเวลาของธาตุขันธ์พังเสียแล้วก็ไปเสียทางนั้นดีกว่าที่จะไปยุ่งให้เขาหาว่าบ้าหนักนี่แหละเรียกว่าท้อใจที่จะสั่งสอนใครได้เพราะที่แรกคิดว่าจะไม่มีใครรู้ได้เห็นได้เห็นที่นี่ทำมาหนึ่งก็ขามขึ้นมาละที่นั่นฟังแล้วนี่แหละทำเตือนทำเกิดพอเราจะทอดทุระจริงๆจะไม่เล่นกับใครเลยมินทบาทในป่าในเขาพอถึงกาลเวลาแล้วก็ไปเสียก็นั่นพูดอะไรให้เสียเวลาเวลานักหน่อยเปล่าๆทำก็ขุดขึ้นมาอย่างแรงนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่จะเรียกว่าทำเกิดได้ 100% พอจิต
2: จะปล่อยอะไรทอดอะไรในการที่จะสั่งสอนใครต่อใครแล้วธรรมก็ผุดขึ้นมาก็เมื่อว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยว่าไม่มีใครจะสามารถที่จะรู้ได้ในโลกนี้แล้วเราเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นทำขึ้นแล้วนะเพราะว่าสิ่งเป็นสุดวิสัยแล้วของโลกที่จะรู้ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนเราทำไมถึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดมันก็วิ่งถึงสายทางมาสายทางก็คือสายบารมีของตัวที่สร้างคุณงามความดีมาเป็นลำดับหนุนเข้ามาเป็นทางเข้ามามาด้วยสวดคารธรรมตามทางของศาสดาที่สอนไว้เดินก้าวเดินกันนั่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดท่านนี้ทางนี้ก็จับนี่ปุ๊บ กับทางเดินของเราเข้ามามันมีทางเข้ามามาถึงจุดนี้อ๋อรับทันทีเลยอ๋อรู้ได้นะเห็นไหมที่นี่ไม่ปฏิเสธเลยนะรู้ได้ถึงไม่มากก็รู้ได้นั่นเพราะมันมีสายทางมานี่สายทางก็คือสายบารมีทางก้าวเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่ถึงที่แล้วก็ผ่านไปได้ผู้ที่ยังไม่ถึงก็ก้าวมามีสายทางมายอมรับทันทีเลยอ๋อรู้ได้นี่ล่ะเราก็ไม่ลืมเพราะกระตุกกันอย่างแรงทีเดียวจากนั้นนะก็เลยแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงจะว่าอย่างยิ่งพระนั่นแหละที่วิ่งตามอยู่ในป่านั่นเขาวิ่งไปไหนหลบไปไหนไม่พ้นพาวิ่งตามเรื่อยมาจนกระทั่งออกมาสอนโลกถึงขนาดที่อย่างที่เห็นอยู่เวลานี้เราก็ไม่เคยคาดคิดมันจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันกับพี่น้องชาวไทยและตัวเองไม่สงสัยเราด้วยเหตุนี้มันถึงค่อยเปลี่ยนค่อยไปมันก็ออกมาอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะถึงขนาดนี้จะว่าช่วยโลกหรือว่าช่วยโลกออกกลางสนามรบกับความจนจะผิดไปไหนล่ะนั่นมันก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เรื่องอะไรนี่แหละที่เด็กช่วยโลกมาโดยลำดับโดยไม่คาดไม่คิดมันหักเป็นมาเองอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็มาถึงจุดที่เราต้องการสมมากสมหมายแล้วอันนี้ก็ดีนะท่องคำที่แรกนะแหมมันเหมือนกับฉลบสลายภายในจิตใจท่องคำไปดูในทางหลวงก็มีน้อยมากแล้วมีหลามซ้ำขี้ด้วยนี่แหละกระเทือนใจเราก็รับแบกนี่ในจอใจดึกๆนะอย่างไรเราจะพยายามให้ได้ทองคำน้ำหนักสิบตันจะพอเยียวยากันกับทองคำที่มีอยู่แล้วในกลางหลวงซึ่งน้อยมากเลยเอาได้สิบตันนี่ก็จะพอหายใจได้บ้างเราคิดว่างั้นไอ้ส่วนที่ยังพูดไม่ได้เลยนะตั้งแต่สิบตันนี้หัวอกก็จะแตกอยู่แล้วนั่นจึงพาพี่น้องทั้งหลายบึกบึนแล้วสมประกอบกับพี่น้องชาวไทยเราก็เป็นลูกชาวพุทธเชื่ออาจเชื่อธรรมด้วยเป็นผู้รักชาติรักความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันด้วยพากันก้าวเดินตั้งแต่เราเป็นผู้นำมาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จนกระทั่งทองคำเราได้ตามกฎกำหนดกฎเกณฑ์ทองคำได้ฉะนั้นก็ได้เท่านั้นแล้วนี่นอนล่าก็อย่างน้อย10ล้านก็ได้10ล้านกว่าแล้วนี่เรียกว่าสมมักสมหมายทุกอย่างอันนี้เป็นส่วนปีกย่อยที่จะประดับชาติไทยของเราให้สง่างามมีกิ่งก้านสาขาดอกใบสวยๆงามขึ้นที่จะทองคำจะไหลจะซึมเข้ามามากน้อยเพียงไรเราก็เปิดทางเอาไว้นี่อันนี้เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษเราไม่ขอเรียกว่าหยุดแล้วเรื่องการขอการวิงวอนใดๆทั้งหมดก็จะไม่วิงวอนละก็เปิดให้พี่น้องทั้งหลายก้าวเดินตามบัญญาใสในความรักชาติของตนแล้วท่านผู้ใดมีมากน้อยเป็นไรก็ค่อยบริจาคค่อยสืบทราบขึ้นมาเราก็จะนำทองคำนี้เข้าสู่กลางหลวงตามเดิมเรียกว่าสมบัติเหล่านี้ไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเราเป็นผู้นำเองบริสุทธิ์ด้วยความพอของเราเราช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารเราจึงเน้นนำมันเก็บรักษาไว้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยนี่ก็ได้ผลมาอย่างนี้แล้วขอพี่น้องหลายได้ทราบอย่างเต็มหัวใจว่าเราเปิดใจของเราออกว่าเราบริสุทธิ์เต็มที่ในการช่วยโลก ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต่อไปนี้ก็ท่านผู้ใดมีศรัทธามากน้อยตามกำลังแล้วแต่จะพิจารณาในหัวใจแห่งชาติของตัวเองคือคำหลวงเราขอเรียนให้ทราบว่าทองคำเราเวลานี้ในคำหลวงยังมีน้อยอยู่นะนี่แหละที่เราได้พยายามอยู่เวลานี้แต่ส่วนใหญ่เราก็ได้แล้วบึกบืนไปเลยประกาศตั้งปีๆไหนไม่เหมาะสมแต่ให้มันค่อยซึมซาบเข้ามาแสดงน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราไปตลอดสายเลยเอาพยายามถึงจะยังมันยังไม่อิ่มมันยังเหลืออยู่เล็กน้อยก็พยายามออกให้อิ่มให้อิ่มก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้เอาละพอวันนี้เท่านั้นละ
4: ถวายเช็ดเอาไว้กราบลาไปบุญในที่หาเงินหาทองมา
2: ครับ
4: เออ
2: เอา
5: ตาจะรับน้องเข้าถวายหมื่น
2: แล้ว
4: นี่คุณมัน
2: ทําอะไรกัน อืม
4: ก็
2: นั่น
4: ม
2: ีอ
4: ะไร
2: กอง
4: เยอะ
2: ฮะกองเยอะเอออันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยจะ 3:00 นแล้วยังไม่ถึง
5: พ่อเจ้าขาฮ
2: ะ
5: คุณศรีสมรทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: เออ
5: ต่อไปนี้ค่ะคุณนุ่มลูกสรคัททําบุญให้เด็กชายชนะเด็กหญิงคัทพรทอง2บาทค่ะ
2: นั่น
5: แล้วก็ผ้าอาบน้ำฝน5ผืนปัจจัย 5,000 อยู่บนต้นค่ะคณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรม 10,000 บนต้นเลยค่ะต้นนี้ 15,000 เจ้าค่ะ
2: พอใจพอใจต้องทำนี่มันน่ะไปถึงประมาณนี้นะมันจะค่อยไหลซึมไปเรื่อยนะทองคำแล้วมันจะค่อยไหลซึมไปเรื่อยค่อยหนุนขึ้นไปเรื่อยพอเราได้พื้นฐานมันต้องผ่านไว้แล้วต่อไปนี้จะค่อยไหลซึมเราก็เปิดแย้มประตูเราไม่เปิดจริงๆล่ะคือเปิดจริงๆแล้วบางทีไม่มีทองคำเข้าแล้วมันขายหน้าเข้าใจไหมเราต้องแย้มประตูไว้นิดๆมันก็ไหลเข้าแบบนั้นล่ะถ้าเปิดกว้างๆนี่เดี๋ยวทองคำไม่มีมาเลยมันขายหน้าเข้าใจไหมต้องปิดเอาไว้แย้มมันนิดๆกับทองคำค่อยไหลซึมมาพอดีกัน
5: หล
2: ว
5: งตาที่ฝากเด้อหลานลากล
2: ับ วัน
5: น
2: ี้
5: ด้วย
2: เ
5: จ้
2: าค่ะไปสวัสดีนะบุญก็เลยเต็มหัวอกแล้วนี่เห็นไหมล่ะพอใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยงานถือว่างานหลวงตาบัวนี่ก็คืองานชาติไทยของเรานั่นแหละไม่ไปเข้าสู่จุดรวมมดไม่ไปไหนนะถืออันนี้เป็นต้นเหตุบำเพ็ญกุศลเข้าสู่ชาติของเราเท่านั้นเอาถวายแล้วถวาย
4: หนึ่งบาทครับทองคำครับ
2: ฮะ
4: คำหนึ่งบาทครับ
2: เออนั่นมาอีกแล้วมาเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละมาเรื่อยๆจริงอะไรก็มาเรื่อยนะ
5: จะกล
2: ับ
5: ว
2: ัน
5: น
2: ี้
5: นะ
2: ฮะ
5: จะกลับวันนี
2: ้กลับวันนี้เนาะเออเอาใส่นี่เออไปสวัสดีนะนี่ลูกศิษย์ก้นกุฏินี้มานานแสนนานนั่นแหละถือขาดใหญ่หลวงตาเคยไปเยี่ยมข้างหลายคืนที่นั่นโอ้ยบริการเป็นไฟไปเลยดูจะไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้กินได้อยู่แล้วจนกระทั่งหลวงตาไปแล้วถึงจะได้หลับได้นอนก็ได้อยู่ได้กินหมุนติ้วขนาดนั้นแหละตั้งแต่517เนี่ยเหรอ
5: 2527
2: 27นะตั้งแต่ปี27ก็เลยไม่ไปคิดดูที่เราจะแท้ช่วยชาตินี้เราจะไปให้หมดเรากำหนดไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยภาคใต้ของเราเป็นภาคสุดท้ายรวมยอดแล้วเลยเลิกหวังนั้นนะกำหนดไว้เอาไปอันนี้มันไม่ได้สนใจกับภาคไหนก็ภาคไหนที่มันอ่อนลงสุดท้ายภาคในเหล่านี้มันก็ไปไม่ได้เลยได้หยุดอย่างนั้นแหละอาจารย์ให้พรนะครับหมดแล้วให้พรนะพรเอาวางไว้เลยเอาวางอิจิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสัมมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิสตังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตยะอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเราเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วโอ้เหนื่อยมากวันนี้พอดี9 โมงแล้วมาถึงวันนี้กันเทศนานพอสมควรอยู่นะว่าจะไม่พูดอะไรมันก็เลยได้พูดอย่างนี้แหละ
5: จะจุดถามจะถามไ
2: ห
5: มจะถาม
2: ฮะไปแล้วกินแล้วไปแล้วตอนนี้อย่าว่าอยู่จะไปเลยละเอาละเออลูกติดจะกลับกลับแล้วสวัสดีปลอดภัยนะไม่ได้ว่างมาด้วยนะแต่สำหรับใจลงตาไปทางนู้นแล้วมันไม่มีเวลาที่จะไปได้แล้วละเพราะธาตุขันมันบีบตลอดคุณจะไปที่ไหนก็ลำบากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะนั่นแหละนะไปละไปละไปละไปละ

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPMชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: ในเศรษฐศิษย์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยา

0: ัญญังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
3: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแต่ที่เห็นว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกัน
2: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
5: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทมที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
8: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
7: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทต ัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไ
13: ทย 19:22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟรเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแท็กชัวเอ๊ะไว้ก่อน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญท่านฟังครับ
17: ใจเราแต่ละคนละคนเป็นสถานที่เกิดแห่งโลกและธรรมหรือจะพูดว่าเป็นสถานที่เกิดแห่งกิเลสกับธรรมก็ได้เราจะเพาะอะไรจะบำรุงอะไรให้มากสิ่งนั้นก็เจริญงอกงามกิเลสนั้นน่ะมันเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วจนกระทั่งทำแทรกลงไม่ได้ในหัวใจหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่เมื่อไปออกไปทรงพระหนวดก็คือไปกำจัดเปลี่ยนแปลงวัตถุอาตาเป็นวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจเพื่อถ่ายเทเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นออกแล้วเพราะทำให้เกิดขึ้นภายในใจใจที่มีกิเลสไม่มีธรรมภายในตัวเองเลยก็ต้องมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงทั้งวันทั้งคืนการเคลื่อนไหวไปมาก็เพิ่มออกแต่ละขณะขณะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการก้าวเดินหรือเคลื่อนย้ายของกิเลสออกเที่ยวหากินไปไม่มีวันมีคืนไม่มียืนเดินนั่งนอนอิริยาบถการสถานที่ไม่มีพวกนี้ไปอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับสนิทเท่านั้นคือการหลับสนิทกิเลสมันก็ทักตัวมันสังขารความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายมันก็ระงับดับไปหมดเพราะอาศัยขันธ์นี้เป็นเครื่องมือผลกิเลสสิ่งเหล่านี้ระงับกิเลสก็ต้องหยุดระงับลงไปคนที่หลับสนิทนั่นคือกิเลสก็พักพวกที่ได้นิพพานพวกคนมีกิเลสได้นิพพานก็พอจะเทียบกันได้ก่อนได้ตอนที่หลับสนิทเพราะตอนนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวกวนเลยเงียบสนิทเรียกว่าคนมีกิเลส ได้สัมผัสนิพพานก็พอจะพูดได้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ละเมอเพ้อฝันไปใดๆทั้งสิ้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ มีแต่เรื่องของกิเลสแสดงตัวอยู่บนหัวใจเรียกว่ากิเลสเกิดก็ถูกผิดอะไรไปกิเลสแพร่กระจายออกไปทุกแห่งทุกคนทุกเวลาเวลาก็ไม่ผิดทีนี้พอมาปฏิบัติอุบายวิธีเรื่องราวที่กิเลสจะเกิดก็พยายามระงับสาเหตุของมันด้วยหลักธรรมซึ่งเป็นคู่ปราบกันทีนี้เมื่อกิเลสถูกปราบด้วยหลักธรรมแล้วความเตียนโล่งก็ค่อยปรากฏขึ้นมาคือความสงบโล่งจิตโล่งใจขึ้นมาธรรมเริ่มปรากฏนะทีนี้นี้จะเรียกว่าธรรมเกิดความสงบที่ไม่เคยเกิดก็เกิดความสบายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดสติปัญญาอุบายวิธีการแก้กิเลสต่างๆไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยมีก็มีกิเลสไม่เคยดับไม่เคยตายก็ค่อยดับค่อยตายไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความเพียรประเภทต่างๆอุบายวิธีต่างๆของโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างเมื่อธรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยดับไปเรื่อยๆธรรมเกิดขึ้นมากกิเลสก็ยิ่งดับไปมากสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญความเพียรเป็นเครื่องหนุนความหมายมั่นปั้นมือหรือความมุ่งมั่นเป็นเหมือนกับเครื่องดึงดูดให้สติปัญญาก้าวเดินให้ความเพียรหนุนกันไปความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้เห็นผลปรากฏเป็นลำดับลำดับด้วยแล้วความมุ่งมั่นมันก็ยิ่งมีกำลังมากและธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสมาธิธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นสงบเพียงเล็กน้อยพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็สงบมากมากขึ้นไปเรื่อยๆสติที่มีน้อยก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานหรือไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอมีความสงบแล้วหาอุบายใช้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับลำดานี่จึงล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมมรรคธรรมทางดำเนินหรือเครื่องมือผลก็คือสิ่งที่สติปัญญาทำได้แก้ได้หลุดลอยไปเป็นความหายกังวลขึ้นมาขาดวรรคขาดตอนไปเป็นลำดับทำจึงเกิดเรื่อยๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังขึ้นมาเรื่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสามารถแก้กิเลสอาสวะต่างๆไปได้โดยลำดับลำดับมีเรียกว่าฝ่ายเหตุทำเป็นฝ่ายเหตุก็เจริญผลได้จากความสงบสุขหรือความหายกังวลความหมดเปี้ยนหมดหนามภายในจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆที่ท่านเรียกว่ามรรคผลนิพพานจนกระทั่งกิเลสอาสวะทุกประเภทซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตใจแทบไม่ทราบว่าใจคืออะไรเพราะมีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่กิเลสทั้งนั้นแสดงตัวอยู่ดั้งเดิมแต่แล้วก็ถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราบลงอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่จึงว่าทีนี้ธรรมเกิดเต็มภูมิใจที่เป็นเรือนรังของกิเลสแต่ก่อนกลายมาเป็นภาชนะสำหรับธรรมโดยสมบูรณ์นอกจากธรรมกับใจกลายนอกจากใจเป็นภาชนะของธรรมโดยสมบูรณ์แล้วใจกับธรรมยังเป็นอันเดียวกันด้วยเมื่อเข้าถึงขั้นจิตคือธรรมธรรมคือจิตหรือธรรมคือตามธรรมคือใจใจคือธรรมแล้วมันก็หมดปัญหา นี่เรียกว่าธรรมเกิดอย่างเต็มภูมินอกจากนั้นแล้วคือหลังจากนั้นแล้วยังเป็นอุบายแห่งธรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยอุบายวิธีการต่างๆคือความแยกคายของธรรมแต่ละอย่างที่จะแตกแขนงออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นอันเป็นอุบายวิธีที่จะแนะนำสั่งสอนคนหรือเป็นเครื่องเตือนสติต่างเป็นเครื่องรุ่นลงสำหรับจิตดวงนั้นก็มีขึ้นมาเรื่อยๆดังที่ท่านอาจารย์มั่นได้พูดในปัญหาซึ่งตอบประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องคือรีบนั้นเป็นต้นท่านเคยกล่าวเสมอว่าอาจทำได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านเรื่อยๆคำว่าอาจทำเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเป็นเครื่องแก้กิเลสของท่านเพราะกิเลสของท่านสิ้นไปหมดแล้วแต่ทำไมจึงทำจึงเกิดอยู่เสมอคือทำเหล่านี้เป็นธรรมรื่นเริงเป็นอุบายวิธีต่างๆให้เกิดความรื่นเริงมันถึงตามธรรมชาติของจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเท่านั้นและอุบายวิธีต่างๆที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นใดก็ตามเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทำก็เกิดคือเป็นอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาอุบายวิธีปรากฏขึ้นมาเรื่อยไม่ว่าจะได้เห็นไม่ว่าได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสกับเรื่องอะไรสติปัญญาคอยที่จะผลิตเป็นธรรมขึ้นมานั่นผลิตอยู่เรื่อยๆอย่างที่ว่าธรรมเกิดเรื่อยๆจึงทำให้เชื่อครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลังจากพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมจะพึงเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งเป็นภูมิของศาสดาด้วยแล้วธรรมยิ่งจะเกิดมากมายก่ายกองยิ่งกว่าที่ปรากฏในเรานี้นะท่านว่าเพราะเหตุไรธรรมจึงเกิดเพราะจิตเป็นธรรมอยู่แล้วกระเพื่อมนิดขึ้นมาก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมปรากฏจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมเหล่านี้จะมีความเคลื่อนไหวมีการแสดงตัวอยู่เสมอภายในจิตใจของผู้บริสุทธิ์นั้นนั้นแต่ไม่ได้แสดงขึ้นเพื่อแก้กิเลสของท่านหากแสดงขึ้นตามลวดลายของธรรมลึกตามความเหมาะสมของจิตที่เป็นธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันก็แสดงความเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตอย่างนี้ก็ถูกเพราะมีอะไรเข้าไปแทรกภายในจิตมีแต่ธรรมล้วนเหนือเวลาจิตเป็นธรรมแล้วธรรมย่อมเป็นไปเช่นนั้นย่อมเกิดอยู่มันเสมอเวลาจิตเป็นกิเลสเป็นอาสวะนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะจะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเป็นแต่เรื่องกิเลสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้รับการเหนี่ยวแลหรือการอบรมส่งเสริมเราอยากไปตีตนก่อนไข้ว่าเราไม่มีวาสนาหรือเรามีวาสนาน้อยอันนี้มันจะทำให้เราท้อใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่หลอกลวงเหมือนกันหรือขับกล่อมให้เราลืมเนื้อลืมตัวไปในความพยายามที่จะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องของกิเลสนี้แทรกอยู่ทุกระยะเผลอตัวไม่ได้เช่นอย่างเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเคยกล่อมจัดโลกให้หลับสนิทอันนี้มันก็ต้องกล่อมยิ่งเราจะไปจากมันด้วยแล้วมันก็ยิ่งแสดงท่าทางมากเช่นพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกทรงผนวกทีแรกก็ยังมีพยามารมาทูลราธนาให้พระองค์ทรงรออยู่สัก7 วันแล้วขุมทรัพย์จะเกิดขึ้นที่7 มุมเมืองให้รออยู่สักก่อนจะเดินไปจะเดินเสด็จพวกไม่รอขุมทรัพย์ก็เป็นโลกียทรัพย์เนี่ยจะกี่มุมเมืองก็คือโลกียทรัพย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ต้องการโลกียทรัพย์เราต้องการโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติสมบัติเราจะมารออะไรทรัพย์7 มุมเมืองอันนี้ท่านว่าท่านไม่ฟังเสียงเสด็จออกไปเลยนั่นตั้งแต่ก่อนไม่เห็นทรัพย์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นล่ะท่านครองราชสมบัติอยู่กี่ปี ทำไมไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดแต่เวลาจะเสด็จออกทรงผนวดทำไมสิ่งนั้นจึงจะมาเกิดมันก็เรื่องมารคือความพัวพันความเกี่ยวข้องผูกมัดพระทัยของพระองค์นั่นเองเมื่อได้ทรงพิจารณ์ด้วยทัศนติปัญญาโดยละเอียดถี่ถ้วนมาแล้วจึงไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงยับยั้งไม่ทรงหลงงมงายกับโลกียทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเสด็จออกไปจนได้ตรัสรู้ถึงโลกุตตรสมบัติคือความบริสุทธิ์หมดจดได้แก่พระนิพพานหรือได้แก่วิมุตติหลุดพ้นเราผู้บำเพ็ญธรรมก็เหมือนกันในเรื่องมารมันคอยสอดใส่แทรกคอยเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีอำนาจวาสนาน้อยนั่งภาวนาก็ไม่เรื่องเวลาอะไรนอนซะดีกว่าเนี่ยไอ้นอนมันดีกว่าที่ไหนใครๆเขาก็นอนกันทั้งโลกถ้ามันดีกว่าภาวนาคนทั้งโลกนี้มันก็ควรจะดีไปหมดแล้วจำเป็นอะไรจะต้องมาภาวนาให้เสียเวลาได้เหนื่อยเปล่าหากว่านอนดีกว่านะมันไม่ดีกว่าการทำความดีคือภาวนาเพื่อความดีกว่าการนอนทำไมจึงกลับเห็นเป็นฐานไฟไปได้แล้วเห็นการหลับนอนดีกว่านี้ไปได้นี่พี่นายเรื่องอุบายความหลอกลวงของกิเลสมันแทรกมาได้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่ดีก็ทราบว่ามันไม่ดีพอเรากำลังพยายามจะทำให้มันดีเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ดีตามความพยายามเราก็ต้องทำมุ่งหน้าทำไปมันจะพ้นวิสัยแห่งความพยายามนี้ไปได้อย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมสิ่งที่กระต่ำให้สูงขึ้นโดยลำดับสิ่งที่เจ้าหมองให้มีความบ่งใสขึ้นสิ่งที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นด้วยการทำความดีของเราเหตุใดการนอนจะไปดีกว่าการทำดีอันนี้การทำดีนี้ต้องเป็นของดีเสมอเด็กตั้งแต่เกิดมาที่แรกตัวแดงๆเท่านั้นเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่พี่เลี้ยงทั้งหลายมันยังเจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันการพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเหตุใดจะไม่ดีแล้วเหตุใดเรื่องการหลับการนอนซึ่งโลกทั้งหลายนอนกันทั้งนั้นจะเป็นของดีกว่านี้ไปได้ถ้าเราจะเอามาพิสูจน์มาพิจารณากันเรายิ่งจะเห็นความอยากของกิเลสที่มันหลอกเราอย่างถนัดชัดเจนนี่คือธรรมอย่างนี้แหละเรื่องธรรมกับกิเลสรบกันรบแบบนี้แก้กันแบบนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้มีน้อยที่ไหนวาสนาผู้สร้างวาสนานี่คือเรามันน้อยไปไหนนะการทำความดีอยู่ทุกวันทุกเวลาคือการสร้างฐานะทางด้านจิตใจของตนด้วยคุ้มทรัพย์อันดีงามคือทรัพย์ภายในให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับทำไมจะไปเร็วกว่าการหลับการนอนการท้อถอยการไม่ทำความดีอะไรเสียทั้งสิ้นนั่นเสียการทำนี้เป็นของดีอยู่แล้วเป็นการสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ขึ้นภายในตัวของเราด้วยการทำดีอย่างนี้เหตุใดจะไม่ดีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราเห็นได้หรือวันหนึ่งว่ามันเติบโตขึ้นแปลกหูแปลกตาเราวันละเท่าไหร่เราไม่เห็นทราบด้วยกันแต่เราปฏิเสธได้เมื่อไรว่าเด็กเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องแล้วมันโตขึ้นมาอย่างเป็นท่านๆเราอย่างนี้มันโตขึ้นมาวันละเล็กละน้อยจนกระทั่งเห็นได้ชาติเวลานี้เราโตเท่าไหร่ออกมาจากเด็กๆนั่นการเจริญทางด้านจิตใจคุณงามความดีทั้งหลายมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับแต่ทางด้านจิตใจนี้ยังมีที่สิ่งที่จะเจริญให้เห็นได้ชัดเป็นบางการบางเวลามีคือไม่ได้เป็นแบบเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยถ่ายเดียวแต่อย่างไรก็ตามหลักธรรมชาติของความดีหรือของจิตที่เราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมจิตดวงนี้อยู่เสมอนั้นจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแม้เจ้าตัวไม่ทราบก็เป็นความเจริญอยู่ภายในตัวของจิตเองเมื่อได้ถึงการเวลาที่เหมาะสมกันแล้วจะแสดงผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะจะเฉพาะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะทำให้เห็นได้เป็นระยะ ือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตเจริญเช่นเราภาวนาจิตตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบเลยว่าจิตของเรามีความสงบเป็นอย่างไรใครจะพูดว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิอย่างไรก็ตามเราไม่เคยทราบแต่เมื่อมาภาวนาแล้วมันมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะทราบเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความประจักษ์อันหนึ่งแล้วต่อจากนั้นไปยังจะมีความประจักษ์เรื่อยๆขึ้นไปโดยลำดับไม่เหมือนเด็กโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเจ้าตัวเด็กก็ดีเราทั้งหลายผู้ดูแลเด็กก็ดีไม่ทราบว่าเด็กเติบโตขึ้นวันละเท่าไหร่เห็นได้ชัดนะนี่ส่วนจิตตภาวนานี่เห็นได้ชัดคือเห็นเป็นพักๆเห็นเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรก็ปรากฏขึ้นมาแม้จะยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตามสมบัติของเราคือคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้มากน้อยเป็นของเราอยู่แล้วภายในใจฝังอยู่ภายในจิตใจไม่ได้สูญหายไปไหนถึงจะไม่แสดงออกมาทางร้านทางลวงอย่างสินค้าทั้งหลายก็ตามก็ทราบชัดว่าสินค้านี้อยู่ในร้านสมบัตินี้อยู่ในใจจะน้อยไปไหนสมบัติมีอยู่ในเราทุกตลอดเวลาด้วยความดีที่เราได้สร้างมาถึงจะไม่แสดงตัวมาอย่างชัดเจนเหมือนสินค้าออกหน้าร้านก็ตามแต่ก็ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเหมือนสินค้าอยู่ในร้านเก็บไว้อย่างมิชิดถึงการแสดงก็แสดงออกมาเองเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญของเราไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพูดในการส่งเสริมวาสนาบารมีด้วยการกระทำความดีอย่าลดละท้อถอยนี่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารจะเจริญขึ้นได้ด้วยการพยายามบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อถึงการที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่อยู่ในร้านก็จะออกหน้าร้านออกมาให้เห็นชัดๆเช่นเดียวกับเด็กมันอยู่ในท้องแม่ถึงการมันแล้วมันก็ต้องโดดออกมาจนได้มันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาสมบัติภายในอยู่ในภายในจิตใจของเราก็ตามเมื่อถึงการที่จะแสดงออกมากน้อยแล้วปิดไม่อยู่เหมือนกันต้องแสดงออกมาในขณะที่ไม่แสดงก็ไม่สูญหายไปไหนถ้าว่าเป็นแบบโรคทั้งหลายเขาเรียกว่าฟักตัวอยู่ภายในจิตใจคำว่าฟักตัวก็คือค่อยสั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ภายในตัวของเราเองก็สั่งสมตัวขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้ก็สร้างวันนั้นก็สร้างวิธีไหนด้วยอุบายอะไรก็ตามจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาคือการสร้างความดีทั้งนั้นแล้วความดีนี้จะไปไหนใครเป็นคนสร้างเราเป็นคนสร้างก็จะแสดงบ่งบอกถึงใจว่าเป็นหัวหน้าชาริเริ่มแล้วผลจะไปไหนถ้าไม่ไปหาตัวเหตุผู้ริเริ่มจะไปไหนก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าจะแสดงออกมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยการสั่งสมขึ้นมาแล้วด้วยการทำดีทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้มีอยู่ภายในใจของคนทุกคนเวลานี้เราก็พยายามขัดเราภาชนะของเราคือภาชนะสมบัติได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างไว้แล้วนั้น
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ
1: วันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ํากับ15ค่ําและวันแรม8ค่ํากับ15ค่ําของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ําหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: พอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเนตรว่าอย่าประมาทนอนใจในชีวิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเนตรว่าสมบัติสองเจ้าของตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเนตรว่าความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสดซ้ายสดขวาโลกมิตรทำลายกรรมฐานต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตามดูความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้กิเลสครอบงำใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ากิเลสเป็นภัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าฝังใจมานานและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความบริสุทธิ์จากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้น

0: ึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานาคที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวมันจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อ่ะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวอ่ะมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปเที่ยวเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอ่ะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อ่ะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึง

0: คัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: มังสัตตมุญญังนัมโคปิสันนัมโคเจตังสารังตะเวสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมายาปาจเวทิกวายังจีวะ

สมันตังจักวาเรสงอัตรังกัจฉันตุเนวตัง

บัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรรค์นามัยมีสงฆ์แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆท่านพึงได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเพื่อจะสดับรับฟังซึ่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกๆ ท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดาศึกษางานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเส้นทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆทั้งนั้นถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภูรู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียกหรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาสละพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี่คือใครเพราะเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้นๆเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบ
ด้านทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดร่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดร่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกกลับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งได้อยู่ในหอปราสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าที่ดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรพิจารณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ได้ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระไทย

ความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสังคมร่างกายเขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงพระหนวดจะได้ทีนี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสงบสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ท่านไหนเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความแปรสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นสัตว์อื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจนาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายความว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็ปรงพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นแฟ้มและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายชนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมด

0: ยสิ้นเชิง
1: ยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานผู้ธรรมดาทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกกระทำก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตตรงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นจะเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไปทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้จะผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้คืนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลมไฟตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ชัดแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดตั้งกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อขแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แตกประเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญมีเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตระธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอน ัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อได้พระองค์เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงได้มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ตรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกศลและได้มาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นพระธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอาจีรังวัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับการกับของพระคุณท่านปฐวิงอภิเศษสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วมีแสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นิพพานาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปปราศแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นสักขีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาปรงพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ระลึกถึงตัวของเราไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอำนาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวสมบัติถึงการบริวารจะเป็นมาด้วยอำนาจแห่งความดีของเราเมื่อตายแล้วหมดการกระทำดีกระทำชั่วยอมเสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลายทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชฌิมาในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชฌิมาความที่เราจะทำคุณงามความดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัชฌิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการกระทำของเราเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดวิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดีจะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นิรันดร์ถังวักรินขลังท่านก็เปรียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นถ่านก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน นั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข์จากภัยจากความเสียดกันไรทั้งหลายทุกอย่างนิพพานังปรมังสุขขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหาโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัดหนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงดีเจโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความสุขทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหื่อมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เกิดไปเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์อันมีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโกนุหาโซสีมานันโดอย่าพากันรุ่มเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสกุลกายความแก่ความเท่าความชราความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อัตตะดงคือตัวของเรายังไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมคตมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กลุ่มลุ่มเผาหล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราตถาคตนี้แล้วตถาคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดจากนิจจสหายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเกลียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งมาแก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งข้างบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุหาโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปลอดๆอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคคตไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังขารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงหนักอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ ต้องพยายามพนาพนออุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาเสียบททั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นมีโลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังวัตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดตายๆถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไรการซ้ำๆซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่าน
0: เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจพิจารณาแล้วอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเพื่อธรรมและประสงค์จงมาโปรดเกล้าโปรดท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานวิสัชนามาในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

ด่าขู่เข็นขับไล่ถ้าเราจะชมเชยสรรเสริญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสริญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ได้อานนท์นะฟังที่พุทธพจน์ก็ดีนี่แหละพุทธพจน์เรายกเป็นคำภาษาบาลีนะเราไม่ได้หวั่นอะไรเลยเรากราบธรรมเราตถาคตกราบธรรมเท่านั้นอานนท์ฟังดิธรรมเป็นสิ่งที่เลิศโลกธรรมเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากราบธรรมเท่านั้นเราถือธรรมเป็นจิตใจเราปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเรารู้เราก็รู้ธรรมนะเราจึงเคารพธรรมนี่นะพุทธพจน์เราได้อ่านดูแล้วรู้สึกมันเข้าใจแล้วถึงเพราะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมอย่าอยู่เสมออย่าให้กระแสของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยุแย่ก่อกวนจิตใจซึ่งล้วนแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุ่ยเหยอกอกวนพัดผันจิตใจที่เรากำลังประคับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึงขนาดที่เราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราต้องเห็นโทษอยู่เสมออย่าชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้ทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือความระลึกรู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสมอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต้องระมัดระวังต้องกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบำรุงคือใจของเราใจเป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียนแต่กิเลสนั่นน่ะครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องภพชาติเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้ทุกข์ให้ลำบากซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกำเนิดเกิดในภพใดความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กันความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันอยู่ข้างนัตถิอชาตัสสะทุกข์จะไม่มีเฉพาะผู้ไม่เกิดเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ลบล้างกันได้อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกำเนิดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสำคัญอยู่ภายในจิตฝังลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเร่งต้องเร่งถึงคราวหนักต้องหนักถึงคราวสู้ต้องสู้นะ ถึงคราวแล้วย้อนผ่านมันหักมีมันหักรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเข้าใจจะเข้าใจว่าการแล้วย้อนผ่านนั้นเป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเฉยๆทั้งๆที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เผลอตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองว่าความพักผ่อนหรือความคลี่คลายอันนี้ความถูกความสบายบ้างในการประกอบความภาคเพียรหรือความเหน็ดเหนื่อยความพักของจิตก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจนั่นมีเวลาออกรบกับข้าศึกด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานอย่าเสียดายอะไรความทุกข์ให้ถือเป็นสัจธรรมอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างดิ่งๆอันนี้ทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจย่อมรับช่วงองค์จักรกายนี้เข้าไปเพิ่มภายในจิตใจนี่ประการทุกข์ที่ผิดกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
อะไรเดียบเดียงนี้นั่นเป็นทุกข์เพราะกิเลสล้วนๆทุกข์เพราะธาตุขันธ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั่งปวดนี้จิตจะต้องมีความสายแสมีความคิดปรุงต่างๆส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสให้เรายึดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกข์ในร่างกายทั้งหมดนี้เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเราเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์หรือเรากับกายเป็นอันเดียวกันทุกข์กับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นทุกข์เมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุกข์ความไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นนิพพานตัณหาเลยหาความจริงไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะค้นคว้าหาความจริงตามหลักความจริงที่ว่าทุกข์นั้นคือความจริงล้วนๆตามหลักสัจธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความจริงล้วนๆประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถเหยียบย่ำทำลายจิตใจหรือทำจิตใจให้เอ็นเอียงได้เลยนี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักษ์ใจเรื่องกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยแหละตามหลักความจริงด้วยเจตนาหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งใจมาอบรมศึกษากับเราเราเทศพูดให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทางเกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแต่เพิ่งทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นโดยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณายอกย้อนถึงใจถึงตายที่ทุกเข้าไปพาดพิงที่ทุกอาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเช่นปวดแข้งปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นละขึ้นในร่างกายนั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีแต่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกายมีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกส่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงจิต3อย่างนี้แหละสำคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นตัณหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นให้มากขึ้นและไม่สมบัติแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลาดจากใจหรือระงับลงทางร่างกายเลยกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอยากเวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีจิตจะต้องหมุนติ้วติ้วคือปัญญานี่แหละคำว่าจิตหมุนติ้วค้นหาเหตุหาผลทุกปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในนั้นจึงเรียกว่ากำหนดสัจธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับข้าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนาให้เห็นชัดเจนมันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่มีความหมายสิ่งใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนร่างกายก็แม้แต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏตัวอย่างนี้ว่าเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี่จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตถ้าว่าจิตเป็นทุกข์จริงๆดูให้ดีดูด้วยปัญญาดูด้วยการสอดส่องดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผินๆอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้ค้นหาความจริงให้เจอเท่า
เท่านั้นเนี่ยนี่เป็นหลักกลางๆเป็นมัชฌิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจุดใดจุดนั้นจะเป็นสมุทัยขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นจนถึงกับร่างกายจะแตกเอาแตกไปเรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างแห่งสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันอย่างนี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดจนกระทั่งว่าหนังก็สักแต่ว่าหนังชัดด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสักแต่ว่านั้นๆๆเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไฟเขาก็มีความหมายในเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ตัวทุกข์เองที่กำลังแผดเผาอยู่นั้นมันก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามันได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้ให้ทำความสำคัญมันหมายกับสิ่งนี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้เฉยๆเวลารู้เขามาจริงๆความรู้นี้กับเวทนาเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าหากว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวลาทุกเวทนาดับไปแล้วทำไมจิตมันมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกเวทนาหน้านี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่านั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่โน้นพร้อมกันแล้วมันดับไปได้ยังไงมันไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับเนี่ยนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เยอะแยะมันหมุนกันอยู่นั่นความอยากให้หายอย่าเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับนังขาดถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสมกิเลสคือสมุทัยให้ทอดทุนขึ้นในจิตใจเดี๋ยวหงายไปไม่รอดแม้เวลาจะตายก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ที่จะได้ชัยชนะหรือทรงตัวได้ตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสานแม้ไม่สิ้นกิเลสในขณะนั้นก็ตามก็เป็นผู้ทรงตัวได้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะประคองจิตใจไปได้ ได้ด้วยความปลอดภัยยิ่งจิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแหละพูดไปอะไรความการฝึกหัดตนเองต้องมีความแก้กล้ามีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐได้จากจิตที่หลุดพ้นหรือได้จากจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลำดับหนักเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลำดับหนักนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนถึงเมืองพอจิตเอาทำให้ถึงเมืองพอเราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุกกำเนิดของสัตว์หาความสุขความสบายไม่ได้เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์การยิงเต้นขนขวาก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากร่ำอยากรวยอะไรก็เป็นทุกข์สมมติขึ้นมาอะไรก็ติดกับนั้นแม้แต่กระดาษอย่างเขาสมมติว่าธนบัตรใบละร้อยละพันนี่เราก็ทราบดีชัดๆว่ากระดาษมันก็ยังหลงจนตาเป็นฟืนเป็นไฟโลกก็ล่อว่าถ้าจะดูไม่ได้จนกระเทือนโลกโกรธก็จนกระเทือนโลกมันมีความสุขเหลือความโลภมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขณะที่อยู่เฉยๆเหมือนเรานั่งเฉยไม่มีโรคภัยอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีผาความผาสุกภายในร่างกายลองโรคที่ใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวั่นไปตามอันนี้จิตอยู่เฉยไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลภเป็นต้นเข้ามาหักโหมหรือเข้ามาโจมตีเข้ามาทำลายจิตใจก็ปกติเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นพื้นเป็นไฟต่างเดือดร้อนวุ่นวายแล้วยังเห็นโทษของมันอยู่หรือความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละกับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกมีอันนี้เป็นหัวใจมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจเมื่อโลกมีอันนี้เป็นใหญ่ภายในจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุขเพราะธรรมชาตินี้
ก็คือฟืนคือไฟอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผาที่ตรงนั้นให้เหี่ยมให้เจียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งวันตายถ้าอันนี้ยังครอบคลุมในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างตายด้วยความกังวลวุ่นวายก็แผดเผาไปเรื่อยถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลยเพราะหลงทั้งหมดว่าเป็นสาระผุนน้ำทั้งๆที่มันไม่มีสาระผุนส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณด้วยความดีงามทั้งหลายที่เป็นสาระคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความตายใจตายใจได้อย่างแท้จริงเราไม่ชังชมมันจะได้ความไม่วางใจเจ้าของได้อย่างไรได้ความอุ่นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้ฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชฌิมาเป็นเส้นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือปราบปรามที่เหลือที่เหลือมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผลสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับที่เหลือแล้วมันจะเหมาะลาไปที่เหลือตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรู้สึกเจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความหวั่นความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรในมากได้น้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายแห่งความเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจมันก็เป็นห้องมือเพื่อนนะบางทีต่อไปจะไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาว่างเลยมาพูดเสียนะเป็นที่เข้าใจตั้งใจกับคิดปฏิบัติเรามีงานอันเดียวเท่านี้ไม่มีงานอันใดครับที่เป็นงานแท้งานเป็นสาระคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของเราแท้ถอนเขี่ยนถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าเราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเมื่อจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือท้อถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกน้อมท่านเป็นสรณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิอย่าเพียงระลึกเฉยๆระลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรือท่านเป็นตบเทบุตรเทวดามาจากไหนท่านเป็นคนเหมือนเราบางท่านบางองค์ก็มาจากสกุลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเช่นสกุลกษัตริย์หาความทุกข์ความลำบากในส่วนร่างกายน้อยสมบัติเงินทองเต็มไปหมดท่านสละออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเดนไปเลยบางท่านบางองค์ก็ออกมาจากเทนาบดีกรุงผีพ่อค้าเศรษฐีทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมีท่านทำไมท่านพิสละสิ่งเหล่านั้นออกมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อนขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบสิ่งนั้นว่ามันเป็นเศษเป็นเลนเท่านั้นไม่เป็นของสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมจนได้บรรลุธรรมขึ้นมาองค์ไหนอยู่ในสกุลใดก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติความมีความภาคเพียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากกิริยามายาทและความรู้สึกภายในจิตใจว่าถือว่าตนเป็นกษัตริย์จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่จะประกอบความภาคเพียรเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้น
ท่านจึงสามารถเป็นจอมปราบขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระพูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ำรวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั้นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกดอกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะความเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยจึงได้ปลีกตัวออกมาแล้วจึงไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกๆนั้นสลัดปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยถ่ายเดียวประพฤติปฏิบัติตนโดยหัดด้วยธรรมจึงปรากฏผลขึ้นมาอยู่เสมอไม่ขาดวักขาดตอนองค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้นเนี่ยสำเร็จอยู่เรื่อยๆเพราะท่านทำอยู่ไม่หยุดผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้เวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทนาสันเลท่านเรียกว่าสันเลขกถาแปลว่าเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลขะขัดเกลาถอดถอนกิเลสเรียกว่าสันเลขธรรมหรือสันเลขกถาถ้ามีแต่ทำก็เรียกว่าสันเลขาธรรมถ้ามีการกล่าวด้วยก็เรียกว่าสันเลขกถาแล้วการกล่าวถึงเรื่องทำเครื่องทำละกิเลสทั้งหลายมีอะไรท่านกล่าวในข้างพุทธการมีหลักของการกล่าวของสมณะมีเขตมีแดนในข้อที่หนึ่งพากันฟังให้ดีเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจมีอภิชฌาเป็นผู้มีความมากน้อยนั่นไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาภสักการะบูชามีอะไรมากเพียงไรก็ตามเอาแต่เพียงน้อยเท่านั้นนี่เป็นอันนี่เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษนี่ลดกันลงมาตามมีตามได้ท้ายสอยบริโภคตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ้นบริโภคท้ายสอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี้ลดดอนลงมาจากอัปปิจตาความผู้เด็ดเดี่ยวเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวกตาข้อที่สามชอบสงัดทั้งสถานที่อยู่สงัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสงัดทั้งใจคือสมกับคำว่าสมณธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะจึงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความภาคเพียรมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขนั่นแหละท่านวิเวกตาวิริยารัมภาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกอิริยาบถได้นี่ท่านวิริยารัมภะปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังขคณิกาไม่คุกคีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเป็นเพศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาใครก็ตามอสังขคณิกาไม่คุกคีตีมงอย่างนี้ก็ศีลพยายามระมัดระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธิเนี่ยกล่าวถึงความสงบสงัดของจิตใจนี่แหละสันเลขกถากล่าวมาเป็นลำดับของนั่นกับปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยบคายประการใดบ้างเล่าสู่กันฟังสนทนาซึ่งกันและกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันและกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่ง
ต่างคนต่างได้อุบายจากกันผสมธนาเรื่องสมาธิสมาธิของผู้ใดเป็นมีอากัปกิริยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายแห่งจิตที่จะฝึกฝนตนให้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามจริตนิสัยของผู้ที่ชอบและสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างก็สนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกซึ้งอย่างละเอียดกว้างแคบขนาดไหนของแต่ละนาราลายนำมาสนทนากันเพื่อเป็นคติเตือนใจหรือเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องยิ้มมุดความหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่มีความขยิบยิ้มย่องมากเป็นยอดแห่งความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อภิชาตาจนกระทั่งถึงปัญญาแล้วก็วิมุตติหรือวิมุตติญาณทัศนะกล่าวถึงเรื่องความรู้แจ้งความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าสันเลขกระทำสิบประการที่นักบวชทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านกล่าวท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาคือเป็นการเป็นสมัยแล้วก็เอตัมมังคามุตตัมมังเป็นอุรมมงคลแก่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนี่สันเลขธรรมท่านสนทนากันแต่ครั้งพุทธกาลไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการได้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรนี้ตั้งแต่โลกล้วนๆระบายมาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไหมกับทั้งพุทธการเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มีแต่ชื่อนักบวชว่าทรงศีลก็ไม่ขาดศีลไปได้แค่ไหนเป็นไปอย่างไรเพราะคำพูดก็ไม่ได้สังรวมศีลจะไปแค่ไหนมันไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลกับศูนย์มันใกล้ๆกันแล้วจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่แม้ตั้งแต่ความปรารภถึงสมาธิก็ไม่เคยปรารภเราอย่าพูดเลยว่าได้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาแล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวายไปในสิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่งานที่เป็นข้าศึกที่เป็นการฝืนธรรมอันเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำอิริยาบถจะปรากฏคุณงามความดีอันเป็นสาระสำคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผยหรือมันเหยียบย่ำทำลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเรารับมีศีลเท่านั้นเป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทำขึ้นจนปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลำดับเรียกว่าอัตตสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายมันจะนู้นละอภิชฌานั่นแหละเป็นเครื่องชำระความมากเป็นค่าศึกกันกับมหิสตาหมายถึงความมากมากเรื่อยมาเป็นลำดับท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกับธรรมเช่นอย่างสิบธรรมสิบประการนี้ท่านสอนอภิชฌากิเลสมันบอกให้ได้มากมากตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไม่ต้องไปหาผืนกิเลสมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้กับกิเลสต้องขัดกับธรรมเสมอแย้งธรรมเสมอต่อสุดทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้นเป็นไปกับกิเลสแล้วถูกกิเลสจูงจมูกไปแล้วมันจะเอาขึ้นเขียงจับยำเท่านั้นเองนอกจากจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัตภูมิธรรมพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตนรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนโดยเฉพาะนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมากไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยากแบบโลกทั้งหลายอยากกันเห็นท่านว่าวิเวกตาท่านสอนว่าให้ชอบวิเวกแต่กิเลสมันชอบเปลี่ยนกลวุ่นวายสถานที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอิกเกริกเทหา
แล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันขัดกันอย่างนี้มันจะวิเวกตาได้ยังไงวิเวกตาเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องความชอบความเกลื่อนกลวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสวิริยะนำพาประกอบความเพียรเรื่องของกิเลสมันมากกุศิตังประมาจริยังว่าหนึ่งกุศิตังหินวิริยังมันขัดกันกุศิตังหินวิริยังแปลว่าอะไรแล้วผู้มีความเพียรอันไรเร็วนั่นฟังสิคือความเพียรไปในทางที่เร็วนั่นแหละความเพียรของกิเลสมันเพียรให้เร็วไม่ใช่เพียรให้ดีมันผิดกันกับวิริยลัมภาขัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติขัดกันอยู่เสมอเรื่องของกิเลสให้พึงทราบว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรมขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอแล้วให้พึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็ตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันว่ามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีทั้งที่อยากทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสียดายเป็นเรื่องของกิเลสความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้ไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกว่าผู้ฝืนกิเลสผู้ปราบปรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำหลักธรรมที่ว่าต่อสู้ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข่าวท่านตรงนั้นสำเร็จโสดาท่านนี้สำเร็จสกิทาคาท่านนั้นสำเร็จอนาคาท่านนี้สำเร็จอรหันต์อรหันต์นะครับอยู่ในที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นนี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาข่าวแห่งความเพียรของท่านเป็นยังไงความเพียรซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวแห่งความเพียรที่เป็นตัวเหตุกับข่าวผลที่ท่านได้รับมันก็กลมกลืนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องบำรุงเหตุให้ดีเราดูผลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันชอบผลอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันนี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจกับเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะทำให้ผลมันต้องบุญพูนสุขพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุปุ๋ยของมันมันชอบอะไรและรักษาให้ดีอย่าให้เป็นอันตรายต่อจากสิ่งใดนะมีใจของเราที่จะต้องเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสื่อของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดอยู่เรื่อยๆราคะก็กัดโทสะก็กัดโมหะก็กัดความขี้เกียจอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัดมันมาอำนาจวาสนาน้อยมันกัดมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงอย่างนี้นี่แมงกิเลสมันเป็นอย่างนี้ท้อแท้อ่อนแอพัดอาจจะเดินยังกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเข้าตะแกรงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดเรื่อยๆนี่ตายลงในหมอนแล้วไม่รู้จักตื่นนั่นมันกัดให้เราทราบว่าตัวแมงมันอยู่นั่นแหละอยู่ภายในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระซิบกระซาบมันซึมมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันดูกระติดมีเราพยายามกำจัดให้มันออกด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นธรรมดวงล้ำเลิศภายในจิตใจเพราะความภาคเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอยยอมรับว่ายากมาทุกหน้าที่การงานต้องมีลำบากเหมือนกันเพราะคำว่าทำแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาคเพียรก็มีความเคลื่อนไหวทำเป็นความลำบากเอาให้เป็นผลเป็นที่พอใจเจตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนจิตไม่เคยอัดเคยทำแล้วมันก็เหมือนกับยักษ์กับผีตัวหนึ่งมันจะมีอัดมีทำมีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของเจตล้วนๆภายในจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสของแต่ละคนที่มันฆ่าเท่ากันเพราะมนุษย์เรานี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พ
พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้จึงต้องกระทบกระเทือนกันเพราะอำนาจความเป็นแห่งความเป็นภัยภายในจิตใจระบายออกต่อกันและกันเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจึงพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจของความภาคเพียรของเรานั่นเองจิตไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะมันจะไปไหนสงบได้เย็นใจได้สมาธิได้เพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆอันเป็นภัยไม่ยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ธรรมในธรรมแง่เดียวบังคับมันอย่างนี้นี่เดี๋ยวมันก็ค่อยจางออกไปจางไปใจก็ได้รับความสงบพอใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่ามันพยายามเร่งคุณค่ามันมีเพียงความสงบเท่านั้นความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นยังไม่

จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะพ้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์ที่นิพพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลย

เกินดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหนๆเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานี้กี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งเป็นไหนๆนะเพราะสร้างมากี่กับกี่กันแล้วและยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นในไหนที่ที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้นี่ตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าธรรมไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนๆนะแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่แหละการมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นมีลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคย

เป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับตรับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้เราย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับแล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องพัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้บกเย็นเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยและไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนะเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำนุ่มๆดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช
ช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไถ่เราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อที่จะให้เกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จักกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านไม่มีคำว่ารูปๆคำคำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้รู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับปนไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุพงไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพาให้เกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วซึ่งพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานภาคเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นเมื่อธรรมได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกรรมกันก็มีจริงๆจึงไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่
ความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยถ่ายเดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยถ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไตรนะแล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าภพใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีนะไม่สุดวิสัยของพระเจ้าดูในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วมีอยู่ยังนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกเนี่ยสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปและย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สัตว์สร้างกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าพระสัพพัญญูรู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจัดผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูสิเป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดบัง
ปกปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั่นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้สิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นั้นโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วธรรมมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญปุณโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะบอกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังได้ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโลกวิถูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนั่นพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนั่นนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำรับตำนาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่งไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปัญญาเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสดสดร้อนร้อนไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้ว
ขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเป็นลำดับลำดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทั้งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยนี่ท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไหร่ก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุปิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรรับอนุปิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุปิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดแต่เพียงว่าแสดงทำไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นฟอกจิตใจขั้นพื้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจ4ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุปิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแก่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเห็นไม่ใช่เหลืออย่างพระอัสสัชชิกับพระสารีบุตรพระอัสสัชชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสัชชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตตคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสัชชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสัชชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนิพพานนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมข้องกันละกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระอัสสัชชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นนั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอัตมาเป็นพระอรหันต์เพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะไปแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นแหละ
ธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิพระสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเออเรื่องสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดเราพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราตถาคตไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้พูดผู้เห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ตถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งที่หยาบที่สุดแล้วก็เลวที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยธรรมกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นในออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดการสถานที่เวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีพิจารณาลงไปในทางจิตตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจรูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นเอานิพพานละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วดูที่สัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไม่ถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งก่อเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งก่อทั้งก่อนั้นแล้วนั่นแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนหามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเทศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสักของเลยมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสรรในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวาง
มากั้นกลางห่วงห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้กีดผู้ขวางดูโดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางจิตใจนี่ละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหนเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี้เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละตอนนี้พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเทียมเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี่แล้วทีนี้เอาข้าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอะไรพาไม่วิเศษอยู่เดียวอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสนั่นสิกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงเลยเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนและทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตังก็ล้มเหลวอะไรอะไรขึ้นที่ว่าเป็นธรรมแล้วล้มเหลวล้มเหลวมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเตืองอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยและเวลามันอ่อนเปียกมันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่จะเป็นความจำพอจะให้หลงลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี่ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาทิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่งั้นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ลิ่มฉลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้วละวันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามภูมิสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนี่ยเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบันไดลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนนี่สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคุกคานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นัก
แต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักษ์จิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทึกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่สอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่จะของเป็นมายังไงอย่างจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักภักดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไรก็จะพูดอันออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอยู่นี่แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มวัดนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนธรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอการรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายแต่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆแบบนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโหยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนี่น่ะทั้งที่จะได้อยู่อยู่นะทั้งที่นี่แหละนำมาพินิจพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเท่านั้นบางทีจะเดินไปเนี่ยไปคล้องน้ำคล้องเครือนิดนึงล้มโคลมลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าวกี่วันกี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูถึงฟังสินี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหรอเนี่ยผมไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเทียวนะเจ้าของยังไม่รู้ว่าจะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริให้มาหลอกบงหมู่เพื่อนนี่ขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่แหละเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วจิตจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเสริมกันขึ้นหลังจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาอ้าวปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอจะให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญพอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองเนี่ยก็สุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นอยู่นี่เองจะเป็นนิพพานนั่นนี่จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั่นจะบัดจะเป็นนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันซะจนตาดำตาแดงจนกระทั่งทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็กินกันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะนะข้อละแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้านสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไป
สมาธินอนตายเหรอเป็นสมาสมาธินะเหรอสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาสมาธินะเอาพูดออกมาสิแล้วก็ยอมแล้วสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูกับอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาละทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่วิเศษล่ะวะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมายความว่าตีเจ้าของย้อนมาให้เข็มเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ถึงเลยที่ไม่ถึงยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปสิมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิทีนี้พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนไม่มาเครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจิตมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนักฟัดกันเจ้าของเนี่ยพอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วมันยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะตัวเวลามันออกทางด้านปัญญาเนี่ยเอาอีกแล้วกลางคืนไม่ได้นอนบางคืนสองคืนสามคืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าจะขอไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นนี่นะมันยังไงนี่เวลามันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นถึงเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทำไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้สองสามคืนเลยนะกลางวันก็ไม่นอนนั่นละมันหลงอมมันเป็นอะไรนั่นละมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นชัดๆเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไหร่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่างนะเพราะว่าเป็นยังไงท่านหาสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอยู่นั่นเลยนอนตายนั่นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่หรือท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนั่นนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่านะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนกลมไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัดตาดฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินจนกลมเนี่ยนุ่นเซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านุ่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปเข้าป่านุ่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่างนั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสามคืนแล้วเนี่ยกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นแหละมันหลงสังขารนะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอเท้านี่หมอบเลยนะงูเห่าค่อยหมอบลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่ามันนั่นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เมื่อเราจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าที่นี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่าไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลว่างั้น
ทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกอ่ะว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งานก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลร่างกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของจิต

ควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับแล้วทีนี้เห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปไหนนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายก็จิตก็หลงแน่วเงียบเลยแล้วปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้ยมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะพอใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้วพอถอนผึ่งเท่านั้นแล้วโดดผึ่งใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกันกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้แหละฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นนะครับแต่มันทำไมจำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเอาเฉยๆแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทั้งขานั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจักอุทจักกูอุทจักอุทจักหมายความว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งท่านความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ฉันได้บอกไว้ก่อนเลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ดีเลยเอาละที่นี่นะที่เหลือมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงไกลแล้วไปอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลากิเลสไม่โผล่มันก็ต้องค้นหาที่นั่นแหละค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ายก็หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่านี่ทำยังไงจิตของเรานี่น่ะเวลาเราคิดไว้เบื้องต้นว่าจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบไปมากเพียงไรละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหน่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้วตะลุมบอลกันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังซะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะงั้นสมมติว่าเราเป็นอาหารน้ำหน่ะให้มันเป็นอาหารหัวต่อไม่มีความรู้ไม่เห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้อยอิ่งความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยตื่นจนได้เห็นไหมอวิชชาเจ๋งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองค์คณะรักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรกระดิ่งพิกแกงนิดจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี่นั่นแหละที่นี่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจแล้วไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรอันหนึ่งจนแน่จนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นทางทลายเอาที่นี่ไล่ข้ามเดินโยกมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจมันขี้เกียจได้เดินยังกลมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นที่นี่แทนที่จะเดินยังกลมเหมือนหัวปักหัวปั๊มเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินยังกลมไปแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรอ้าวพูดอย่างมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเนี่ยมันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เดียวว่าหมดเหรอไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่า

เมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเดินโยกงูไปก็เล่นกับสัตว์เดินเห็นจิ้งก่าเล่นกับเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเหียกระแตมันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นอ๋อเสวยไปซะก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นแหละมันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำมานะแล้วปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมทำไมจึงมาหลอกแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวนี่กิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งอันนี้พิจารณาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกำเริบแล้ววันนี้ก็ยังพอฟัดพอยังไปอยู่ตรงหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระหว่างบางทีอ้าแล้วกันเพราะว่าอย่างนั้นหยุดทันทีเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาสุนทรีห้าทำแบบปิดปุบปุบปุบเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนนะมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบิณฑบาตนี่เตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมผมยังมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอออกหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องทุดงควัตก็ไม่ค่อยเท่าไรนักท่านเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทำแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าจะตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็ติดแล้วยุ่งกันอยู่กว่าจะได้ความออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี่สิไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่งกันกับสมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทื่ออย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองขั้นเรียนไปเรียนไปมันไม่จำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นจะชัดผ่องใสก็ผ่องใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ท่องสายมากน้อยเป็นไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นแต่มันเห็นชัดๆอย่างนี้นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงขั้นแล้วนี่ครับรู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั่นมันไม่อยากเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนียนอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นจึงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งที่ทนเอานั่นเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับทัดฐานอันนี้มีเท่านั้นยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอีกในขันนี่พอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาในเรื่องนั้นนี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกอีกแบกอีกเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนนี่ปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันจึงหลบเรื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบหนีนั้นหลบหนีนี่มันนักเป็นอะไรเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหนักรู้ในตัวนี่มันพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะ

ความมักน้อยนี่แหละสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงแต่งตัดความห่วงใยอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานไปไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังสิ่งที่เราใช้แต่ไปก็คือการน้ำของมุ้งพวกกรดขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่มีอะไรไปอยู่ที่ไหนก็สบายแต่พอจะไปก็จับของมันอย่างนั้นแหละจับของนั้นมาใส่มันถูกมันบาดพักเต็มบาดพอดีสบายเพราะนั้นพระกรรมฐานถึงบาดใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องพระกรรมฐานเนี่ยเป็นที่มักน้อยมันโดดทำไมมันต้องมีบาดใหญ่ขนาดนี้เขาไม่เข้าใจความหมายพระกรรมฐานทำไมทำบาดใหญ่เพื่อจะอาหารมากๆมาฉันแต่ปืนบาดใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดลูกเล็กๆอย่างนี้ใส่สังฆาติตัวเดียวก็หมดแล้วที่มีของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่เมื่อบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่หน้าสังฆาติก็ลงที่หน้าโคมไฟก็ลงที่หน้าพอดีเส้นสายมีบ้างพอของหัวก็ลงที่หน้าก็พายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกด้วยบาดก็พายด้วยยากเล็กเล็กเรื่องใส่ทั้งบาดก็ได้ถึงยากไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมนัตธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจภายในก็มองหาตั้งแต่เรื่องธรรมะที่เละอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อธรรมะธรรมะที่เละตาดูก็ดูเพื่อธรรมะที่เละอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนที่เละทั้งหมดแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นที่มันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดตัดต่อไม่ได้ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลนออกมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายจะเกลี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่3มีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเพราะนั้นไม่มีธุดงค์ข้อที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาตรวังดิอะไรๆก็ลงในบาตรหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับพระบาตรนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของลงในบาตรนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาได้บาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยน้ำจานอาหารชนิดนั้นน้ำชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามาผสมผสานกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบเราฉันมาเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบลิ้นยาท้องโตเราฉันแบบพอเป็นไปได้เท่านั้นเพราะงั้นการขบความฉันถ้าเป็นลักษณะลืมตัวนะผมดูไม่ได้นะผมเตือนเมื่อสองสามวันนี้ก็ได้พูดคนได้ดุคนมากก็ต้องดุเขาไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจากพูดเสร็จเราช่องไม่แจ้งไปแล้วก็ทอดกันเลยเนี่ยอะไรตัวอะไรรวมพลังลืมไปหมดลิ้นอ่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยนั่งใครเอาไปแก้ไปสิมันเทสไปแก้ไปสิก็ดื่มไปเลยทางนั่นต้องการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็สดนั่นสดนี้สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาบาตรตีหน้าผากพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่การที่ตีหน้าผากพระองค์มันดื้อด้านได้มันนี้พระองค์มันดื้อด้านพระองค์นั่งต่อหน้าท่านคอยเช็ดบาตรล้างบาตรแล้วท่านพระองค์นั่งแล้วก็สดหยุดต่อหน้าต่อตาขวางตาท่านเห็นดิเราก็เห็นดิ

หรือไม่ได้คุยไม่ทำเลยก็เห็นท่านทำยังไงแล้วมาดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจปฏิบัติกับท่านท่านเคยพูดท่านไม่สั่งยิงช้อนไม่ทันทดอะไรท่านแก่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้คุณท่านท่านนี้เขาสอนสอนคือท่านพูดด้วยนะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านว่าถ้ารู้ธรรมธรรมดาแล้วก็เหมือนไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักที่ไหนอะไรเลยตรงนั้นกำหนดที่ถึงเรื่องช้อนเรื่องช็อตนี้ไม่ทราบเป็นมันขวางจิตทันทีทันวันนั่นเพราะฉะนั้นนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านจะมั่นกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายนั่นเองหรือว่าขวางจิตท่านจะมั่นกับมันล่องลื่นของคนมีกิเลสนั่นเองผมมีกิเลสชอบชอบนั้นทานอะไรอร่อยเท่าไรเลยจดตาจดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเรื่องเป็นตัวนั้นชอบนั่นคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์มั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมาจริงๆที่จับใจที่สุดซึ่งเลือดต่างๆนั้นทัดของลงในบาตรเอาช้อนลงไปตักในบาตรทัดขึ้นมาแบบขุนนางทางเด็กฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบขุนภัยนะว่าตักองศาไม่ใช่แบบขุนภัยในที่เด็กมันแบบส่งเสริมที่เด็กแบบดึงเนื้อดึงตัวแบบขุนนางคือแบบดึงตัวเหล่านี้จำได้ไหมไม่ลืมนะตั้งแต่บัดนั้นเราได้อยู่เนื้อไม่ออกมาเข้าจริงปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจมันหาอุบายด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปเราก็ประกาศนักการลาท่านที่สี่อย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วยความมืดทำกรรมต่างตัวเองหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ไปถ้านานๆวันต้องร่วง9วัน10วันไปแล้วไม่เห็นมามันจะถามมาหาขึ้นมาแล้วนะหน้าท่านน่าจะถามถึงมาถามเราถามหาตัวข้าตัวขอเห็นนะผมไม่ได้เคยมาไม่เห็นมาหาตัวข้าตัวขอไหนทั้งที่ท่านก็ทราบด้วยดีแล้วอ่ะเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตรหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะเนี่ยไหนเลยทั้งนั้นในนี้นั่นจะใส่ไม่จะใส่เวลาได้ใส่ในบาตรเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดชัดผมนั่งไม่ห่างใจกันแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีท่านชัดได้ไงตาขนาดท่านกันมั่นใจขนาดท่านกันมั่นทำไมจะไม่รู้แต่เห็นได้ท่านมีชื่อแบบนั้นหาตัวข้าตัวขออย่างนี้แหละไปเนี่ยค่ะของมันท่านยังรู้จะไม่ทำจะมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบหนึ่งหนึ่งระมัดระวังเรื่องการลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของมีไม่สมกับผู้มาคุยปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะอันลิ้นอันท้องนั่นแหละขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเลี้ยงยิ้มเลี้ยงปากอย่าไปเห็นแก่ยิ้มแก่ปากเห็นแก่ความอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงนู้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไปเป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยกันอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมันไม่เห็นนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแกงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าอย่างเงี้ยไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนละแง่ละมุมคนละสัตว์ละส่วนนี่ไม่มีมันลงไปนั้นมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาไม่เห็นอาถรรพ์ธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเคล้ากันกับของสกปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากเท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายเนี่ยมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ป่ะทีนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเคล้ากันกับอาหารนั่นเราก็ไม่คิด
ถือว่าเป็นความอร่อยอร่อยถ้ามีน้ำลายไม่มีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียนี่ธรรมะอยู่ข้างนอกเวลาเข้ามาอยู่ในบาตรนั้นซึ่งไม่มีอะไรก็กระปรกเลยทำไมถึงจะตื่นบ้าตื่นไปอย่างนั้นต้องฝึกต้องดับจิตไม่ได้ไม่ดับไม่ได้เอาให้แข็งแกร่งเถอะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยอารมณ์ตามมันมากกว่าแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วเหมือนมาขอทีนี้ขอนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์นี่ไม่อารมณ์ถูกจงจมูกขาดเหมือนถ้าว่าเป็นแบบจูงสัตว์มานะวิเลตตูมคนต้องตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียกมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตที่เป็นไปทางนั้นมุ่งอะไรความฉันเมื่อวานนั้นกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านคิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากทานออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันวิเศษวิโสถ้าไม่มีธรรมให้วิเศษทีนี้มันวิเศษเป็นไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่เกิดเป็นสาระคุณจากการประพฤติปฏิบัติจากการขบกันฉันให้นำมาที่นิพพิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็ไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายแล้วจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันมันกำลังเร่งมันก็มีแล้วก็เคยเป็นแล้วขณะขันลงไปจนเต็มท้องหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันนั้นอยากสะพัดสะพือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกนั่นนี่เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนี้แต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับมันอันนี้เราก็เคยทำและเคยจะพูดให้เพื่อนฟังคือเหตุที่จะดัดจะของให้เห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงขันข้าวเจ้าก็ด้วยข้าวเจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชวัดท่าช้างคณะกรรมฐานเราลงไปเรื่อยเราไปอยู่วัดท่าช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราดิเพราะเรามุ่งทำเนี่ยแต่ถ้าฉันมันไม่สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัดทำอะไรกับมันมีแต่จะเอาท่าอยู่ฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟ้ามันลงไปเอามันอิ่มจนกระทั่งไม่มีใจปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นหนุ่มนั้นอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากนี่อยากเอาข้าวเปล่ามาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะน่ารำคาญนะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วแล้วมันทำเป็นนี่วะนี่นะต้นเหตุจะดับกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้แท้วะมันยังไม่ถึง30 นาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาตรเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกเลยทำไมถึงอยากจะตั้งแต่นี้ไปถึงอันพุทธิธรรมเขา24 ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอวะลองดูมันจะตายจริงๆหรือเปล่าไม่ได้จริงมันจะตายนะก็จะลองก็6-7 วันเลยเอาเลยสิดับมันตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายนั่นช่วง7 วันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าวให้เห็นสักทีวะจะทดลองดูให้ดูความหนักเบาของธาตุของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็จะเกิดเลยเหรอไม่เอาถึงมาตั้งถึงกำหนดนะท่านนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหวี่ยงถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ด่างเดิมประจันที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องของธาตุของขันมันกำลังดูดดื่มมันเป็นอย่างนั้นนั้นเราอดแล้วเพราะนั้นวันทั้งวันทำไม่เห็นตายเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่งสองวันมันหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันฉันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะล้มหายตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันทุกวันนี่เราฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันไม่คงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งถึงได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุย
พูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนในทุกเรื่องทุกราวนั้นยังไงก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสำคัญให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้เอ็นให้เอียงสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรื่องถาดเรื่องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไปให้จมวัดปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบ 99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นภัยแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันชำระไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำดับจนกระทั่งความชอบในนี้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สึกชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นเราจะหวังเอาคุณงามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความสุขความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุขความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วฝึกตนอย่างนี้เสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทางนั้นทางนี้นั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถอไปจนได้นะหลักใจเป็นสำคัญตั้งหลักใจให้ดีการพูดปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นนะมีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งโดยลำดับลำดับลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไปนานพนันข้าวเด็กก็เดินได้ทำนี้ทำนั้นนี่เอาให้มันมีความทำนี้ทำนั้นถือกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อใจอย่างนี้มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบว่ามีความอยากนี่คือความกำเริบของกิเลสกำลังกำเริบอยู่ดังนี้ให้ทราบให้เข้าใจอย่างนั้นเราจะไปคอยตามมันทีเดียวมันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องทางโลกทางสงสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่กิเลสกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันอย่างนี้ถูกต้องถ้าเป็นตั้งใจปฏิบัติลงแค่คนแรกเดี๋ยวกรรมฐานเราจะไม่มีต่อไปจะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรเนี่ยมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าว่าในพินิจพิจารณาไม่เข้มงวดกับขันจริงก็ล้มละนาไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยคิดของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติทั้งวันนะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันนั่นแหละเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพยายามแก้ไขถอนฝึกฝนทรมานตนนิทรมานที่เหลือมันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับยาลดหน้าความภาคเพียรยาท้อแท้อ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธมันจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดถอดร่มแถบร่มแถบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเมื่อตรัสจนได้ตรัสรู้ตรัสรู้ก็ในความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสละเป็นสละตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหนักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญา
ไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันเหยียบเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกไปใจจิตมีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยกับทายาทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนส่งเสริมมีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดร้อยกว่าเป็นหันหลังให้ถังอันใดเวลานี้ทิมมาเกาะของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชื่อว่าปัจจัยเครื่องบำรุงของข้านั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะนั่นก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยุผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนนอนยิ่งกว่าที่เดิมนี่อ่ะก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมนิพพรมานให้ทันกับคนมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับคิดถักพิ้งพิ้งพิจารณาแทรกทั้งเข้าน้ำปักน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันขึ้นมาเนี่ยนะคิดเนี่ยนั้นออกมาขี้คาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหายต้องตัดนี่คือว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากที่เลยหรือหมดสิ้นจากที่เลยด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลจะได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีอยู่ทั่วทั่วไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องมาเทียบเคียงที่ขาดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิติตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระเจ้าต่างก็แสดงไว้ผู้ความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งนะอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนเป็นเกาะเป็นมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงนะตั้งแต่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้ไปทุกระยะทุกด้านนั่งเรียกว่านักรบเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คลายทั้งกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนหลังจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทัยสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยเพราะว่าแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผิดทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีสติอยู่ถ้าสิ่งกำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะได้รู้ว่ากำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกตามันขอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกันอำนาจของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นสิ่งที่จะสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็ภาพเจอแล้วแก้ไม่ตกแต่ว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันจึงคิดไปได้
นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรจะขอให้ได้ภาคภูมิใจพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษที่เดียวถูกกิเลสหยาบย่ำทำลายถูกกิเลสข่มคนขี่ข่มเหงทุกด้านทุกทางไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาอิริยาบถมันอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดถึงให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจืดๆจางๆเฉยๆเมื่อยๆแต่กับสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางมันเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติที่ควรจะได้มรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี้มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนๆไฟร้อนๆเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดนี่ไม่ว่าไม้สดไม้แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจของความร้อนบางจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้ความรุ่มร้อนสิบหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหล็กมันเป็นเหมือนไฟเขาเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผลอแม่ระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละพูดหนึ่งว่านั่นเลยเป็นผู้สามารถที่จะเพื่อทุนมาผลนิพพานไว้ได้พระพุทธเจ้าประทานธรรมไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนแต่โลกเลื่อนมาจนกระทั่งบัดนี้ผู้สนองพระเมตตากับพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีปฏิปันโนสำหรับนักบวชเก่านี่คือผู้จะเพื่อทุนสมบัติของพระพุทธเจ้าไว้ได้เมื่อเพื่อทุนในฝ่ายเหตุนี้ได้แล้วผลไม่ต้องโขดจะต้องตามมาตามสายเหตุอันนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรทั้งท่านแสดงไว้ในมุตโตไถ่นี่ก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมสูตรมาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะท่านจึงสนใจมาเขียนก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็เลยทำให้รสชาติเบาลงไปประการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดผมจะนำออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านเสียงใจมันก็ไม่ได้เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันถึงอ่อนลงไปโดยลำดับลำดับในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับมันทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอนในโลกธรรมสูตรผมดูไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วพออ่านตามเข้าใจไปตามทางแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้หรือถูกโลกธรรมนี้มันโดนเอาในบรรดาโลกหรือเราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นฉบับตถาคตเลยเคยกระทบกระทำมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราเองไม่ถือเราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมไม่รู้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความทุกข์กระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์มาทัพพจน์เคยผ่านมาแล้วอย่างไรพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงไทยชนะนี่เป็นหลักใหญ่ที่ท่านสอนไว้ในโลกธรรมแต่มีลาภเสื่อมอยากมีลาภเสื่อมทำให้เกิดนินทาสุขทุกข์แต่มาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรียกว่าโลกธรรมมันไปเรียนมาอย่างนี้มันมีกิรังท้าวันอะไรเลยทำให้ทำจิตรู้รอดถึงอย่างนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็มาจากของดีเอ็นไปตามความเสียก็มาจากของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนะจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่นี้พิจารณาแยกแยะมันออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายิบยับยิบยับยิบยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงอยู่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เกิดพิภัยอย่างนั้น
ไว้ด้วยธรรมารมณ์ภายในจิตใจเผาตัวเองต่างไปคิดมีเหตุมีผลแก้ไขกันไปโลกธรรมะตุท่านแสดงว่าอย่างนั้นท่านหมายใครถือใครเป็นหลักหรือพุทธธรรมสงฆ์สุดท้ายเราขมวดถือสถาคตเอาเป็นแบบเป็นฉบับเราได้แล้วเพราะว่าท่านมาแสนตาแล้วดำเนินมาอย่างไรเราดำเนินมาอย่างไรถือหลักนี้เราได้รับชัยชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้ระวังอย่าไว้พุทธธรรมธรรมังสังฆาฉันให้ถึงสุดทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาคเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความจงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่คิดพิจิตรพิจารณาในธรรมส่วนใหญ่คนนั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็ถือมีสติขั้นไหนเป็นธรรมขั้นนี่ธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาจะรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นทางขนาดมหาสติมหาปัญญาไปจากไหนถ้าไม่จากไปจากลบลบคู่ขานี้ซึ่งฝึกแล้วฝึกเราฝึกไปฝึกมาก็มีความชำนิชำนาญเองเป็นการเป็นสติปัญญาตโนมัติไปได้แล้วพิจารณามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มตรงที่ปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาร่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานปฏิสถานที่ไหนจิตเป็นงั้นอยู่ฐานที่นี่จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปเท่าไรก็ยิ่งละเอียดออกไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมีสนุกอยู่ในห้องเพราะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาได้รับท่านออกมาเก็บเนาะมีเข้าในห้องคุยกันยิ่งฟังถนัดท่าเจนละเอียดละออกเนื้อรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลังได้เกิดมาท่านก็รู้สึกว่าท่านพูดกรอบโยนได้ดีเหมือนกันดีมากคุณสอนเด็กว่าเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อความมีสายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสจริงตามเต็มที่กำลังทางภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นแล้วมีผู้คานแต่นั้นก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่น้าวท่านการพัฒนาที่แรกมันต้องมีเรื่องลูกคู่การแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี่ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและทำงานไปอย่างเล่าเรื่องของท่านไปเรื่อยดีจนกระทั่งถึงนิมมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออที่อยู่ทางที่เขียนนั่นเองจิตมันหมุนเกลื่อนเกลื่อนกันมาเขียนตามนั้นน่ะเราเกิดความมาทุกข์กันมันอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อของต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยฟังอยู่ไม้ต้นเดียวเปล่าทั้งวันทั้งคืนภาวนาที่นั่นนั้นดินนี้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นกลางหินด่างหินพรานหินด่างทั้งวันทั้งคืนนั่งภาวนาอยู่นั่นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนาแล้วอยู่ตัวเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่นทำงานสบายพิจารณาเรื่องวิชานี่แหละสุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปฏิญาณไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมารวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาทำทั้งหลายเมื่อวาระสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชาปฏิญาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อยที่เหลืออยู่ที่ตรงนั้นฟาดคันกันจะบ้านทำแบบขึ้นมาที่นี่ท่านเล่ามาพระอาจารย์ออกมาก็พูดถึงมันพวกเทศโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทศรู้สึกว่าท่านชำนาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นนี่อย่างพวกเทศจะมาอย่างไรคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินมาผมก็พักสองวันต้องมาเวลาจะมาแล้วเวลาจะมามีทราบไว้แล้วนะนะตอนนี้ปกติท่านทราบไว้แล้วนั้นว่าเวลาจะพวกนั้นจะมาแล้วพวกนั้นจะมาแล้วท่านทราบไว้นะถึงท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านไปแล้วท่านถึงเล่ามันคือท่านเดินโค้งท่านขึ้นตะวันตกเ
พอพกเทศมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าเวลาไปนู้นก็รู้สึกเหนื่อยอาการต้องพักก่อนพอทุกคนใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าที่มาภาวนาพอทุกคนแล้วก็ถอยจิตมาดูขึ้นมาพกเทศมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่มาก็เขามาก็ไม่มีเพราะเขาอีกคนมาบางทีก็กำลังหลั่งไหลมาหัวหน้าหรือหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าพูดคนเดียวเท่านั้นแหละรู้สึกว่าคล่องแคล่วมากในเรื่องพวกเทศที่ไหนตรงไหนมีเทศเพื่อนลูกกับเทศท่านก็รู้บางทีบอกพระนั่งไปทางเพื่อนทางแต่นั่งแต่นั่งบอกนั่นเทศตัวนั้นวันนั้นเงินเทศมาทางนี้นะอย่าไปทางอะไรทางนี้พวกเทศมาทางด้านนี้แต่ลูกกับเทศบอกอยู่ตรงนั้นก็บอกอย่าไปทำช่วงทำอะไรเพราะช่วงธรรมชาติขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้เราขุดไม่ขุดก็ลงในซอกหินท่านเตือนไม่หมดตลอดทุ่งผ้าเช็ดท้องเช็ดเท้าสกปรกครบอินทรังท่านบอกแล้วเวลาเสร็จไปได้แล้วซักทางสกปรกให้ซักจัดแล้วซักแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บไว้เรียบร้อยพวกเทพกำหนดนะฟังดิฟังอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันถูกของเขาเพราะศาสนาเป็นของสะอาดมันเป็นอย่างเป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีกฎมีระเบียบเราทำแบบ4-5ในลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาผ้านอนหลับเพราะข้อกระแสนี้เขาคงนำมาฟ้องทางการเตือนพระเวลาพูดกับเขาต้องบอกคนตายว่าไงหลับมันคือที่ใส่จะให้ทำยังไงเขามีการมั่นระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นเขาว่าเขายังมีข้อแก้แล้วเราได้เตือนพระในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงเป็นเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทำบานคล่องแคล่วว่องไวมากเกี่ยวเรื่องเพศต่างๆคล่องแคล่วมากไม่มีอะไรมีอากับกิริยาที่พระประธานเป็นความที่ว่าเคยคิดเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้ยินหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ผิดอะไรทั้งนั้นแต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมรดคุณในที่จำนวนสองนะไม่พูดจะพูดเพียงสององค์ที่เวลาไว้อยู่กับท่านเมื่อเสร็จหลายท่านนี้มาคุยธรรมะกันไปท่านพูดอย่างนั้นนี่แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตั้งตาไปพูดเลยแต่นั่นก็เรื่องเนี่ยเราอยากฟังแล้วก็หาบาแก้ไปเรียนกราบเรียนถามได้ไงท่านอธิบายให้ฟังถ้ากราบเรียนถามอย่างไรไม่มีละเรื่องจะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่ถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแก่ชราแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิบัติธรรมท่านความไม่ละปฏิบัติธรรมนั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนอย่างพระกัสสปะว่าการเคยทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้ถึงไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเอ้ยเธอเขาแก่แล้วอายุฝังคุณดาวเขาเดียวกันกับเราผมสองมือบ้างก่อนก็ได้เลยถ้าเป็นระบาดบ้างก็ได้หรือผ้าเดี๋ยวเรื่องผ้าบางสกุลหรือถือผ้าปฏิบัติวันก็ได้ท่านบอกท่านเหมาะกับระยะสายทั้งขั้นแล้วถึงว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรรับสั่งว่าอะไรต่อไปไม่ค้างเพราะมันเหมาะกับระยะสายเพราะฉะนั้นท่านจะมั่นหนึ่งเป็นความเหมาะที่อาศัยของท่านที่ท่านเป็นคนนิสัยเดียวเคร่งคัดอาถรรพ์มาดั้งเดิมและนอกจากนั้นมันมีผู้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ศิลป์คอยยึดเอาในทางต่างๆไปใช้มันมีอยู่เยอะท่านเป็นคนกวดขันนี้ที่สุดท่านเกิดข้าวได้เกิดจะเอาหน้ามาพร้าไปกันท่านการเถื่อนท่านยังไม่ยอมเพราะฉะนั้นพยอจะให้ท่านขันเพราะมีเรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาในหัวหนักขมายก็มีแล้วมันทำไมฉันฉันทำไมฉันเอาข้าวมาตายแล้วจะฉันไหมมันจะตายเหนื่อยเคียงเห็นจะเป็นจะตายพอที่จะฉันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยชีวิตเอากินต่ำๆแบบของทิ้งท่านขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารดังนั้นต้องดับบิณฑบาตเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักแต่การผ่าน
เลื่อยมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาตรงสร้างเบญจบาทเบญฉลาดในสังร่วมหมู่เพื่อนนะเบญจบาทไปเดินเบญจบาทเบญฉลาดเข้าสบาทเบญฉลาดเดินเบญจบาทเบญฉลาดท่านนั่งรู้จักมาถังร่วมบรรดาฤาษีดวงจนกระทั่งไปไม่ได้จึงได้อาหารได้ถวายท่านทุกข์ทุกข์แต่ลงขนาดนั้นก็ฉันไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรเพิ่มนิดหน่อยเรานี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างประยุทธ์เอาตัวอย่างเขาจับท่านได้ยังไงเราก็กราบเรียนท่านถ้าผมจะเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆผมก็ท่านมันอะไรชอบคนมันมีอะไรพอจะพูดจะเถียงท่านได้เนี่ยการนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านสนิทใจในท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับการนั่งกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าหูเราฟังเองไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะแบบนั้นถึงท่านว่าเราว่าไงก็เหมือนกับท่านว่าหูท่านฟังเราก็ไม่ถือไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมีอยู่โน้นยังไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ที่ท่านจะดุขนาดไหนโอ้ดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องอาหารการฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันมันคือให้ท่านฉันนี่คือนั่นให้ท่านฉันนี่คือนี่เราก็ทราบแล้วถึงแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็ยื้อกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวทัตเอานี่เลยก็มีพวกเทวทัตวางท่านชมบ้างอะไรบ้างผมฉันไม่ได้ขนาดบินสมบัติไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันได้คนเดียวได้ไหมทำไมท่านหนึ่งนะได้ไม่ได้แต่เท่านั้นละท่อนสองท่อนสามท่อนแต่เท่านั้นอย่างนั้นแล้วหยุดเลยไม่ออกใครเอาไปยุ่งไม่ได้ฉะนั้นก็ผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติธรรมของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิบัติธรรมของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละล้วนลายไม่ทิ้งล้วนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตัวเองเสมออยากให้สิ่งใดแสงหน้าทำไปได้ให้ทำแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือว่ากิเลสแล้วพยายามให้ทำแซงอย่าให้กิเลสแซงทำหรือยิ้มด้วยปากด้วยความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้เนื้อรู้ตัวความเพ้อเหม่อเหม่ออย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตาอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทำยังไงการเสริมคุณค่าตนให้ยิ่งขึ้นไปทำไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิปทาที่เดียวอาหารต่อสู้กับพี่เอกผู้ระยะไปแล้วไม่เรียกมาเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นที่มงคลความนิยมมันสุดความเป็นหลักฐานแต่ใจทั้งตนพยายามน้องผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนี่เราจะไปคิดหลักการที่หนึ่งสถานที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไปนิพพานนานแล้วได้2,500ปีนิพพานเมืองอินเดียกุชินาราปุตินารานั่นนั่นเป็นการเป็นฐานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเนี่ยมรรคผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธเจ้าแต่จะรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนี้นั่นก็เป็นการเป็นฐานที่รับใหญ่จริงบรรลุเพราะอะไรจะรู้เพราะมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัดขึ้นมาปฏิบัติธรรมในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรจะตัดสู้ทำได้ก็ตัดสู้ได้ด้วยมัดขึ้นมาในหลักธรรมชาติบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ยินดีฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบนะยิ่งจะเอาแต่เนื้อเนื้อมาแสดงนั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อเนื้อด้วยความสนใจแค่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงจริงปรากฏขึ้นได้ง่ายก็ความทุ่มเทกำลังทุกส่วนเพื่อทำข้างนั้นไม่มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปลอมเราเห็นในการประวัติสาวกประวัติก็ดีพระประวัติพระเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างปีนาเจ้ท่านพระมหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกระดุมพีออกมาทราบว่าเท่าจำนวนเท่าไหร่ต่อข้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระเจ้าได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปทานั่นเอง
ไม่ใช่เพราะการนี่สถานที่นี่การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนวิเลศอยู่ที่ใจแก่ลงที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักพระเจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปรินิพพานก็ได้รับสั่งไว้อย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยนั่นทำได้ยังไงนั่นแหละพระเป็นศาสดาแทนตัวทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วสั่งนี่ทำได้ยังไงก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกภาคสังขารแหละที่เลยจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอะไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดทั้งนั้นคือศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ตรงนั้นหมดแต่เอานี่นะเข้ามาแก้ที่เลยเราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เลยไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเกิดสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้พูดมาเสียสาวกอรหันต์อรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขลาบอกปัญญาคนมืดดำกำตาพูดทำไมเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นแกนนะเป็นชีวิตของใจถ้าไม่เอาจอมกัดคือพุทธะพุทธธรรมธรรมังสังฆังสัมมาสัมพุทธะเอาละเอาคนตาบอดนี่เป็นเจ้านางในฐานนี้หรอมันก็บอดด้วยไปเลยที่มันก็คำนึงตรงนั้นย้ายจะไปที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เรื่องมันไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันยอมรับปัจฉาอยู่แล้วด้วยกันทุกคนปัจฉาเป็นตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติท่านนั้นนักใดเกิดส่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีปัจฉาเต็มตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินเป็นกรมนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดว่าเป็นของน้ำเลือดประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานอยากเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากที่หลุดโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าลดละความเพียรเอาให้ถึงใจนี่เพื่ออย่างถึงใจผู้ฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเพื่อทำไมทั้งประเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของเพื่อดูความเมตตาสงสารเพื่อนดูน้ำใจจริงๆไม่ได้สักแต่ประเทศไม่ได้สักแต่มาปฏิบัติเลยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สักแต่ว่ารับรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะในอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและกิริยามารยาที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมนี่ในบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนถึงมาหาอาจารย์โยมในทันเตหูอันนี้ก็บอกโอปายกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มผูกท่านปัญญาอธิบายหมด

เป็นต้นเบื้องปลายไม่ได้ความเกิดความตายของสัตว์ในกำเนิดต่างๆมีสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดาไม่หยุดไม่ยั้งเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าวัดเชื้อพาให้เกิดตายยังมีอีกจากใดเชื้อก็คือกิเลสรวมลงไปแล้วก็คืออวิชชาที่ฝังใจแท้พูดอย่างนี้ทำปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อก็เชื่อแบบลางๆไปแต่สำหรับเราเองเราเชื่อว่างั้นเลยเชื่อพระพุทธเจ้า 100% เรื่องเกิดเรื่องตายเพราะอำนาจของเชื่อคือกิเลสท้าให้เกิดให้ตายมีเชื่อคือกิเลสนี้เท่านั้นเชื่อก็หมายถึงอวิชชาเนี่ยที่จะทราบมันก็ธรรมะลงไปนี้พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีที่จริงอันนี้เข้ามาพวกอะไรเทพประมาณสองสองคนผมเนี่ยที่มาทำอะไรมาสร้างนั่นสร้างนี่ตามหน้าโรงพยาบาลศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรเอามาหาเราสงสัยที่เรื่องผุดผีเทวบุตรเทวดามันเป็นความจริงไหมท่านอาจารย์ในวงปฏิบัติพระท่านปฏิบัติเป็นยังไงเราก็ไม่พูดว่าเป็นความจริงไม่จริงเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นในขณะนั้นเป็นผู้เป็นหมอซึ่งเครื่องมือพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆและสามารถพิสูจน์เชื้อโรคต่างๆได้ว่านั้นคือโรคชนิดนั้นนั่นคือโรคชนิดนั้นเห็นชัดด้วยกล้องคือเครื่องมือนะชัดเจนบรรดาหมอทั้งหลายที่เรียนมาในหลักวิชาเดียวกันแล้วปฏิบัติต่อเชื้อโรคมาแบบเดียวกันแล้วจะสงสัยที่ไหนคนอื่นที่เขาไม่เป็นหมอเขามาปฏิเสธว่าเชื้อโรคไม่มีจริงอันนี้ความปฏิเสธของเขาความไม่เชื่อของเขานั้นจะลบล้างความจริงคือเชื้อโรคชนิดต่างๆที่มีอยู่และได้พิสูจน์ดูแล้วด้วยเครื่องเขาจะมาลบล้างความจริงนี้ได้ไหมแล้วก็ยอมรับบอกว่าไม่ได้แล้วคนเราทั่วไปเห็นได้ไหมเห็นไม่ได้เพราะมีเครื่องมือเป็นของละเอียดเชื้อโรคแต่ละชนิดเป็นของละเอียดมากมันต้องอาศัยเครื่องมือผู้ที่จะรักษาโรคชนิดต่างๆให้หายได้ต้องเป็นผู้รู้เรื่องของโรคพร้อมทั้งสูบยาวิชาแพทย์เป็นอย่างนั้นสมุฏฐานของโรคก็รู้โรคเป็นโรคชนิดใดก็รู้รักษาด้วยยาขนาดใดถึงจะหายหมอก็รู้ถึงจะรักษาโรคให้หายได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้รักษาไม่หายถ้าที่หมอรักษามานี่ก็แต่โรคแต่ละชนิดนี้นั้นได้ทำการพิสูจน์กันมาอย่างประจักษ์แล้วว่าได้ผลเป็นที่พอใจและที่นี่นำวิชานั้นๆมารักษาโรคแต่พระพุทธเจ้ากับคนทั่วๆไปก็เป็นบุคคลที่แปลกกันอยู่ต่างกันอยู่มากเหมือนกับหมอกับนักประชาชนทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแตกต่างกันอยู่มากที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดต่างๆซึ่งเป็นความของละเอียดซ้อนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันหากมันมีความรู้ความฉลาดรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้เรื่องของเปรตของผีของเทวบุตรเทวดา
แล้วจะนำมาสั่งสอนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดเนี่ยอย่างนี้เราพูดลงไปถึงเรื่องว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ทรงได้ทำการพิสูจน์จนประจักษ์ในพระทัยแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ได้มาสั่งสอนโลกอย่างด้นดาวเช่นเดียวกับหมอไม่ได้มารักษาโรคแบบด้นดาวเป็นหมอตามหลักวิชาแพทย์จริงๆไม่ใช่หมอเถื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเถื่อนทรงรู้แจ้งจริงทุกแง่ทุกมุมทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดกิเลสปัญหาอาสวะก็ทรงทราบจับทุกส่วนของกิเลสทุกประเภทของกิเลสปิดเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาก็มีในตำหลักตำราซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วทุกเนี่ยทุกหนึ่งเพราะความประจักษ์ประถ่ายแล้วจึงแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะเชื่อว่าสิ่งอย่างนี้มีหรือไม่มีก็ไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นี้ได้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราพูดอย่างนั้นอธิบายเราฟังแต่นี่มาอุ่นพูดมันก็อย่างนั้นแหละและขณะที่ตอบรับกันเวลาเขาถามนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นสดๆร้อนๆมันก็ตอบกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องเอาการของงานนี้แหละแต่นั้นก็ย้อนเข้ามาเราอย่าพูดถึงเรื่องผู้ผีปีศาจเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมซึ่งอยู่ภายนอกนอกนั้นเลยแม้แต่สิ่งอยู่ภายในตัวของเราเองภายในใจของเราเองเรายังไม่สามารถจะรู้สัตว์โลกทั้งหลายก็ได้รับความลำบากลำบนก็รับความลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีในตัวทำลายตัวอยู่เสมอความรักเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์สิ่งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่หนึ่งเป็นต้นเหตุความโลภความโกรธความหลงตรงนี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกเรายังไม่เห็นว่าเป็นภัยเรายังไม่เห็นตามรู้ตามพระพุทธเจ้าเรายังคล้อยยังหลงตามสิ่งนี้อยู่ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเราด้วยปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกด้วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนและทรงตำหนิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมาตลอดสายจนมาตั้งถึงพระพุทธเจ้าของเราแม้ในอนาคตการข้างหน้าเห็นมาจากพระรู้มาสั่งสอนโลกท่านก็จะนำธรรมะแบบเดียวกันนี้มาสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แบบเดียวกันหมดแม้ฉะนั้นพวกเราก็ยังไม่ทราบวิธีที่เราจะว่าวิเศษวิโสผู้ฉลาดได้ยังไงแล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั่นจะเกิดประโยชน์อะไรกับความไม่เชื่อนั้นนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองเพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเช่นเดียวกับคนไข้หรือประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เชื่อหมอมันจะเกิดเป็นประโยชน์อะไรกับเขายิ่งเป็นคนไข้ไปแล้วความไม่เชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำลายตนได้ไม่ให้สนใจกับหมอกับบุกับยาแล้วมันตายแน่ๆคนไข้คนนั้นความไม่เชื่อหมอเช่นนั้นชนิดนั้นมันเกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นภัยต่อตัวเองสิ่งที่ควรเชื่อเขาต้องเชื่อที่เราไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อเพราะเราไม่รู้หากเรารู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะมีความทุกข์ความลำบากลำบนในต่อในเรื่องจิตใจส่วนร่างกายนั้นก็เป็นอีกแง่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีเหมือนกันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุปเปกขาเวทนาในส่วนร่างกายก็มีแต่ใจนั่นสิเป็นของสำคัญมันเป็นเหมือนกับชั่วเห็นไหมวะมีแต่ที่โลกที่โกรธที่หลงกองอยู่ในนั้นมันชั่วหัวใจมันหาความวิเศษวิโสไม่ได้วิ่งตามความที่โลกที่โกรธที่หลงอยู่ตลอดเวลามันดีไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงละได้หมดการพูดในตอนนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องว่าสัตว์โลกที่ท้ายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอยู่เกินหาประมาณไม่น่านั้นคื
เพราะอะไรเป็นสาเหตุการเกิดแต่ละภพละชาติจะไม่ประสบความทุกข์ความลำบากบ้างไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ทำสัตว์โลกให้มีทุกข์อยู่เสมอท่านจึงกล่าวว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้ายังมีเกิดอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีแม้จะเกิดในภพภูมิละเอียดเพียงไรก็เพราะอำนาจของกิเลสมีความละเอียดทุกที่แสงมากับกิเลสซึ่งเป็นผลนั้นก็ต้องมีอยู่ในภพนั้นๆแล้วเราจะทราบได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติอยู่ถึง6ปีพิสูจน์ความจริงทั้งหลายทั้งข้างนอกข้างในจนกระทั่งได้เห็นความจริงอย่างประจักษ์พระทัยกระทั่งอย่างยิ่งในคืนของวันเดือนอัปเพ็ญซึ่งทรงอดพระกยาหารมาทั้ง49วันในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้านั้นได้สวยพระกยาหารของนางสุชาดา49ข้อจะใหญ่เล็กขนาดไหนเราก็ไม่พอจะทราบได้แต่เป็นความจริงที่พระองค์ทรงเสวยพระกยาหารของนางสุทธาดาที่เขาไปเส้นสวงที่ต้นไม้นั้นต้นไม้ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและประกอบกับตอนนั้นพระสริยะทุกส่วนยัง

ปฏิบัติหน้าที่ทางจิตตภาวนาเริ่มแรกทรงพิจารณาอนัตตากำหนดอนัตตานัตติซึ่งพระองค์ทรงระลึกได้ในคราวที่เป็นทรงขย่าที่พระราชบิดาพาพระเลิศนาขวัญทำในขณะนั้นรู้สึกว่าได้ผลจิตประวัติถึงเรื่องอดีตนั้นจึงย้อนเข้ามาทำเป็นวงปัจจุบันโดยกำหนดอนัตตาให้ติดลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็ปรากฏว่าได้ดูอะไรตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในบรรลุอะไรเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานิสิตยะท่านสติญาณปุเพนิวาสานิสิตยะก็มารู้ชาติถอยหลังหน้ากี่พวกกี่ชาติในปฏิมายามมีอะไรทรงปฏิจจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเราเอาแต่ผลที่สำคัญสำคัญเลยค่อยแล้วกันสรุปลงในปฏิมายามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหนึ่งสำเร็จอาสวัคคายญาณคือปฐมยามนั้นทรงทราบความทิฏฐิและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสตุปาปัญญาบุคเพนิวาสานิยานทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามสตุปาปัญญาทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ความทิฏฐิเกิดตายของสัตว์ในมัชฌิมยามพอปฏิมายามเป็นซึ่งเป็นยามสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นอาสวะไขคืออาสวะขยายาทรงทราบความขึ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภายในพระทัยนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ได้ตัดชาติตัดภพที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าขนาดไหนยืดยาวเพียงไรก็มาตัดในวงปัจจุบันเพื่ออวิชชาทรงพิจารณาปัจจัยการอวิชชาปัจจัยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยาวิญญาณจนกระทั่งถึงสมุทัยโหติเมื่ออวิชชามีก็สังขารก็มีด้วยเด็กอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เป็นภัสสะให้เป็นเวทนาให้เป็นปัญหาเป็นอุปาทานเรื่อยถึงสมุทัยโหติเหล่านี้ทั้งหมดเกวเมตตาเกวรตะเกวรตะนี่ก็คือหมายว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นสมุทัยทั้งสิ้นอันโลมปฏิโลมพิจารณาย้อนกลับถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจกลายเป็นอวิชชาตะเววะเสสวิรานิโรธาสร้างฆารานิโรธกวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเอกเมตตาเกียวราตะกับขั้นตตะนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธคือความดับทุกอย่างท่านมีพระองค์ดับภพดับชาติดับที่อวิชชาดับทรงทำลายวิชาภายในพระทัยดับโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ทรงทราบได้ชัดเจนแล้วว่านัตถิดานิบุญนัพโภบัดนี้ความเกิดอีกเป็นอีกเป็นลูกเป็นหลานในภพน้อยภพใหญ่ของเราเป็นอันว่าสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นแล้วทรงทราบเพราะอวิชชาเป็นซึ่งเป็นตัวการพาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะพาให้ไปเกิดภพไหนๆก็ดีจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ควรแก่การเกิดในภพใดๆเพราะเป็นวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นแล้วจากวงสมมุติคือการเกิดตายในภพไหนก็ตามอยู่ในวงสมมุติเพียงเท่านั้นนี่ได้จิตได้พ้นแล้วจากนี่การพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายของผู้ใดก็ตามนอกจากของตนไปแล้วจะต้องพิสูจน์ต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถทราบเรื่องของสัตว์โลกทั่วไปได้มาเป็นในลักษณะเดียวกันนี้นะรู้แจ้งที่ตรงนี้แล้วก็รู้แจ้งความจริงซึ่งมีสภาพเสมอกันไปหมดได้ตลอดทั่วถึงอันนี้

โลกรู้แจ้งโลกโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์มีอวิชชาเป็นตัวการก่อให้เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นภพเป็นชาติเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งความปล่อยวางแล้วแล้วสามโลกที่เป็นไปอยู่ในเรื่องความเกิดการนั้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะอันนี้เองเนี่ยทรงทราบหมดในการพิสูจน์เรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราก็ต้องพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนหรือทำลายมันได้เราปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งไหนมีอยู่กับเราดังนั้นต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัติเราจะเริ่มทราบเรื่องของจิตของกายได้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเป็นสมาธิคือเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเป็นเอกเทศของตัวเองโดยเฉพาะคือรู้อยู่เป็นจุดเฉพาะเท่านั้นส่วนร่างกายก็เป็นอีกอย่างเป็นส่วนของเขาเมื่อจิตสงบเข้ามากเป็นการสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงของใจขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทราบได้ชัดว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งถึงจะยังคาเข้ากันอยู่กับที่เหลือปัญหาอาสวะทั้งภายในจิตก็ตาแต่ก็พอจะทราบได้ว่าจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งทั้งๆที่กำลังยึดกายนี้ว่าเป็นตนยึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตนก็ตาก็พอทราบได้ว่าเป็นคนละสิ่งละอย่างเป็นแต่เพียงว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือตัดสิ่งเกี่ยวข้องในอาการทั้งห้านี้ให้หมดไปได้เท่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาปัญญาพิจารณาเนี่ยนะท่านเป็นตันสอนเจสาโนมานะขาทันตาไตโตนี่เป็นภาคสมถะคือเพื่อให้จิตสงบตัวซะก่อนแล้วจะค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปเมื่อจิตสงบตัวก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวในขั้นนี้จิตสงบตัวย่อมไม่วุ่นวายย่อมไม่แสบสาดไปไหนสาดแสบไปไหนมีอาหารดื่มคือความสงบเย็นใจสบายไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งที่มาสัมผัสทั้งที่มันมาสัมผัสทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยุ่งไปจิตมีความสงบแล้วอาศัยความสงบที่เรียกว่าจิตมีความอิ่มตัวพอสมควรนั่นแหละนำออกพิจารณาที่จะอาศัยเกียรติสารลงมานะขาสันตาตะจูเป็นภาคบริกรรมซะก่อนหรือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นต้นเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความสงบซะก่อนให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งทำบทใดบทหนึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมอยู่กับงานที่ตนกำลังบริกรรมภาวนานั้นๆแล้วจิตก็มีความสงบตัวเข้ามาเพราะมีพี่เลี้ยงคือสติหรือมีผู้ควบคุมรักษาคือสติไม่สายแสไปหรือทะเลถลายไปสู่อารมณ์อื่นๆต่างๆที่เคยเป็นมาของจิตจิตก็มีความสงบตัวได้สงบหลายครั้งแล้วผมก็ไปทีนี้เกสาลงมานะขาทันตาตะโจนั้นน่ะแยกไปนิพพานคือทางปัญญาต่อไปทีแรกกำหนดอันเดียวซะก่อนเพราะจิตมีความสงบเพราะจิตมีความสงบแล้วเกสาลงมานะขาทันตาตะโจนั้นจะเป็นสถานที่ทำงานเพื่อความกระจายแห่งความรู้ความเข้าใจโดยทางปัญญาแยกแยะออกดูชิ้นนั่นชิ้นนี้พิจารณาซึมซาบไปตัวสารพางร่างกายข้างบนข้างล่างมองทะลุบุกโปร่งไปด้วยปัญญานี่สถานที่นี้หรืออาการทั้ง5เป็นต้นน่ะเมื่อกลายเป็นทิศทางเดินของปัสสนาที่คลายออกที่แรกก็ให้รวมตัวซะก่อนเป็นอย่างกระทู้แปลว่าที่รวมตัวหรือแปลว่ามัดเป็นพี่คลายมัดมันออกมัดคือตัวของเราเนี่ยทั้งตัวนี่มัดรัดดึงกันอยู่ด้วยเส้นเอ็นต่างๆและมีหนังเป็นเครื่องหุ้มห่อเมื่อปัญญาพิจารณากระจายแล้วนี่ออกพิจารณาพี่คลายดูเรื่องของหนังอ่ะทำพิจารณาหนังดูข้างในดูกำหนดดูข้างในกำหนดดูข้างนอกดูทั้งข้างบนข้างล่างโดยตลอดทั่วถึงจิตใจก็ยิ่งเพลินเห็นโทษเห็นภัยเห็นความปฏิกูลโสโครกในตัวของตัวที่ว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเวลาพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมันแล้วหาความสวยความงามไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะ
ปัญญาสอดแทรกลงไปพิจารณาเข้าไปในเนื้อในเป็นกระดูกก็เหมือนกันพิจารณามาหนังทั้งข้างนอกข้างในทั้งหนังก็มันก็เหมือนกันอีกจิตใจมันซึมซาบไปเหมือนกระดาษสึกปัญญาทะลุไปแทรกไปแทรกไปเข้าใจไปเข้าใจจิตยิ่งมีความเพลินเลยและกำหนดมันเปื่อยมันเน่ามันพังทลายสมมติว่าตัวเราตายแล้วพวกเนื้อหนังมังสังอะไรนี่ค่อยเน่าค่อยพุค่อยพองขึ้นนั้นแตกกระจายลงไปเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงละทีออกจากรวมตัวกันเนื้อแตกกระจายกันออกไปยิ่งเป็นของปฏิกูลที่ประกาศให้โลกเห็นโดยตลอดทั่วถึงนะทีอยู่ภายในมีหนังหุ้มห่อมีจิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้รับผิดชอบยังไม่แสดงความปฏิกูลเท่าไหร่นะเราจึงมักหลงในตอนนี้แต่นี้พอปัญญาได้อย่างทราบเข้าไปในอาการต่างๆตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะไปฝืนความจริงได้อย่างไรหนังก็สักแต่ว่าหนังเท่านั้นถ้าแยกออกเป็นทางปฏิบุญก็ตรงไหนที่เป็นสุภาพคือความงามไม่มีแต่อสุภาพคือความไม่สวยไม่งามมีแต่ความปฏิบุญโสโครกเท่านั้นนี่นาเข้าไปเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเป็นท่อนๆเนี่ยมันน่ารักน่ายินดีน่ายิ้มน่าถือยังไงแล้วพิจารณาเข้าไปในส่วนในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่ความปฏิกูลเต็มไปหมดป่าช้าผีดิบผีแห้งซากอสบของสัตว์ต่างๆมากองอยู่ในผงรวมกันอยู่แล้วก็เป็นกองปฏิกูลเพียงลมผ่านมาทางสวรรค์หนักเท่านั้นมันก็จะทนไม่ได้แล้วจมูกจะหักแล้วนั่นมันก็ยิ่งซึ้งลงไปซึ้งไปฉะนั้นขยายมีกำหนดมันแตกอาการลำบากมาตราไปแล้วอันนี้แสดงตัวอย่างเต็มที่ให้เห็นอย่างชัดเจนฉะนั้นก็แห้งก็เกลี่ยลงไปก็เกลี่ยลงไปส่วนน้ำก็ซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็มีเป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีส่วนลมก็กลายเป็นลมตามเดิมส่วนธาตุดินก็กลายเป็นธาตุดินไปอ้าวกระดูกเหล่านี้เป็นยังไงมันก็เป็นธาตุดินมันก็กลายลงไปเป็นธาตุดินตามเดิมจนเป็นปกติแล้วตั้งขึ้นมาใหม่จิตนี้เป็นจิตจริงเอาตั้งขึ้นมาเอาจิตเข้าไปสวมเข้าไปแล้วตั้งเป็นลูกขึ้นมาอีกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านขึ้นมาเอากำหนดจิตนี่อย่างไรนั่นก็เป็นอย่างมันชัดเจนเต็มที่นี่เป็นการพิจารณาแบบนี้ก็เพื่อเป็นอุบายถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาดินเป็นดินอยู่แล้วตั้งเดิมใครจะให้ทำให้ดินนี้เป็นอะไรอีกไม่ได้ถึงจะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดไหนก็ตามมันก็คือธาตุดินไปเป็นชนิดนั้นๆอยู่นั่นแหละมันไม่เป็นจัดเป็นบุคคลดังที่เราเกิดสรรปั้นหย่อนี่คือความจริงลบไม่สูญแต่ลบให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถึงจะปรากฏขึ้นมาในแห่งส่วนผสมของธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันมีจิตปัญญาเข้าไปครองนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็สักแต่ว่านั้นความจริงก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟที่รวมตัวกันอยู่จิตก็คือจิตที่ไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ไปยึดว่านี้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นไม่มีอะไรมีทางปัญญาเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้วจิตมันมีความทำนิทำนานการพิจารณาอสุภะอสุข้องแคบแคบค่ะกำหนดลงไปนี่มันทะลุผุโปร่งไปการแตกการสลายทำลายก็หลุดอย่างรวดเร็วนึกกับพิจารณาให้แทงทะลุไปหมดล้วนแน่จนจะเป็นกองจังทุกครั้งตามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณารอบในส่วนร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณาทั้งซ้ำซากหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่พอตัวแล้วธรรมะอุปทานความยึดมั่นในกายก็ถอนตัวออกมาหนักเราจะไปถือยังไงเมื่อปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงแล้วเนื่องจากเราพิจารณาเพื่อหาความจริงปัญญาเข้าถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องถอนตัวเข้ามาไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าอุปทานทางกายหมดไปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนานี้แยกได้สองอย่างเวทนาทางกายเวทนาทางใจสุขทุกข์เฉยมีได้ทั้งทางทางกายและใจเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนละเอียดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของใจแต่เมื่อจิตทั้งหลายพิจารณา
ด้วยความละเอียดรอบขนาดนี้แล้วจะมีสุขเวทนาเด่นดวงอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีความเฉาเศร้าหมองบ้างเล็กน้อยจะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแฝงอยู่นั่นแหละจิตก็พิจารณาแยกแยะพกเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปตามเรื่องของมันทั้งนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยท่านเรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดสัญญาจำหน้าหมายรู้จำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปหายไปไม่เห็นเป็นสาระแก่สารอะไรสังขารปรุงขึ้นทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีปรุงเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเอาสาระอะไรกับมันได้เป็นอาการออกมาจากใจแต่ไม่ใช่ใจอาการของใจจึงต้องมีเกิดมีดับวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงเป็นต้นก็เกิดความรู้พอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปอันนี้ก็ดับไปเพราะรับทราบเพียงแยบๆแล้วก็ดับไปดับไปดับไปล้วนเนื้อแต่ของจังทุกของอาตาเราหาสาระสำคัญจากมันได้ที่ไหนถ้าเราถือเรื่องนี้มาเป็นตนเราก็ต้องเป็นผู้เกิดอยู่วันตั้งค่ำคืนยังรุ่งตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ดับเราก็ต้องดับไปด้วยสิ่งนี้เกิดเราก็ต้องเกิดไปด้วยนี่เมื่อเราไม่ถือสิ่งเหล่านั้นเราเห็นตามด้วยปัญญาของเราแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดจะดับเราก็ไม่เป็นอะไรเวทนาทุกทุกเฉยเกิดดับไปก็ทราบว่าเรื่องเขาเกิดเขาดับปัญญาทั้งขานิยามแต่ละอย่างอย่างตาปรากฏตัวขึ้นมาเกิดดับดับเราก็ทราบเขาเกิดดับดับผู้รู้จริงๆไม่ดับนั่นพอยิ่งกลั่นกรองจิตใจเข้าไปละเอียดละออละเอียดละออจนเป็นที่เข้าใจในอาการทั้ง4คือเวทนากายเวทนาจิตรู้เข้าไปแต่ส่วนเวทนาจิตนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดในระยะนี้เวทนาของกายนี้เข้าใจต่อได้เพราะขันธ์5ฟังได้ว่าขันธ์5เวทนาส่วนร่างกายนี้จัดเข้าในกองขันธ์5เข้าใจต่อยได้สัญญาสังขารอย่างนี้ต่อยได้ชนเวทนาทางจิตถ้าวิชายังไม่ดับยังดับไปไม่ได้จิตละเอียดเท่าไรเพราะอวิชชาคือที่เรียนละเอียดเวทนาก็ต้องมีละเอียดคือสุขอย่างละเอียดทุกข์ก็มีอย่างละเอียดแฝงกันไปด้วยถ้ามีสุขพึงทราบว่ามีทุกข์จิตใจก็ย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาอาการทั้งสี่นี้เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยนี่แหละเรื่องที่ว่าตามดูความจริงให้ทราบว่าเรื่องการเกิดการตายเป็นอย่างไรตามดูความจริงที่เป็นสาเหตุให้พาเกิดตายนั้นเป็นมาจากอะไรมีทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ในระยะเพียงรู้เท่าขันห้านี้ก็จะทราบชัดแล้วว่าเรื่องพบหยาบๆอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วภายในจิตนะส่วนละเอียดคืออะไรก็พบที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดจะพูดถึงว่าความเป็นที่ควรเป็นอย่างพวกกายที่หนึ่งพรหมโลกเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นสมมติจนกระทั่งสติปัญญาสามารถแทงทะลุเข้าไปในตัวกิเลสอันแท้จริงซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายออกไปไม่มีเหลือเลยซึ่งชื่อว่ากิเลสแม้ละเอียดสุดก็จะดับไปแล้วด้วยสติปัญญาที่แหลมคมนั่นแหละที่นี่ทราบได้ชัดว่าจิตนี้ควรจะความไม่เกิดแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเป็นอันวายุติเรื่องการเที่ยวจับจองตัดท่าในภพต่างๆภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเป็นอันวายุติกันแล้วจึงหมดเลิกกันพูดยังไงเลิกการเที่ยวจับจองป่าช้าเลิกความเป็นเจ้าของป่าช้าคือการเกิดตายเลิกการท่องเที่ยวหาจับจองที่เกิดที่ตายอีกต่อไปเป็นความประจักษ์ภายในจิตไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยขึ้นคือว่าสิ่งที่จะพาให้ไปก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่รู้ได้ชัดเกิดตายหรือไม่เกิดตายรู้อยู่กับจิตพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนั้นจึงได้นำมาทำเหล่านั้นมาต่อโลก
ทั้งอุบายวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปฏิปทาทรงแสดงทั้งผลเป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดได้แก่ปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงสุขหลักธรรมในธรรมชาติไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้จะมีอยู่แค่ขั้นสมมติยังมีอยู่ภายในจิตคืออวิชชามันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนอวิชชานั้นเรื่องเวทนาก็มีความละเอียดแหลมคมเช่นเดียวกันแฝงกันอยู่เช่นเดียวกับตัวและเงาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นส่วนละเอียดจะยังมีอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาซึ่งเป็นตัวของตัวการของเงาทั้งสองนี้ยังมีอยู่ภายในจิตพอวิชชาสิ้นลงไปแล้วทุกขเวทนาทั้งปวงก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วจึงหาทุกขเวทนาหาเวทนาทั้งสามนั้นไม่ได้ภายในจิตของท่านตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วเวทนาทั้งสามจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่ได้เลยไม่มีเพราะจิตนั้นเป็นจิตตริมุตเวทนานี่เป็นสมมุติเข้ากันได้อย่างไรนี่แหละจิตอันนี้เป็นจิตที่ประจักษ์แล้วหมดเรื่องการเกิดตายเพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุเนี่ยท่านเรียกอวิชชาและกะเรวัตเสสิรารานิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรธวิญญาณานิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสรารานิโรธสรารานิโรธาภัสสานิโรธภัสสานิโรธาเวนานิโรธเวนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาปาดานิโรธวานานินิโรธาภาวะนิโรธเพราะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาอะไรโสกะเปรตโยกโดนาสุปาลาสะนิโรธขันติเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนิโรธโหติดับแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่หลักของธรรมสิ่งเหล่านี้ท่านเขียนไว้จารึกไว้ในคัมภีร์นั่นมีแต่ชื่อนะท่านทั้งหลายเข้าใจชื่อของกิเลสชื่อของอวิชชาวิธีบอกเรื่องราวของอวิชชาเกิดมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณคือบอกเรื่องราวของกิเลสตัณหาที่มันเกิดต่อเนื่องกันไปและบอกเรื่องเล่าเรื่องราวของวิธีการดับกิเลสตัณหาดับอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหลายเรื่อยจนกระทั่งถึงดับโดยสิ้นเชิงตัวอวิชชาแท้ๆวิชชาปัจจยาสร้างขาราแท้ๆคือใจอยู่ที่ใจนี่ท่านสอนชี้เข้ามาตรงนี้ดูที่ตรงนี้ให้เป็นที่เข้าใจมีการพิสูจน์เรื่องภพเรื่องชาติการเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติเชื่อที่จิตว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดและเคยเขียนไว้แล้วนั้นได้เขียนมาแล้วในประวัติของท่านจิตนี้คือนักท่องเที่ยวท่านเรายอมกราบสักหนึ่งเพราะตัดกรงกรรมของนักท่องเที่ยวคืออวิชชานั้นออกได้แล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นวิวัตจักรที่หมุนกลับหรือเป็นธรรมจักรก็ได้สิ้นสุดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมผลแห่งการปฏิบัติธรรมของผู้เอาจริงเอาจังจะต้องได้รับอย่างตัดสินขาดจากวัฏวนของตนภายในจิตใจได้อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานแสนนานเพียงไหนก็ตามทำเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สำคัญสำคัญที่พระอาวาสที่สอนได้แล้วนี้เป็นพระอาวาสเพื่อแก้กิเลสทุกประเภทให้ขาดเกลื่อนออกจากใจสำหรับผู้ปฏิบัติตามนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติแม้จะเกาะชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็แบกกิเลสตัณหาเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้พากันเข้าใจการปฏิบัติมีความพอใจเบิกบืนต่อการปฏิบัติของตนเอาทุกยอมรับ
เราทุกข์มาในภพในชาติน้อยชาติแต่อะไรตัวสร้างแบบนี้ทำไมจึงทนได้จึงมาจนต่างนี้เหตุใดเวลาประกอบความเพียรมีทุกข์เกิดทุกข์บ้างจะทนไม่ได้ล่ะเราต้องมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแหวกว่าไปได้เราอย่าท้อถอยเราจะเอากิเลสเข้ามากล่อมหัวใจเดี๋ยวนี้เราจะหมายเราจะเอาธรรมมากล่อมใจสนับเราเชื่อธรรมแล้วไม่เชื่อกิเลสเราจะเอาแต่ธรรมมากล่อมเพราะเอาแต่กิเลสมากล่อมเราเราก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันกล่อมให้หลับสนิทนะแค่นี้ก่อนท่านบรรยายอธิบายเพื่อน

การบวชเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศเดิมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะทำไม้ทั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้จะทำบ้านทำเรือนหรือสั่งทำสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นย่อมจะสำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เช่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้เขาไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของสูงทั้งท่อนอยู่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลบกุมลังในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเราที่ให้นามว่าพระมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดับก็ไม่เปลือกอะไรกับขอนสูงทั้งท่อนแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความฉลาดจะเป็นการท่องบนสังวัตยายดูตามตำรับตำราก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดียอมจะรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับปรุงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการคบค้าสมาคมและการอบรมจากครูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทไว้เพื่อภิกษุใหม่ผู้มีพรรษาอย่างน้อยยังไม่ผ่าน5พรรษาไปหนึ่งผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจะปฏิบัติตรงต่อพระธรรมนี้ไหนเพื่อแก้ไขสิ่งที่จำเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแหวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดินของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุตดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้กลมกล่อมจากกับครูบาอาจารย์องค์นั้น
และท่านก็กล่าวไว้ว่าบัณฑิตานันจเสวนาย้ำอีกด้วยให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนี่ย้อนธรรมะที่ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่านผู้มีความใคร่ต่อการปฏิบัติทุกๆท่านได้นำมาคลี่คลายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปณิตานันจเสวนาอย่างไรบ้างการคบค้าสมาคมถ้าเกี่ยวกับมือเพื่อนไม่ค่อยดีมีกิริยามารยาทข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอและไม่กลมกล่อมกับหลักพระธรรมนี้ไหนก็จะเป็นเหตุให้การคบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อนิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติแต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามารยาการปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบไหว้บูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แม้จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ควรแก่การจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในวงแห่งนิสัยมีหลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกะภิกษุก็มีเช่นนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกทั้งผันจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามายาอัตยาสัยไม่เป็นไปในทางที่เสียและปกครองยากสมควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายแล้วก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนวกะภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเครื่องส่อให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนการให้โอวาทแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุระเสียไม่ได้เลยขณะนี้เราทุกท่านเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจจึงควรถือการอบรมศึกษา
ยึดเอาคติจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรนอนใจท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติตาลิโซเราคบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อทำซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุศิษย์ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกล่อมกับพระธรรมวินัยอย่างไรบ้างเมื่อได้สำเนียกศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำดับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวรรคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกำกับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อนลอยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสำหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็ตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วกิริยามารยาทที่แสดงออกมาจากความเป็นคนหลักลอยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเหลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเรื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเสียเองว่าเป็นคนหลักลอยจะสมควรกับเราผู้เป็นศิษย์ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงด้วยความจริงใจปักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อกิจการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นกิจการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้จะปฏิบัติดำเนินตนให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกรายอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้และอย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับปรุงตนเองเพื่อจะแก้ไขความชั่วที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกัน
ขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งมีหลักมีเกณฑ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุงหลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำกิจการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหนพิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหนในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำรุงหลักนั้นขึ้นให้มากบำรุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มากนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนใหม่นอกจากเราคนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมาลูกศิษย์ของพระตถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอแต่ให้เป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นมาเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแล้วจิตนอกการในทุกอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเพ่งเล็งเสมอมีเบื้องต้นและอธิบายถึงเพศเดิมก็คือเพศคารวาสเพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเนรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ล่มเย็นจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเนรที่จะควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแปลงไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็ได้อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำดับเพื่อให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคลาดจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ท่านได้มาเป็นหัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรมเช
ช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบันนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่ได้รับการอบรมศึกษามาเลยคำว่าสยามภูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยอุบายวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังแท้นางขฉามทุกพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่น้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดฉะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าผู้สดับนั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสาระอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สดับรับพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์มีสำเร็จพระอรหัตคือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้คาดฝันฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านผู้มาศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดเต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับธรรมไปปฏิบัติดังนั้นภาระจึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้วก็ขอให้ทำตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถถอดถอนตนได้เป็นลำดับไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจังนี่แหละเป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีเจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยสรรเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆคำว่าสาวกองค์สุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของเราตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนม์อยู่จนถึงวันตรัสรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้เห็นธรรมเป็นองค์แรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุปัฏฐปริภาชกซึ่งมาบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจัดเสด็จสับขันธปรินิพพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้น
คือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกเบื้องต้นจนถึงวันปรินิพพานมีสาวกที่ปรากฏชัดปกองค์ต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุปัฏฐปริภาชกเราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมีเพียงพระอัญญาโกณฑัญญะมาถึงพระสุปัฏฐปริภาชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัยในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทำความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทำความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเวลาเวลาตั้งคำสัตย์ชนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้จืดจางหรือเหลวไหลไปเสียเราจะกลายเป็นคนเหลวไหลไปเมื่อความสัตย์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสียจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแก่นสารอันใดภายในตัวนี่แหละหลักสำคัญข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งพระศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ครอบโลกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทั้งนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราอยากให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเราเราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชถ้าเด็ดตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังในสถานที่ต่างๆตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาถรรพ์น่าเกลียดทั้งที่มีความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์คือมีการป่วยไข้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็ง
แต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตามขณะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข้อยู่ก็ตามความแปรสภาพของจิตที่มีความเข้มแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติเครื่องเตือนใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามาหนักแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายในใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองถ้าใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซาบเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้ได้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในผู้นั้นนี่แต่ถ้าเราเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องเวทนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกันจนถึงกับจิตเราซึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลายเป็นจิตที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาในเวลานั้นและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กำลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลงสู่ความสงบอย่างแนบสนิทเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็เคยมีหลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับไปในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นก็ตามแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นแม้กายจะเป็นทุกข์ก็ตามไม่เสียหลักจะเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่งขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเคียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในคราวนั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบได้รู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ณบัดนี้โดยชัดเจนแล้วเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเล่าก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี้เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ขั้นใน

ถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นรมย์ไม่มีความท้อแท้ไม่มีความท้อพระทัยและแสดงความเสียอกเสียใจไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักพระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกทั้งหลายทั้งที่เป็นนิสิตที่บุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเริงบันเทิงโดยพระโอวาทย่อๆบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่าได้ประมาทในสังขารธรรมหล่นและเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคือสังขารธรรมภายนอกอย่างสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างพระโอวาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมานะการที่จะมาเผชิญหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระโพธิจักรที่เป็นศาสดาสอนโลกไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิทภายในตาภายในใจไว้แม่แต่น้อยขณะที่ประสูติก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นประสูติในป่าแต่นี้ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเจ้าแต่ว่าวิธีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความประเสริฐเช่นเดียวกันตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็บำเพ็ญในป่าเวลาจะปรินิพพานก็ปรินิพพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นขณะจะปรินิพพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนดตามพระพุทธเจ้าโดยละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องนับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงสัญญาเวทยุตานิโรธเรียกว่าเข้าทั้งรูปฌานและอรูปฌานแล้วถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทยุตานิโรธก้าวลงมาอรูปฌานแล้วลงมารูปฌานคือปฐมฌานพอกลับไปในวาระที่สองนี้ผ่านจตุตฌานเท่านั้นอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนั่นแลท่านเรียกว่าถ้ำกลางของสมมุติถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในสมมุตินี่ก็คือความไม่ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกได้เห็นนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเช่นนั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานไม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบกความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกพร่องลงมาแม้แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ให้บกพร่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความสะดวกเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี่แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสำหรับปลาตัวใหญ่ภูมิของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเลบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับปลาที่อยู่ในห้วงน้ำมหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าเท่าว่าของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใดได้แสดงความขัดแย้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญชาญชัยเหมือนพระพุทธเจ้าอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอเป็นคนก้นเบาคล่องแคล่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบคอยจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่สนใจงั้นแปลว่าสารแห่งพระธรรมเทศนาขอความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

0: ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวพอดูแลแนะนำต่างฟ้อนหมู่เพื่อนเป็นเม็ดเป็นหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะพ้องกำลังลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเลยเลอะๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากใครเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนได้เท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วพระก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วบอกแค่นั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยพาให้กัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมเรากลัวนะกลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าทำซ้ำฉักฉักกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้ยังไงมันเก่งไหมเลดเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนั่นแหละเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องนั้นไม่ผ่านมันก็อย่างโชคโชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถ้อยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเห็นเรื่องเห็นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นน่ะรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเหนือมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวกของกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งนึงก็ได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของเจตที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันมันแยกออกเป็นข้อๆตื้นๆนี้แล้วย่าปากคลองนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่ก็จึงเชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลย เที่ยวบาปเที่ยวบุญเพียงเผินเผินเที่ยวบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงินอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญวิตัญญาดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดดิมันเองเป็นผู้พากิเลสพาสัตว์ทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้แท้ 100% พาให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงวิตวิญญาณแต่ละดวงดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่อมกับตาแล้วสูงได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พักผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความฮึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจอมปลอมของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยไม่มีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนๆแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนๆแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปเจ็บเจ็บตายหนึ่งพบน้อยใหญ่สูงสูงต่ำต่ำมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ทุกข์ความเกี่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนจริงแต่ตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกเราหน้าต่อตาถอดถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยสัพพธรรมไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญตรงไหนทีนี้ความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุว่าอะไรเอาอะไรมาสูญมันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปิ้นต้อนหลอกลวงว่าของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจนี่ก็ชัดแต่สินี่เราทำของพระพุทธเจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกับธรรมของผู้ปฏิบัติอย่าไปหาคิดงมป่างมนกงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกนี่แต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงธรรมเขามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้นี่ที่มรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปร่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่ไปร่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกเราอย่างเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันในมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั้นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนคลาดจากนั่นไปเลยเนี่ยธรรมเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้เหรอมันก็แตกกระจายไปหมดท่านจึงว่าอากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนอยู่นั้นไม่ใช่การนะธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามแต่หยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีอยู่ในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพอเอออาการมันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยเรื่องเราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินซะพอแล้วชินอยู่บนหัวใจร้อนมันชินซะพอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปรับลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นเนี่ยถึงได้เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นเรื่องกิเลสถ้ายกเป็นสมมุตินะแค่เยียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้โหเคยถูกมันดักสันดานมาทั้งมากต่อมาก็ไม่รู้เลยตัวข้าศึกตัวเหมือนกับตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนว่าตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนปลนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะมันได้เห็นในหัวใจมันจะทัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดื้อมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสีย ที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะนี่จะไม่ยอมจมกับมันอีกนี่เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นแหละจิตเป็นได้ทั้งจิตก่อนมันโลเลโลกเล็กเหลวไหลอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือกคานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตรงโคลนลงไปนรกอเวจีนะถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมไอ้กิเลสมันลากไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั่นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสนานบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความไปเดินกับสิ่งนั่นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพหลอกตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอยู่นั่นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังหวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆนะผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เกลียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเกลียดแค้นของกิเลสเกิดกิเลสที่มีภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดนั้นวาระมันเป็นจริงๆไม่มีใครบอกใครสอนมันนับรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมเห็นประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องแบบเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นขอให้ตั้งใจพยายามบำเพ็ญดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีตลอดถึงเทปที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่ไม่ยุ่งหน้าโอ้โหเอาเนี่ยนะยุ่งหน้านั่งไปคุณผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางใจก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมที่แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจากตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมนะครับธรรมอยู่ตรงนี้ต้องพูดไปมันก็หน่อยเป็นยังไงอ่านมือเช้าคนมากไม่ได้พูดสองสามประโยคอะไรเท่านั้น กลับไปสงสารมันสงสารเกี่ยวเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงหัดขันนี่ไม่เห็นแก่ใครใจเมื่อมีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลยนะครับมันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเลวเลวไหลลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันมาเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหล่านี้ต้องหัวใจคนหลายประดิษฐ์นิสัยไม่ใช่จะแบบคนคนแบบเดียวกันสำคัญอย่าไปปุ้นใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความแค่นั้นหยุดนะไม่สืบไม่ต่อยิ่งเยิ้มวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหลียขาแม่งโลกโลกเรื่องธรรมนี่สมบูรณ์อยู่ภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสังสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจหนูพอใจกับพอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเดือนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัด 100% ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลยึดต่อไปตามเรื่องราวคือเรื่องมันมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์ที่มีต่อกันทำไปเท่านั้นเองหวังอะไรอะไรกับใครๆนี่หาอะไรอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหลังหวังกับใครเนี่ยก็ว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกยิ่งนอกเนื้อไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีเนี่ยดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วประเสริฐก็ประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็ทำ
1: หาไปเรื่อยๆแล
0: ้วแล้วอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยพูดตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่ผมมันไม่ฉันด่วนพอละพอละหยุดทุกคนนั่นแหละผมยังไม่ฉันนอนเป็นๆนี่นั่นแหละเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณหน่อยผมก็เข้าใจว่ามีคารวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาไปทำมาเมื่อวานวันเสาร์แล้วผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้แย่ตรงนั้นออกนี่ออกตองบางนี่เขาเรียกตองบางนะไม่ทราบใครละไปยันไปดักมันนู่นสุดตรงดกตัวตกอะไรเอ้ามันมาแค่เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นหงอนุ่นตอนนี้ก็รู้หรือตาซานี่มันไม่เห่ามันไม่รู้ ิดยังไงหรือมีพระหรือไปทำมีไหมพาไปเอาแย่ไปปลูกฉะนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครได้ไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้แต่เราคารวะเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราว่าพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นเองไปรีบแก้แย่แล้วนอกแล้วต้องบานอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั้นเนี่ยแล้วนี่เหยื่อนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาทางด้านอีสานก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างใช่บางอย่างอะไรโอ้ยจรวดหน่อยมือมัวเปื่อนหายด้วยตั้งออกไปยุ่นเอ้ดาวเที่ยงออกไปมันสองตัวโป่งก็เล่นด้วยโป่งมันพอหรอกมีท่านเอียนพูดว่าโป่งนี้ประมาณ9ปีกว่างั้นนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณพี่ลิปไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นก็เป็นว่าประมาณ9ปีว่าโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเอียนนะพูดอ่ะท่านเอียนพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้มาเก้าปีกว่านี่มันก็น่าจะใช่ละตัวเล็กวางเขาเอามามาวางเลยไงเป็นแบบจะตายง่ายด้วยไปเป็นแบบภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะแต่เป็นกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีอยู่สองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานเริ่มเปลี่ยนเมื่อวานแล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบต้องบังคับหัวใจที่ผูอะไรผมไม่ปักใจอะไรมากนักกับผูยิ่งกว่าปักใจกับยานี่มันถุนมันอาจไปบีบหัวใจได้ถ้าไม่ถึงก็มันฉุนให้เรารู้นะแล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบนี่อันหนึ่งเป็นนะครูหรือว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเที่ยงเนี่ยมันค่อยฟังมันไปนี่ตาว่ามันก็หงุดไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรทะเลาะอะไรนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยายาอะไรไปฉันไปกินอย่างนี้มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาก็ว่างั้นโรคของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันไม่หายมีตายท่าเดียว ถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นใครมันทะเลาะยาหรือมันเรียกมันเชื้อหล่อเสียอะไรเชื้อหล่อเสียแหละยาทะเลาะยาโรคหลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดสุดท้ายก็ตายไปเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นทีแรกก็สงบเอาลายไม้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะแล้วยาหายาใหม่มาสงบไปวันหนึ่งมันพลิกใหม่อยู่นั่นเองเขากันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่ากันเลยไม่ต้องตายถ่ายเดียวโรคของเรานี่มันเป็นไงกันเป็นมาก็นานเดินมาเพิ่มความหอบมีขึ้นมาอะไร

0: ความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อเข้าสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวก็แล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัจธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยหลักเหตุผลควรแก่ผู้สดับจับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องโดยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์วิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าจัดไว้ชอบแล้วจึงได้น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มีเพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วซึ่งมีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามกอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินดังอธิได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิดชิดไม่สามารถที่จะ รู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะได้เป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทํานองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบๆเคียงๆเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนยึดโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆแล้วแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกตในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี่เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นักอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดพินิจพิจารณาเองมีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกลั่นกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้ว อย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่งกโดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึบฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังยังลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบรางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อันใดไม่ได้มีมาด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากพระจักธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความสุขความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจริงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบได้ถึงแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ รงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกๆพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำปัจจุบันพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงๆจิตไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี้มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยๆไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิดปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลา
1: มันคิดไปเรื่องอะไรบ้างนี่วิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่น

ืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี้เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชเหล่านี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนทั้งหลายมีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งวันหนึ่งจนเต็มบาตรล้นบาตรสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือยาแก้ไข้ก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระนั่นนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุไรนี่ลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกเวลามีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่ความมั่นคงของใจเกิดขึ้นซะก่อนว่าอยู่เฉยนอนเฉยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิริยะทุกขมัชเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในทุกข์นี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนะเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมา

ไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มายั่วยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหว่านล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ทิ้งที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาฉะนั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครทางไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื้อควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดโคดขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันแต่ต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองทั้งนั้นแม้ที่สุดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหลักในตำหลักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหลักถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเข้าใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกข์โดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกข์ขึ้นยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นถ้าเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบ่นว่าเป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิง
คำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้ท่อหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะเท่าที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาอย่าลืมตัวผมขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน

0: ผู้ที่จะสามารถสืบมรดกทั้งด้านประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกต้องดีงามและผลเป็นที่พึงพอใจดังท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่ามรรคผลนิพพานก็คือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้นี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเนี่ยยังย่นลงมาถึงนักปฏิบัติอีกด้วยเพราะคำว่านักบวชมีอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งชาวพุทธเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนอกเมืองไหนเต็มไปหมดแต่นักบวชในพุทธศาสนาแต่จะเอากฎเกณฑ์ตามความเป็นนักบวชนั้นว่าจะเป็นผู้ได้รับมรดกธรรมคือธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่สนิทใจเหมือนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งทางด้านพระวินัยและด้านธรรมะโดยถูกต้องดีงามท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทายาททั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์โดยไม่สงสัยเพราะธรรมประกาศหรือว่าท้าทายความจริงไว้อยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีธรรมบทใดบาทใดได้ล่อยหลอลงไปจากหลักความจริงที่พระองค์ท่านจัดไว้มีความสมบูรณ์พูนผลอยู่ด้วยความจัดความจริงความถูกต้องดีงามทุกแง่ทุกมุมในการที่จะบุกเบิกให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยสมบูรณ์ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติจงคำนึงถึงความรู้สึกของตนที่มุ่งเจตนาและความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้แล้วอย่างใดแล้วประสานกับความประพฤติปฏิบัติอย่าให้พลาดจากกันการปฏิบัติศีลก็อย่าได้ประมาทสิ่งใดที่ขัดข้องต่อศีลก็คือการขัดข้องต่อธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นการขัดข้องทำลายตัวของเราไปด้วยการขัดข้องต่อธรรมหรือขีดขวางธรรมก็เป็นการขีดขวางตนเองด้วยให้หาทางก้าวไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมหลักวินัยโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนสุดยอดแห่งธรรมวินัยอุชุตรงไปตรงมาอันเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความสะอาดในศีลและธรรมของตนงานยะเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดอย่าได้ห่างเหินจากจิตใจคือมีความสนใจจดจ่อต่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ท่านได้เคยรู้เคยเห็นและประทานไว้แล้วคำว่าสามิติก็คือก็รวมลงไปว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะธรรมนั้นเป็นของกลางเช่นเดียวกับสมบัติในโลกแล้วแต่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดที่จะสะสมหามาได้มากน้อยตามกำลังความสามารถและฉลาดของตนตามปกติวัตถุในโลกนี้ไม่ขาดแคลนมีสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าความอุตสาห์พยายามหรือความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดที่จะสามารถนำวัตถุสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นสมบัติของตนนั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นคำว่าธรรมก็ไม่เคยหนึ่งบกพร่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคงเส้นคงวาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดา ระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตธรรมทั้งสี่ประเภทนี้กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท้ายทางสายทางเดินเข้าไปสู่ธรรมขั้นเหล่านี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปได้ไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยเราพึงคำนึงตนเสมอว่าเวลานี้เราปฏิบัติถูกต้องตามหลักมัชฌิมาหรือไม่มัชฌิมาคือเหมาะสมอยู่ตลอดการรักษาศีลก็เป็นความเหมาะสมของตนหาที่ตำหนิติเตียนตนไม่ได้ว่าได้ทำศีลให้ด่างพร้อยไปด้วยเจตนาหรือความเผลอเลอประการใดบ้างเพราะความระมัดระวังรักษาอยู่เสมอศีลก็งามสำหรับตัวของเราเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เหมาะสมกับความเป็นผู้มีศีลจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะสมทางด้านธรรมะนับแต่สมาธิคำว่าสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำราเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนั่นคือเข็มทิศทางเดินที่ท่านเขียนไว้ตามคัมภีร์บาลีไม่ใช่องค์ของสมาธิแท้แต่สมาธิแท้นั้นจะเกิดขึ้นกับใจที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาเราเรียนวิธีการที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำหลักตำลานั้นเข้ามาประยุกต์กับความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาได้ด้วยจิตตภาวนาสมาธิมีความสำคัญกับไปทางหนึ่งปัญญามีความสำคัญไปทางหนึ่งต่างก็มีความสำคัญตามหน้าที่หรือคุณภาพของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าซะเองจึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันเป็นความอิ่มตัวมั่งหิวโหยรุนแรงฟุ้งเฟ้อเหอเหิมกระสับกระส่ายเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแห่งความสงบของตนมีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิประเภทนี้สมาธินี่แหละที่มีความอิ่มตัวนี้นำไปใช้ทางด้านปัญญาย่อมจะเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ทำหน้าที่ของตนไปได้อย่างราบรื่นดีงามเพราะไม่ทะเลทะไหลไม่กระวนกระวายหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนไม่มีความสงบอยู่ภายในตัวจิตที่สงบย่อมไม่หิวโหยในสิ่งต่างๆพาทำงานใดก็ทำพิจารณาทางด้านปัญญามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือเป็นผู้ควบคุมงานจิตก็ทำงานตามนั้นเมื่อมีสมาธิแล้วควรจะแยกออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกคายไปกว่าทางด้านสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิกับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกโดยจะถือว่าปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างเดียวเป็นความรวดเร็วการทำสมาธิมัวทำสมาธิให้เกิดให้มีความสงบแล้วพอพิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นทางล่าช้าหรือล่าสมัยการพูดเช่นนั้นหรือความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นที่ขัดต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้รับรองมาแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งทางเหตุและทางผลดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่อาการของสมาธิมีอาการต่างกันพูดถึงเรื่องความสงบนั้นสงบเหมือนกัน และอาการแห่งความสงบนั้นก็มีต่างกันบ้างถึงอย่างไรก็ตามความสงบของจิตนั้นย่อมเป็นความอิ่มตัวได้ด้วยกันควรแก่การพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาได้เช่นเดียวกันจึงไม่สามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดปัดทิ้งสมาธิไปเสียให้ดำเนินแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวแล้วคว้าอมรรคผลนิพพานมาอย่างเต็มใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นี่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ทราบอย่างชัดเจนในทางด้านสมาธิคือการทำสมาธิตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงเป็นขั้นสมาธิเต็มตัวคำว่าขั้นสมาธิเต็มตัวนั้นคือเราให้สงบได้ตามต้องการของเราเวลาใดก็ได้แม้จะจิตจะถอนออกมาจากสมาธินั้นแล้วคิดอ่านไตรตรองจิตการงานอื่นๆได้แต่ฐานของสมาธินั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่เสมอมีเรียกว่าสมาธิเต็มภูมิคือให้สงบเมื่อไรก็ได้แต่ก็เป็นสมาธิอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะกลายตัวไปเป็นปัญญาโดยที่เราไม่นำออกพิจารณาแต่อย่างใดให้เป็นปัญญาไปไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตดวงที่มีความสงบและอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆนั้นเข้าพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็ตามคำว่าร่างกายนี้ทั่วไปหมดในรูปขันธ์นี้แล้วแต่จะถูกกับจริตในอาการใดภายในร่างกายนี้แยกแยะดูตั้งแต่ต้นดังที่ท่านมอบงานให้พวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ไม่ลดละว่างานของนักบวชนั้นคืออะไรอุปัชฌายะท่านมอบให้ว่าเจสาโลมานขาทันตาตะโตนี่คืออนุโลมพิจารณาโดยลำดับไปตะโตดันตานขาโลมาเจสานี่ให้พิจารณาปฏิโลมย้อนกลับหน้ากลับหลังถอยหน้าถอยหลังสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกาศตนอยู่แล้วโดยความปฏิกูลโสโครกตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่เป็นความถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าจิตของเรานั้นได้รับความเสี่ยมสอนมาจากสิ่งจอมปลอมคือกิเลสจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความจริงจากธรรมหรือลบล้างธรรมนี้ให้เป็นสภาพอื่นไปเสียจากความเป็นของปฏิกูลให้เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของท่านไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นอกจากความเป็นอสุภะอสุพังเต็มไปทั้งร่างทั้งภายนอกภายในดูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กล่าวไว้แล้วยังมีความแปรสภาพอยู่ภายในตัวทุกระยะไม่มีเว้นแม้แต่ขณะหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาคือเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงความจริงนั้นเป็นอย่างไรในร่างกายนี้คำว่าอสุภะจริงหรือไม่จริงเราปฏิเสธได้ไหมตั้งแต่ภายนอกก็มีที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าข้างบนข้างล่างต้องชะต้องล้างกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแม้จะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็ตามจะต้องกลายเป็นของสกปรกโสมมส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นตัวปฏิกูลสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกปรกต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช ช็ดถูไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่เห็นอย่างชัดชัดอยู่แล้วตามหลักความจริงผู้ปฏิบัติจะฝืนหลักความจริงนี้ไปไหนความฝืนหลักความจริงเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเคยฝืนธรรมอย่างนี้มาเป็นลำดับลำดับคือเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้ว่าสวยงามว่าน่ารักใครชอบใจว่าเป็นสิ่งที่รังถาวรว่าเป็นสิ่งให้เกิดสุขน่ารื่นเริงบันเทิงว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาจิตที่ไม่มีที่ยึดมีแต่กิเลสเป็นผู้ข้ามสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้ยึดไม่ให้ถือไม่ให้เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไรเพราะมีของอย่างเดียวเท่านั้นติดแนบอยู่กับใจนับแต่กับใดกันใดมาจนกระทั่งได้พบได้ยินโอวาทคำสั่งสอนซึ่งเป็นคู่แข่งกันกับธรรมชาติที่เสกสรรปั้นยออันเป็นความจอมปลอมนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมจึงได้นำของจริงนี้เข้ามาเทียบเทียมกับของปลอมแยกแยะกันดูทุกสัตว์ทุกส่วนว่าอันหนึ่งว่าอันนั่งเดิมนั้นว่าเป็นของสวยงามที่แนบสนิทอยู่กับจิตจึงต้องให้ทำให้จิตคิดว่าเป็นของสวยของงามของดีของแน่นหนามั่นคงไปหมดทีนี้นำธรรมเข้ามาแทรกว่าสวยงามที่ตรงไหนดูหาความสวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในหมดทั้งร่างนี้หาไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างกายนี้ทั้งภายในภายนอกในตัวของเราและสัตว์อื่นบุคคลอื่นยิ่งชายเหมือนกันหมดเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่คือความจริงเราฝึกวิปัสสนาคือปัญญาฝึกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจำพร้อมเข้ามาสู่ความหลักความจริงคือของไม่ปลอมนี่เป็นขั้นหนึ่งของจิตขั้นต่อไปยังแยกแยะเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอีกซึ่งเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันอันเป็นทางเดินเพื่อความสลัดปัดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสพาเสกสรรปั้นยอมมาเป็นแรงนานผลของมันทำให้เกิดความกดทวงลวงใจอยู่เสมอให้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับตามความซึมซาบแห่งใจที่เข้าสู่หลักความจริงของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นว่ากายทั้งกายนี้ถ้าพูดถึงว่ากองอสุภะก็คือป่าช้าผีดิบเต็มไปด้วยซากอสบต่างๆที่เต็มอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่ใช่ซากหนึ่งซากเดียวซากอสบนั้นหลายซากหลายประเภทหลายชนิดของสัตว์ที่มาตายกองกันอยู่ภายในร่างกายของเรานี้พิจารณาดูเช่นนี้ซ้ำๆสักๆก็เช่นเดียวกับเราถากไม้ถากหลายครั้งหลายหนก็ถึงแก่นถึงที่พอเหมาะพอดีพอเอานี่ชะล้างลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาดปราศจากสิ่งจอมปลอมเห็นได้ชัดตามความเป็นจริงจิตย่อมจะปล่อยวางเองโดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาเราแยกจากสมาธิคือจิตที่สงบนั้นให้แสดงกิริยาออกมาทางความแยกขายเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นแบบมืดมืดดำดำกำดำกำขาวอย่างที่อวิชชาพาเห็นปัญญาธรรมพาเห็นแจ้งเห็นชัดจนถึงกับต้องรื้อถอนตนออกมา จากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆนั้นไปได้โดยลำดับนี่แหละการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินไปตามสิ่งเหล่านี้ที่จิตไม่สามารถจะก้าวถึงนั้นได้ก็เพราะติดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงต้องให้พิจารณาบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับขวากหนามทิ่มแทงจิตใจอยู่ทุกเวลารักก็ทำให้เกิดทุกข์ชังก็ทำให้เกิดทุกข์เกลียดโกรธทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นสาเหตุจะไม่เกิดทุกข์อย่างไรไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากธรรมสาเหตุมาจากธรรมนั้นแม้จะมีทุกข์บ้างเพราะการต่อสู้กับข้าศึกแต่ความคำนึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของความทุกข์นั้นก็ไม่มาเป็นอารมณ์กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นจะตายจึงไม่ค่อยมาคำนึงถึงความเป็นเหล่านี้ยิ่งกว่าความเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนต้องการหรือในสิ่งที่ตนมุ่งหมายเอาไว้นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นแม้จะสลบถึง3ครั้ง3หนและยังไม่ถูกทางดำเนินเพื่อความตรัสรู้ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงท้อถอยเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นต่อธรรมของจริงมีกำลังมากกว่าที่จะมาท้อถอยเพียงความสลบเท่านั้นการพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาขึ้นอยู่กับร่างกายนี้จิตสงบก็มีความสงบตัวในความคิดไปเรื่องราคะตัณหาเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสในชาดกท่านกล่าวไว้ว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เคยเห็นรูปใดที่จะเป็นข้าศึกหมายถึงภิกษุแล้วไม่มีรูปใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจอย่างเจ็บปวดแสบร้อนยิ่งกว่ารูปของหญิงนะเสียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะเสียดแทงเข้าถึงขั้วหัวใจถึงกับจิตใจจะพังทลายลงไปได้เหมือนเสียงของหญิงกลิ่นใดก็ตามไม่สามารถที่จะทะลวงเข้าถึงขั้วหัวใจยิ่งกว่ากลิ่นของหญิงรสใดก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจให้กระทบกระเทือนหวั่นไหวและให้รับความทุกข์ความทรมานได้มากยิ่งกว่ารสของหญิงการสัมผัสใดก็ตามไม่มีพิษมีภัยมากยิ่งกว่าการสัมผัสหญิงให้เธอทั้งหลายจำไว้ให้ถึงใจวิธีที่จะแก้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งออกจากคนคนเดียวนี้นั้นจึงต้องใช้วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมกันคือการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเป็นภาคพื้นให้เกิดมีความทะนุถนอมนานน้อมกายหญิงเข้ามาสู่กายของเราหนังของหญิงเข้ามาเทียบกับหนังของเราเสียงของหญิงเทียบเข้ามาเทียบกับเสียงของเรากลิ่นของหญิงเข้ามาเทียบกับกลิ่นของเราความสัมผัสของหญิงเกี่ยวกับเอามาเทียบกับความสัมผัสของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลยถ้าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลหญิงเป็นเทวดามาจากไหนภิกษุทั้งหลายหญิงก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ์ทรงอสุภะอสุพังมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับไตไส้พุงมีของอสุภะอสุพังเต็มตัวเช่นเดียวกันกับเราเราไปหลงหาอะไรถ้าไม่ใช่เราเป็นบุรุษตาฝาด พราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพิจารณาในจุดนี้ให้มากยาแก้พิษภัยอันสำคัญมีตุอสุภะเป็นยาอันประเสริฐนี่คือพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายให้เห็นภายในจุดนี้เพื่อจิตได้พิจารณาตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไปแล้วนี้จะได้สงบหายกังวลเพราะเป็นลักษณะหรืออะไรอะไรก็เหมือนกันกายทั้งกายทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของหญิงกับทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งอวัยวะของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสให้มันเสกสรรปั้นยอว่านั้นวิเศษนี้วิโสจนผู้หญิงกลายเป็นเทวดาขึ้นมาเราเป็นเหมือนบอยตัวหนึ่งหรือสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นโง่เกินไปไม่สมกับความเป็นภิกษุให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ให้ถึงใจนะฟังอยู่นี่แหละการพิจารณาถ้าลงได้พิจารณารอบนี้ให้ชัดเจนเทียบสัตว์ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในให้เห็นชัดเจนแล้วจะมีอะไรแปลกต่างกันจะหลงอะไรกันอันว่าอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้การพิจารณาอันนี้ให้มากนอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าตะกอนเป็นป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่เอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมดการไปพิจารณาป่าช้านั้นให้ไปทางเหนือลมท่านก็บอกมาไว้ให้ไปทางตายเก่าเสียก่อนเพราะจิตกำลังจิตกำลังสติปัญญายังไม่เพียงพอท่านไปดูผู้ที่ตายเก่าเสียก่อนอวัยวะเกลื่อนกราดที่ลายเป็นกระดูกเป็นอะไรไปแล้วแล้วขยับเข้าไปหาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ตายใหม่อาจจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาได้เมื่อเราได้พิจารณาเป็นลำดับตำราเข้าไปแล้วเช่นนั้นแม้จะตายใหม่ก็ไม่ผิดอะไรกับร่างกายของเราที่ยังไม่ตายนี้ความเหม็นคลุ้งมันก็เป็นไปเช่นเดียวกันนี่แหละเพราะเป็นประชาผีดิบผีตายเช่นเดียวกันนั่นเมื่อพิจารณาเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนของป่าช้าเทียบกันเราได้ชัดเจนแล้วจะไม่เยี่ยมป่าช้าอีกต่อไปก็ได้เยี่ยมป่าช้าภายในร่างกายของเรานี้ก็เป็นที่เพียงพอเพราะการไปเช่นนั้นเพื่อจะหาหลักยึดเทียบเข้ามาสู่หลักภายในเมื่อเราได้หลักภายในเป็นเครื่องยึดแล้วก็มีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนหายกังวลในเรื่องทั้งหลายนี่อันหนึ่งนี่เป็นปัญญาขั้นปัญญาขั้นนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าผลตามที่ได้พิจารณามาแล้วเอาจนกระทั่งจิตมันหมุนติ้วติ้วติ้วเอาให้ทันเหตุทันการเมื่อเกิดความชันนานขึ้นมาจวนถึงขั้นที่จะสลัดปัดทิ้งทิ้งร่างกายนี้ยิ่งหมุนตัวเป็นเกลียวมองดูตัวทั้งตัวนี้จะมองดูเป็นเนื้อก็เป็นไปหมดทั้งเนื้อมองดูหนังไม่เห็นทะลุเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกจนกระทั่งกลายเป็นร่างกระดูกไปหมดคนทั้งคนเราทั้งเราเป็นเช่นนั้นมองดูหญิงดูชายเป็นสภาพเดียวกันไปหมดเพราะความชำนาญในการพิจารณาวิปัสสนาขั้นรูปกายนี้เลยหาความสวยความงามไม่ได้มองดูเป็นร่างกระดูกหนึ่งมองดูเป็นคนมีแต่คือหนังถูกถลกออกหมดเหลือตั้งแต่เนื้อแดงฉานไปหมดทั้งตัวมีความกำหนัดยินดีกันที่ตรงไหนคนเราที่จะกำหนัดยินดีกันเพราะหนังนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตะโตแล้วท่านหยุดเพราะมันครอบไปหมดนี่คือความชำนาญของการพิจารณานอกจากนั้นเพียงกำหนดแยบเดียวเท่านั้นไม่ถึง3วินาทีจะทะลุไปหมดทั้ง2รอบ3รอบในร่างกายร่างเดียวนั้นกลายเป็นกระดูกท่อนกระดูกไปหมดเพียงเส้นเอ็นติดต่อหรือว่ารัดตึงกันไว้เท่านั้น เช่นเดียวกับซากผีที่เรามาไว้ตามวัดตามวาอวัยวะส่วนอื่นไม่มีเหลือแต่กระดูกที่มัดติดกันไว้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะรักอะไรกำหนัดอะไรมีแต่กระดูกเท่านั้นนั่นแหละคือความจริงเป็นขั้นๆไปนี่คือความจริงแล้วตัดความจำปลอมที่ว่าหนังก็งามเนื้อก็งามเอ็นก็งามแล้วงามไปหมดกระดูกก็งามแม้ที่สุดอาหารกับอาหารใหม่ที่เป็นมูดเป็นคูดก็งามไปหมดเพราะถูกกิเลสมันต้มมันตุ๋นมันเสกสรรปั้นยอมาให้กินของสกปรกโสโครกมาเป็นเวลานานเพราะความโง่เขลาของตนให้กิเลสปรุงอาหารแต่เป็นพิษทั้งนั้นให้กินเราไม่สลดสังเวชบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้แล้วเมื่อพิจารณาได้เต็มที่แล้วไม่ต้องบอกเรื่องความสลัดปัดทิ้งรูปขันธ์ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความปฏิกูลโสโครกนี้ก็หายไปเพราะผ่านไปแล้วหายสงสัยแล้วเหลืออยู่ตั้งแต่เพียงร่างกระดูกสงสัยอะไรนั่นก็เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องผ่าโถนเต็มที่เพราะเป็นกิเลสส่วนหยาบต่อสู้กับกิเลสส่วนหยาบปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโถนไม่งั้นไม่ทันกันพอหมดขั้นนี้แล้วก็คือเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆภายในร่างกายและจิตใจส่วนภายในจิตเวทนาภายในจิตทั้ง3นั้นยกไว้ก่อนพิจารณาเวทนาที่เกี่ยวข้องกับกายเวลาเกิดความทุกข์เวทนามาจะเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ตามให้พิจารณาแยกแยะดูทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกขเวทนานั่นแหละเป็นผู้ออกหน้าออกตาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องพิจารณาแยกดูทุกข์ให้เห็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์ให้โทษให้ภัยแก่ผู้ใดเราจึงเหมาเขาว่าเป็นทุกข์เหมาเขาว่าเป็นภัยต่อเราเหมาเขาว่าเป็นข้าศึกต่อเราพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมอย่าลำเอียงเพื่อเข้าตัวจะเป็นการก่อโพยกิเลสเข้ามาเผาตนเองเข้าอีกยิ่งกว่าการไม่พิจารณาจะอีกเพราะผิดทางเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาให้เป็นธรรมว่าทุกขเวทนานี้เหรอว่าเป็นตัวภัยแก่เราดูให้เห็นชัดถึงสภาพของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นภัยให้แก่ผู้ใดจดจ่อลงด้วยสติกำหนดคลี่คลายดูด้วยทางปัญญาเมื่อชัดเจนแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าปรากฏตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นแม้ตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าเป็นทุกข์และได้ให้ความทุกข์แก่ผู้ใดเลยนี่พิจารณาดูทางร่างกายก็สักแต่ว่ากายมีอยู่แล้วตั้งแต่ทุกข์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกข์เหล่านี้ได้ดับลงไปแล้วกายก็เป็นกายอยู่ตามสภาพของตนต่างอันต่างจริงอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเช่นนี้ไปเหมาเขาว่ามาเป็นทุกข์มาเป็นภัยแก่เราได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ใจแล้วย้อนเข้ามาดูใจเทียบเคียงกายนั้นเป็นเราเหรอกายนั้นมาเป็นใจหรือใจไปเป็นกายหรือทุกขเวทนั้นเวทนานั้นมาเป็นใจหรือใจนี้ไปเป็นทุกขเวทนาแยกแยะทุกสัตว์ทุกส่วนยิ่งทุกมีความรุนแรงมากเพียงไรสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งหมุนติ้วเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแยกแยกทุกสัตว์ทุกส่วนทางเวทนาก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจหายสงสัยว่ามีจิตเท่านั้นไปสำคัญทุกขเวทนาว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองและว่าเป็นตนเป็นของตนตลอดถึงเรื่องร่างกายก็แม้เขาจะเป็นสภาพแห่งความจริงของเขาอยู่เท่านั้นแต่เราก็เป็นใจนี่จะเองเป็นผู้ประยุกต์ไปถือว่ากายของเราเป็นทุกข์ทุกข์ก็มาเป็นกายทั้งทุกข์ทางกายทั้งทุกข์ทางใจก็มากลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ข้อความสำคัญครับเมื่อแยกแยะทั้ง3 สภาพคือดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนความสำคัญมันหมายจิตของจิตที่เป็นหมายเขาก็ถอนตัวเข้ามาสู่จิตเมื่อความสำคัญถอนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วจิตก็เป็นปกติจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาก็เป็นความจริงของเวทนากายก็เป็นความจริงของเขาแต่ละสัดละส่วนแล้วไม่กระทบกันหนึ่งทุกขเวทนาที่กำเริบมากๆนั้นดับไปอย่างรวดเร็วสองทุกขเวทนาแม้ไม่ดับแต่ก็เป็นความจริงของตนอยู่เต็มสัดเต็มส่วนไม่เข้ามากระทบเพลินกับจิตใจนี้ได้เลยใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์ความลำบากในขณะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือขณะนั่งนานๆก็ตามก็ไม่มีความกระวนกระวายมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของใจนี่คือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นแล้วยังทราบชัดว่าทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นซึ่งรวมแล้วไหลลงสู่ภาชนะคือไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งมวลนานนี่ปัญญาขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้จนเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาสังขารปรุงแยบสัญญาหมายไปให้เป็นเรื่องเป็นราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหน้ากระจกนี่แหละภาพของเราเองนี่แหละไปปรากฏในหน้ากระจกเราก็ไปตื่นภาพในหน้ากระจกนั้นเสียเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วว่าภาพที่ปรากฏในหน้ากระจกนั้นมันเป็นภาพไปจากกายของเราชั้นใดอาการทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นจากสังขารจากสัญญาที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นภาพที่ออกจากใจถ้าใจไม่รู้เท่าทันก็ไปหลงภาพนั้นเมื่อใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดดับเกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกันและกันแม้วิญญาณที่รับทราบจากภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นก็มีแต่เพียงแยบเดียวแยบเดียวที่รับทราบในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสเมื่อสิ่งนั้นดับไปความรับทราบก็ดับไปเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตเท่านั้น และถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรการพิจารณาซ้ำๆซักๆเป็นการฝึกซ้อมกันอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในให้เป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมทำนี้ชำนาญสามารถสลัดปัดทิ้งขันห้านี้ได้ทั้งๆที่ยังไม่บริสุทธิ์นะ อุปทานในรูปประขันก็ปล่อยได้แล้วชัดเจนเห็นประจักษ์ไม่ยอมที่จะพิจารณาร่างกายอีกว่าเป็นอสุภะอย่างนั้นอสุภะอย่างนี้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้แล้วปล่อยแล้วพิจารณาหาประโยชน์อะไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารยินดานเกิดขึ้น ก็รู้ได้ชัดทั้งดับไปทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปรู้ได้ชัดขาดจากกันก็รู้ได้ชัดนี่แหละสถานที่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินของกิเลสอวิชชาทรงสมุนออกมาทางนี้แหละออกมาทางตาให้เป็นหมายไปจับจองเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งดีทั้งชั่วกว้านมันมาหมดให้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผารนบุรุษผู้ที่โง่ตาฟางพระที่โง่ตาฟางมันเผารนอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนถ้ามีความฉลาดแล้วกับพิจารณาอย่างที่ว่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพราะได้พิจารณาตัดขาดกันมาโดยลำดับอายตนะภายในเช่นรูปกายของเรามีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายก็ตามก็รู้เท่าทันไปหมดปล่อยแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตัดขาดจากทางเดินของกิเลสมีอวิชชาเป็นตัวการส่งสมุนออกมาตามสายทางนี้และตัดสะพานนี้ขาดเข้าไปออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดด้วยปัญญาออกมาทางสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปโดยลำดับเมื่ออวิชชาไม่มีสมุนถูกอัดขาดสะพานไปหมดฆ่าทั้งสมุนของมันด้วยความต้องการมันหมายต่างๆฆ่าไปด้วยอาการต่างๆทั้ง5นี้ก็ตัดขาดไปด้วยก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นนั่นนี่แหละ วิธีการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินท่านดำเนินอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้มีกิเลสมันมีอยู่ที่ไหนสติปัญญาจะเป็นเหมือนกับไฟกิเลสเป็นเหมือนกับเชื้อไฟมันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาจะหมุนติ้วเข้าไปตรงที่เชื้อมีอยู่เชื้อมีอยู่ทางกายก็พิจารณาทางกายจนกระทั่งไหม้ไปหมดด้วยความรู้เท่าทันอยู่ทางเวทนาก็ไหม้ไปหมดคือรู้เท่าทันหมดสัญญาสังขารวิญญาณไหม้ไปหมดปล่อยวางไปหมดเข้าไปสู่ที่ใจกำหนดเข้าไปที่ใจปัญญาขั้นพิจารณาอวิชชานี้เป็นปัญญาขั้นอัตโนมัติตามขั้นกุศลการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาแต่ก็เริ่มเป็นมหาสติมหาปัญญาย่อมๆไปแล้วตั้งแต่ขันธ์5นี้แล้วแหละแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจึงเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำถึงไม่มีอะไรเป็นที่พิจารณาเพราะรูปก็ผ่านไปแล้วไม่ยอมพิจารณารู้แล้วปล่อยแล้ววางแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนร่างเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ก็ดับไปหมดขาดไปหมดแล้วมีแต่ความยึดยับยึดยับกับเพื่อมอยู่ภายในจิตความกับเพื่อมแต่ลักษณะขณะที่แสดงออกมาจากจิตก็ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกสมมุติของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ได้อย่างชัดๆถือมั่นยึดมั่นในความกับเพื่อมว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าดับนี้ได้อย่างไรฐานของอวิชชาจริงๆคืออะไรที่นี่นี่แหละตัวสำคัญเราก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะเห็นไหนเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดมากกิเลสประเภทนี้ละเอียดมากมักจะสวมรอยให้ผู้ปฏิบัติได้ลืมก่อนแต่ก็ทนไม่ได้ที่จะต้องพูดเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วนั่นละขั้นว่าตัววิเศษนักปฏิบัติส่วนมากว่าประเสริฐเลิศโลกทั้งที่ตัวอวิชชานั่นแหละไปยกตัววิชานั่นน่ะมหาสติมหาปัญญาที่เคยฝึกมาอย่างเสียงไกลก็เลยกลายเป็นองครักษ์ไปรักษาอวิชชาดวงที่วะเลิศประเสริฐมีความสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าหาญแผ่วพราวไม่มีอะไรเสมอเหมือนซะแล้วทีนี้ทั้งรักทั้งชอบใจทั้งติดอิ่มอ้อยอิ่มอยู่นั้นแหละนั่นเห็นไหมกิเลสละเอียดขนาดไหนตั้งแต่ขั้นกายนี่ก็ละเอียดแทบล้มแทบตายที่ผู้ปฏิบัติจะผ่านไปได้ท่านกิเลสที่อาศัยแทรกอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เต็มตัวแห่งความละเอียดของมันยิ่งเข้าไปถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรที่พาจิตให้หมุนให้เวียนให้เกิดให้ตายคือตัวนี้แท้ๆตัวอวิชชานี้แล้วจะไม่ละเอียดครอบโลกธาตุได้อย่างไรแม้ขั้นมหาสติมหาปัญญายังต้องกลายตัวลืมตัวไปเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้จนได้คำว่ารักษาจิตดวงนี้คืออะไรมีความรักความสงวนความอ้อยอิ่มความติดความพันอยู่ภายในนั้นไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องรักมากสงวนมากทีเดียวแต่คำว่าสมมติอวิชชาก็คือสมมติมหาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรแก่กันก็เป็นสมมุติซึ่งหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของจิตประเภทที่ว่าอัศจรรย์อันเป็นจอมกษัตริย์นั้นได้ในขณะใดขณะหนึ่งเล่านั่นเพราะจดจ่อเพราะพิจารณาทั้งที่กำลังรักษาอยู่นั่นแหละหากมีการพินิจพิจารณามีการสังเกตสอดรู้กันอยู่ทุกระยะไม่นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได้นี่อ่ะตรงนี้อ่ะตรงจะทำลายคำว่าอวิชชาหรือคำว่าใสสะอาดนั่นน่ะใสจริงสะอาดจริงพองใสคำว่าพองใสกับความเศร้าหมองซึ่งเป็นส่วนละเอียด
1: กับสิ่งนั้นต้องเป็นของคู่กันผ่องใสขนาดไหนจะต้องเห็นความเศร้าหมองแทรกกันมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได้องค์อาจหรืออับเฉาจะต้องเป็นของคู่กันแม้นิดหนึ่งก็จับได้ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหนสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันก็ต้องละเอียดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรทำไมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดนั้นแล้วทำไมจึงต้องมีลักษณะไม่ไว้วางใจให้ต้องระมัดระวังกันทำของจริงแท้ทำไมระวังกันความระวังนี้เป็นที่แน่ใจแล้วหรือนี่คืออะไรธรรมชาติอันนี้คืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วเพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยกันทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรที่ปรากฏเด่นๆอยู่นี้นั่นแลเป็นจุดหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาละทีนี้เริ่มพิจารณาลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วได้พุ่งตัวเข้าไปนั้นอย่างไรก็ไม่มีอะไรที่จะค้างอยู่ได้ตกค้างอยู่ได้ต้องพังทลายนี่แหละมหาสติมหาปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณาติดนั้นเหมือนกับเราพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ได้จ่อเข้าไปจุดนั้นแล้วก็ทนไม่ได้พังทลายอวิชชาตายตรงนั้นนั่นแหละบ่อเกิดของสัตว์เพื่ออันนี้เองบ่อเกิดของสัตว์สถานที่ตายที่เกิดพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ใช่ที่ไหนธรรมชาติอันนี้เองพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายเราเป็นผู้แบกหามอันนี้อยู่สงสัยอะไรว่าโลกตายแล้วสูญมันสูญที่ไหนนี่ให้พิจารณาตามภาคปฏิบัติเมื่อธรรมชาตินี่มันหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอันใดที่นี่ที่รู้ว่าอวิชชาดับไปแล้วภพชาติที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติดับไปแล้วจากใจและใจนั้นดับไปด้วยไหมถ้าใจดับไปด้วยทำไมรู้เจ้าของว่าบริสุทธิ์ยิ่งรู้อย่างวิเศษวิโสรู้อย่างแบบอัศจรรย์เหมือนโลกกระเทือนไปด้วยทั้งหมดโลกธาตุนี้นั่นสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกท่านนำธรรมชาติอันนี้มาสั่งสอนไม่ใช่เอาสิ่งที่สูญมาสอนโลกเอาสิ่งที่บริสุทธิ์มาสอนโลกต่างหากนี่แหละการเรียนภพชาติความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกอย่าไปเรียนที่ไหนให้เรียนเรื่องของเรานี้ก่อนเมื่อเรียนเรื่องของเราให้เต็มอัดเต็มภูมิเต็มอัดเต็มธรรมเต็มที่แล้วจะรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะนี้เป็นของจริงลบล้างไม่สูญลบล้างไม่ได้นี่แหละหลักใหญ่ที่พาให้เกิดพอถึงขั้นที่ธรรมชาติที่พาให้เกิด

แต่รักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้พังทลายจากตนไปหมดแล้วนั้นไม่ใช่แต่รักไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาไม่ขัดแย้งตนเองด้วยและไม่ขัดแย้งสิ่งอื่นใดทั้งหมดด้วยพอตัวหมดเครื่องนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านพระสาวกท่านปฏิบัติท่านจนเป็นคลังแห่งมรรคผลนิพพานท่านดำเนินอย่างไรพวกเรานี้ดำเนินกันอย่างไรจึงได้แต่ชื่อมรรคผลนิพพานมาอวดกันอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจถ้าว่าเป็นภาชนะเนี่ยล้นทั้งแบกทั้งสะพายทั้งหาบทั้งหามมันล้นเหลือหัวใจออกมาเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้มันล้นหัวใจเราเรายังจะหาพอกหาพูนเพาะแสวงหามาใส่ที่ไหนอีกจะเอากำลังอะไรมาแบกกองทุกข์เพราะอำนาจแห่งที่เรียกปัญหาอาสวะที่มันขนมาทับผมโจมตีเรานี่จนมองหาตัวไม่เห็นเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลานี้ขณะปฏิบัติซึ่งเป็นพระล้วนๆนี่แล้วเราจะไปเห็นโทษในตอนไหนหรือตอนตายแล้วนิมนต์พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมากุศลาหาประโยชน์อะไรตัวเราโง่เหมือนหมาตายตัวหนึ่งจะมากุศลาธรรมมาให้เกิดความฉลาดมาจากลมปากได้อย่างไรถ้าเราไม่รีบทำของเราเสียให้เกิดความฉลาดกุศลาแปลว่าความฉลาดฉลาดอะไรฉลาดแก้พิษแก้ภัยภายในจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองนี่เรียกว่าความฉลาดตายแล้วจึงจะมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาหาเรื่องอะไรเกาหาที่ไม่คันเกาตรงที่มันคันนั่นสิมันจะได้หายคันจ่อลงไปตรงนั้นกิเลสนะตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอดคือตัวอวิชชาฟาดมันลงไปให้มันหายคันตายแล้วไม่ต้องมากุศลาธรรมมาให้ยุ่งกันเปล่าๆนะมันกุศลาธรรมมาความฉลาดรอบใจเถอะอยู่ไหนสบายหมดตัดสินตัวได้เองใครสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้เห็นด้วยตาแล้วกล้าหาญที่จะพูดได้ยินด้วยหูชัดๆแล้วใครมาโกหกไม่ได้พูดได้อย่างเต็มปากรู้ด้วยใจอย่างชัดๆในเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วพูดได้เต็มปากอาถรรพ์ได้อย่างเต็มจักนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำอับเฉาไม่ได้ทำลี้ลับไม่ทำแอบแฉแสงแสงด้อมด้อมมองมองกลัวกลัวขี้ขี้ขัดขลาดไม่มีเป็นธรรมที่องอาจกระหายผู้ปฏิบัติพิสูจน์ได้ภายในจิตใจของตัวของเรียนก็เรียนมาเราไม่ได้ประมาทในการเรียนเรียนแต่ชื่อของอัดของธรรมของกิเลสตัณหาอาสวะแต่ไม่เคยไปแตะต้องกิเลสตัณหาอาสวะพอให้มันหนังถลอกพอให้มันตื่นนอนบ้างเลยต้องเอามาปฏิบัติที่ท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนแนวทางแล้วนับตัดเจสาลุมานะคารันตาตะโจเป็นต้นแล้วนำไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีการที่ท่านสอนนี้จนกระทั่งถึงตามฆ่ากิเลสได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่โคตรแท้กิเลสลูกเก่าล้านเหรนของกิเลสทุกๆตัวซึ่งเป็นเสือร้ายทั้งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นทำมันแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองดังบ้านแตกสาแหลกหาดออกจากใจให้เห็นเป็นไรนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติทำไม่ได้ใครจะทำได้ในโลกนักปฏิบัติไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามได้แล้วใครจะสามารถในโลกนี้เราแน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเพราะภาระทุลังเต็มไปหมดโลกอยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะธาตุเพราะขันเกี่ยวกับการบ้านการเมืองครอบครัวเย่าเรือนเรานี่มีผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างคนใจบุญเต็มแผ่นดินอาหารการกินก็เหลือเฟือท่วมปากจนได้มองเห็นปากพระเครื่องนุ่งห่มใช้สอยมาจากท่านผู้ใจบุญพร้อมเสมอที่จะส่งเสริมคนดีคนดีคนจะทำโลกตนและโลกผู้อื่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอีวอนบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศัตไม่มีอะไรบกพร่องเต็มมาทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกทิศทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลนี่แต่ผู้สนับสนุนส่งเสริมยินดีแต่เราทำไมถึงนอนใจรับครอกครอกอยู่ทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่นอนสติสตังไปไหนหมดเอามาพิจารณาเอามาขุดค้นให้พระพุทธเจ้าท่านขุดค้นฆ่ากิเลสตัณหาด้วยสติปัญญาหรือด้วยความนอนใจ

วยความขี้เกียจขี้คร้านเอามาพิจิตรพิจารณาให้มันเห็นชัดจังที่เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์มีครูไม่เดินตามครูจะเดินตามใครเอาให้จริงให้จังตรงนี้เราจะได้เห็นความอัศจรรย์ภายในจิตใจพูดกันอยู่อย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องทำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพูดเรื่องกิเลสกับพูดจนน้ำลายฟุ้งแต่กิเลสอยู่ที่ไหนไม่ทราบเอาแต่ชื่อมาพูดเอาแต่ชื่อมาคุยกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาตัวกิเลสมาฆ่าละที่มันเกิดประโยชน์เอาธรรมปฏิบัติกำจัดกิเลสนั่นที่จะเกิดประโยชน์เป็นผลเห็นอยัมภทันตาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทำอย่างนั้นเดินตามแบบการฉบับของท่านอย่าให้ผิดร่องรอยของท่านงานที่ทำของพระเป็นประจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะติดแวะไปไหนไม่ได้เอางานอื่นมาแทนไม่ได้ก็คืองานถอดถอนเจตอาสวะดังที่ท่านประทานให้หรืออุปชาจะมอบให้เวลาบวชเจสาลมานาสารทัตโจเป็นต้นนี่คืองานของพระเอาให้จริงให้จังคลี่คลายสับยำลงไปให้มันแหลกแตกกระจายลงไปเห็นแจ้งชัดเจนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราสถานที่ที่เหมาะสมก็ท่านก็ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชลุคมูลเสนาสนังนิสายปปชาตถะเถยาวชีวังอุสาโหกรณียโยมันประชาไปหมดแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ตามลุคมูลล่มไม้ชายป่าชายเขาในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่สะดวกสบายไม่พลุกพล่านด้วยสิ่งรบกวนต่างๆนั่นเป็นที่เหมาะสมกับการกำงานเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อรื้อถอนวัฏจักรออกจากใจซึ่งเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมานานแล้วภายในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจถึงต้องได้ทุ่มเทกำลังลงให้เต็มที่นี่ขอให้นำมาที่นี่พิจารณามาอยู่นี่ก็นานไม่ทราบว่าองค์ละกี่ปีกี่เดือนผลเป็นยังไงสอนก็สอนแทบล้มแทบตายสอนไม่มีอัดมีอั้นมีเท่าไรเอามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยมีจิตบังลี้ลับไว้แต่น้อยเลยและพูดอย่างกงไปกงมาตามความจริงทั้งเหตุที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็นำมาสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่ได้โกหกตลอดถึงผลเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหมดเต็มหน่วยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่กิเลสสุดแต่ธรรมที่อยู่ในหัวใจของผู้มาฟังทั้งหลายจะขัดแย้งกันเองทางใดชนะทางใดแพ้ธรรมชนะเราก็จะปฏิบัติตัวให้เป็นธรรมขึ้นไปเดิมดับแล้วครองธรรมอัศจรรย์ภายในใจถ้าแพ้กิเลสแล้วเราก็จะให้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนไม่มีต้นมีปลายอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละเป็นทุกข์ทรมานจริงการแสดงธรรมก็เห็นได้สมควรที่สุดหน่วยเอาละพอ

0: หนีไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์มันระวังเป็นกังวลก็มีกับเพื่อนนะทั้งที่ตั้งใจมาชำระที่เหล็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระที่เหล็กมันจะเป็นการฟื้นฟูที่เหล็กนี่สั่งสมที่เหล็กส่งเสริมที่เหล็กให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมาเนี่ยเห็นที่เหล็กเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นที่เหล็กเป็นภัยภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้ที่เหล็กมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปการปฏิบัติมาเราเคยดับสันดานลงมาหน่อยนั้นก็ถูกหรือดับสันดานที่เหล็กก็ถูกดูดินเถอะนอนนอนแน่วคลายมาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่ยินธรรมะไม่กินคือคลายมาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ยินหนักๆตั้งแต่เช้าจนมาถึงยันค่ำเป็นหลายฝนแต่จำได้ว่าถ้ายังขันอยู่แล้วไม่มันบินทบาทมากเขาจะของระดับเจ้าของนะเขากำลังใจนั่นแหละสำคัญมีเพื่อนกอดแทะตีผ่าตู้ดูไม่นั่นนะมันเป็นเล็กๆน้อยมันก็จะตายไปไม่ได้แต่นั้นไปไม่ได้เป็นไข้หมัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้จะหมัดไม่ได้ไม่มีแต่เขาไม่เคยพูดนั่นเนี่ยเพื่อนจะมาพูดวันนี้เนี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามท่าขันนั่นแหละมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ไปวันนี้ไม่ถามวันนั้นเลยมีวันเดียวไปไม่ได้ไม่ถามที่ไปได้ไม่ไปไม่ถามมีมากอันนี้เป็นไข้ที่ไม่ไปไม่ถามไม่ถามมีน้องเขยกันอยู่ข้างหน้ามากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่เป็นธรรมะถ้ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกครั้งนั้นทางระหว่างถามแล้วไม่ใช่มาเด็กอยู่ข้างหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็กเพราะว่าหนูเพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันดูแลพระเมรุไม่ใช่เรื่องของเล่นๆนะแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนิดในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนี่อยู่รับที่รับนะถ้าในตรงไหนถ้าเกี่ยวกับอาการท่าทางไม่ดีไม่เรียกมาเลยไล่เบี้ยเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเล่นแต่พูดถึงประถมประถาท่านให้ไปโดยเฉพาะท่านนอกนั้นเรียกประชุมถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองทำไมเพื่อเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำมาไม่เรื่องเวลามาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาครับผมโจมตีครูบาอาจารย์แล้วจะมาส่งเสริมมีมันเผ็ดนะเพราะได้ผ่านมานานทั้งคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันปริยัติเรียนหนังสืออยู่4 ปีไม่ว่าวัดละวัดหลวงเข้าทั้งนั้นมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องได้สมาคมมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรสมาคมไปหมดมันก็เรื่องนี้ทำงานฐานกับเกี่ยวข้องกันมาด้วยตั้งแต่ออกปฏิบัติตรงนั้นถึงทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐานอยู่กับหนุ่มกับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วหนักใจไม่ใช่น้อยน้อยแล้วก็ทนเอาท่านดูการแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนมีที่สุดอาการท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปมันท่านเองเป็นไงไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันนะที่สนามเมื่อเราทำมาที่ คุยกันทำงานนั่งใส่ปัญหาหรอกหรือปัญหาสุดท้ายจะขวายที่ไหนหนาหนาท่านใส่ปัญหาพระองค์มันเก่งๆมันมีมันแอบแอบสดท้อนมันต้องมีการเทศป้างป้างนี่ไม่มีในคำพีแล้วก็คำพีออกมาจากไหนต้องมาจากไม่ออกมาจากใจถ้าอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่ในลมตรงนี้ท่านพูดตรงๆผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนใหม่กลับท่านมาจะทดในบ้านมันเป็นยังไงท่านว่ามันขวางขึ้นมาทันทีหวานพูดอย่างเด็ดเพราะท่านถึงไม่ทดขวางอ่ะขวางมันทำไมฉันไม่มาฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรจะเอาท่อนไปขวางก็ไปอีกมันก็ขวางความเห็นภัยแล้วสิวันนั้นส่งเสริมวัตจักรแล้วสิเป็นว่าส่งเสริมตัวที่เหลือให้มีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผมลงไปนั่นแล้วก็จะเห็นโทษของเรื่องที่เหลือนี่มันฟังตักรสเพื่อความเผ็ดอร่อยมันอะไรนี่มันปฏิบัติมาลิ้นนะที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำมันพูดเด็กเด็กเด็กเราจำไม่ลืมแล้วท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนมันจะได้ยินนั่นแล้วเราไม่เคยเพราะก็ได้ยินต่อไปก็ได้อยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสั่งมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นเต็มที่เต็มทางลงก็เกิดเป็นที่อยากได้ทางของท่านเองเป็นเรื่องผลสิ่งอย่างหาที่ค้างไม่ได้ถึงลงและลงลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี่ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อมามัดกั้นไว้ขนาดเส้นผมเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมกันถูกเราเรียนมีเหตุผลเราเคารพสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่ค่ะเข้าสับปนกันไปมีใช้ใจคอยากละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงนั้นมักจะนั่นจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั้มมันป้าบออกก่อนนะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้มเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีมองไม่ทันมีอันหนึ่งผมที่ตกวิจารณ์มากที่เกี่ยวข้องนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ธรรมะจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมาพัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั่นน่ะเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่ยากมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรยังต้องใจฆ่าแต่ชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังมันพาขึ้นมากระทบกระเทือนมีเชื่อนี้เรียกว่าเร็วที่สุดถ้าว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่จะโรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนะเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันท่านใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโลนที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสจะกลับมา หลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้มาสัมผัสตาพอดีคำหูพอดีสิ่งสำคัญสองอันนี้สำคัญสัมผัสเข้ามาแล้วที่มันดูปากครอกมันก็โผล่มาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งใหญ่ๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมันละเอียดกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงก็หมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเหลวสามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดถ้ามันออกก็อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ผมดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนวลไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นมีมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาควันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีมากที่เกิดกับเป็นอย่างนั้นที่ปฏิบัติเรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อมาเพื่อถึงมาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอีกเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งเพียงใสเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสิทธิ์เนี่ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นหาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นใครหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านรู้ว่าท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่าตัวอะไรซะอีกในบนต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักเราได้ยินจากพระหนุ่มจำชื่อลืมไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ที่พระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามนปีพ.ศ.85พักอยู่วัดตุ้งสว่างหลังคาพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กูพระองค์นั้นก่อนมาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็พยุงกระหายอยู่แล้วเรื่องของผมว่าเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามกันถึงว่าเป็นไงมีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รักพระเนรมากแล้วหนักมากไม่เลยเสียที่สององค์นี่นับว่าหนักมากนะมีก็มีที่เด็ดผมทำเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรๆไม่ได้ฉันไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเราหนักแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากพระเราหวานมันยิ่งก็ยิ่งมันอยากจะไปในเดี๋ยวนั้นแหละแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังปวดเอวปวดเอวมากประคบยายุ่งไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้หว่างั้นความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ท่านที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่ตายก็พระเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเนตรนั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิตรงนั้นว่าง ท่านให้เราอยู่หลังนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินสนามมาก็ท่านเรียกคุณไปบ้านน้ำมนต์เมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกสร้างบ้านใหม่เรียนดูกับท่านดูขอว่าปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเด็ดเดี่ยวอาจฐานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องดำเนินเรายอมรับทันทีทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าท่านเมตตารับเอาไว้เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจของเพื่อนที่ขอแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหัวเพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆว่าอำนาจก็ยังต้องพยายามแบกภาระในการดูแลเรื่องสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะไม่เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคารวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยมามากน้อยก็ควรจะต้อนรับกันขนาดไหนก็ต้อนรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคารวะเท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพึ่งปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปใช้ในปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเชียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนมือเพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพสิกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยมีหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้นะเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆ ถึงได้ที่ส่วนได้ที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่ที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาถามเราอธิบายให้ฟังย่อจิตมันพุ่งขึ้นเป็นยังไงก็ยังที่เล่าผ่านมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะเห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาจุดๆถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมันนี่มันยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความผัวพันครอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตามเรานี่หนีถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติ เพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จิตผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจนได้สอนท่าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงจะไปนะนี่เงื่อนเหล่านี้ที่พอมาที่ใช้เพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่จริงมองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลมคมนะคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นอันนี้เขาทีเขาท่าแล้วมันนั่งแล้วผมมานั่งเหมือนกันมายกคำพีมาสู้ผมยกคำพีมาสู้ผมอกขบขันจะตายเขาเลยอุ่นว่าเราอยู่วันนั้นถามนักเรียนทางเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนไม่ก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากรถนาอะไรๆก็มีหมอก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากนี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็ไปได้นี่รถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นถ้าวัดป่าบ้านตากแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองหาวมาพูดอย่างดื้อของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอาลัยซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่เรียกว่าพอเจ้าทรัพย์นะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่พอจะเห็นปียาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ผมก็เลยหยุดแล้วก็เลยต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นกกระทิพย์พระระวังข้างนี้เริ่มเป็นบ้านะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าหน้าตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูที่ยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมเลยผ่านเข้าไปหาท่านคำอื่นก็ท่านนี่ก็จะตามผมมาโอ้ผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะนั่งกับผมไม่ถามจะไปนู่นไปนี่ไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นมันมีตรงการนับหมู่เพื่อนไว้เราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังตาชาติเกียรติสัมปายเดงเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักที่ในทุกอย่างไม่ว่าโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักที่ในเถิดอย่าไปมั่นคงต่อที่เหล็กซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากยาริยาวิตรินำมาจากตลาดนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วรู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตนี่ก็เคยได้พูดอยู่แล้วยังไงจิตถึงจะสงบมันสงบคือคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่เมื่อจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนนี่ควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้บางวิธีก็อย่างนั้น ถ้านั่งมากมันไม่เดินว่ามันทั้งวันก็เดินพระเดินเป็นหลักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักที่ไหนแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นอ่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆก็ไปจิตมันพุ่งสร้างออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามเนืองเปิ่มไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเกิดความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถดีแล้วทำไมจิตใจมันสงบไม่ได้มันไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงมันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยจริงนะต้องเข้มแข็งใช่ไหมเคยพูดเรื่องปฏิปทาเคยให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดจะหาอะไรมันของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานแล้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เคยงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานที่ตัดภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจของการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยหลับไม่นอนให้พักผ่อนเราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลามาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เข้าเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาจะเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆนะจิตมันประวัติประวัติแยบแยบเป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคาปัญหาจนกระทั่งก็เอ๊ะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่กับเฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่เงียบๆข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เยอะแยะผิดพันในจิตเอ๊ะมันยังไงมันยังไงเป็นนี่วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเราฝึกฝนลงไปจริงๆนอกสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายมันไปก่อนที่จะหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีจะว่าไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นไงมันดำมันขาวไม่แล้วเราไม่ต้องพูดหมีขาวแล้วพูดหมีดำต่างหากดำทั้งหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรแต่พูดขาวต่ออะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วนี่มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำระสังขารระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตโดเป็นต้นมันยับเพื่อนอีกได้รวดเร็วทำให้เราเอกใจเอกใจอยู่เรื่อยทำไมชอบคนทำไมชอบคนความผิดกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้มันก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่นั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี ประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยที่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำนั้นจริงๆหรือเฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเราจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้เป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นฆ่าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจริงก็ไม่ใช้ความเพียรอย่างแนวเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันงั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบเพราะจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันไม่พาจิตคึกเหิมคึกขนองมันก็ได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงพับลงไปที่นี้เออต้องยังไม่ดิน่ะมันทำไมจะไม่รู้สันติปิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ เลยจากนั้นประการเวทบุญอยู่นี่นั่นคือสันทิฏฐิโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเวทบุญอยู่นี่นี่มักจะพูดธรรมขั้นสูงขึ้นไปธรรมขั้นต่ำมันไม่อาจเยี่ยมเพราะวิญญูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้เป็นภูมิสูงนี่จำพาะตนต่างหากเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือล่ะฟังว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเนี่ยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนว่ามันพ่อมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าไปใส่ที่เด็ดเสียเป็นบริษัทที่วางที่เด็ดที่เด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียเนี่ยว่าเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมอยู่สติปัญญามีพลิกไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้กิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นที่ว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดจะเป็นตอนจะโดยลำหนักลำหนักตัดที่เหล็กตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับรู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเดือดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทำที่นี่พิจารณาอยู่ผ้าข้างนอกอยู่ผ้าข้างในรูปนอกรูปในว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะครับพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงเพื่อความปลดเครื่องเป็นมากทั้งหมดพิจารณาเพื่อความสั่งสมกิเลสรักมากชอบใจถึงรักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยเลยพิจารณาอะไรมัน มีเรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจอะไรก็เป็นสมุทัยยิ่งอาเพื่อยงนิจังทุกครั้งนิตาสุภาสุพังปฏิคูณโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นเองเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ทั้งสมาธิในขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญามีความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประกันเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประกันนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้ได้ทั้งนั้นสำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านดังนั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักหรืองานที่ตนที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นน่าเป็นห่วงอดีตนะครับกับอารมณ์ใดๆที่จะมาเป็นสิ่งทำงานที่ลบล้างงานที่กำลังทำอยู่ให้เสียไปเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนะครับทำอะไรไม่เต็มไม่เต็มไม่ห่วงไม่ใยอะไรแม้ขนาดที่นำนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นมีแต่อันเดียวนี้อันเดียวนี้ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยอะอื่นที่สมาธิเหลือรุ่นหวานที่ความคิดไม่แทรกความคิดกินเอาไปทำลายไม่แทรกที่มาทำลายมีแต่งานนั้นรู้เป็นเม็ดเป็นหนึ่งเป็นเม็ดมันทำให้คิดเองหมอมันเป็นในหัวใจเถอะยังดีนะคนไม่มีความหมายใครจะอดีตทำให้หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคตมันหัวใจหัวใจเป็นตัววุ่นวายใครเป็นนี้เป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกับอดีตอนาคตถ้าไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเมื่อเหตุผลมันลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดไม่มีแรงมาดึงมันหมุนมันเลยโลกทั้งหลายสามโลกธาตุก็ตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่เท่านั้นเป็นเม็ดเป็นหนอนตัวเองไม่รู้มีการมีสถานที่ร่างเวลาแล้วมายุ่งมาควรมาทำลายมาทำอะไรก็ทำตามเป็นเม็ดเป็นหนอนในหลักปัจจุบันปัจจุบันหินเป็นในเจ้าของเรามันต้องพูดเป็นเม็ดเป็นหนอนเต็มปากไม่เห็นไม่เห็นมาดูคำๆบ้างมีรู้หรือไม่เห็นไหนอยู่สงสัยอะไรอยู่เต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรอยู่สงสัยในโลกนี้มีใจลงเยอะเท่านั้นมีที่เด็กเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมเนื้อไล่มันออกหมดเลยอะไรมาเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีแต่ความล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลือเป็นเครื่องดึงดูดดูดกับตัวนู้นดูดกับตัวนี้ผลักมันผลักมันนั่งไม่มีแล้วอาจจะผลักอะไรจะมาดึงดูดแต่พูดว่าดึงดูดมันความจริงมันถักนะถักให้ตรงนั้นถักถักให้ตรงเรื่องนี้จิตจึงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องขันหลอกไปของเป็นมโนภาพมันเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้คนนั้นคนนี้บ้านนั้นเมืองนี้ไอ้ดีที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยคิดเลยนั่นก็เป็นลากออกมาตรงมาปรุงมันในตัวเองเรื่องนั้นมีสามปัญหาแต่ไหนมาถักปรุงขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนสดๆร้อนๆนั่นนะผมไปเห็นสดๆร้อนๆมันก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นนี่เรียนวิชาจิตมันรู้กันอย่างนั้นเลยแต่ถึงขั้นมันจะรู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นสติปัญญาแต่มันแล้วสิ่งเหล่านี้รู้กันแล้วไปเรียนสิ่งเหล่านี้รอบก็สิ่งเหล่านี้แล้วไปร่วมไปก็ร่วมกันหาหลักหาลำดับออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี้เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่แล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่แล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายครั้งแล้วผมก็เพียงแยกกุศลทันแยกกุศลทันตัวหนึ่งตัวตามต้อนตามไปตาม ฟาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเต็มไปด้วยกำลังความมุ่งมั่นจริงจังไม่ใช่เป็นประเด็นเล่นๆแล้วข้างหลังนี่ไงมันก็ถึงกันถึงอย่างนั้นมันทำลายมันพอทำลายคงวัฏจักรเสร็จไปแล้วมันก็เหมือนกับโรงงานระเบิดนิวเคลียร์นั่นได้ถูกทำลายโรงงานยาพิษโรงงานคือยาพิษที่มาที่ถูกทำลายนี่มันว่างหมดเลยเห็นความขันที่ขึ้นมาเป็นยักษ์ยักษ์หาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเตาไม่เพราะมันไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังขารแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสมันเป็นพื้นเพเดิมนี่ครับออกมาให้คิดนั่นสำคัญนั่นสำคัญนี่พอทำลายนั้นแล้วเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วสังขารมันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาตัดต่อปรุงแล้วเกิดตัดเกิดดับตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เกิดนี่ที่เดือดก็ที่เดือดบังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงที่แต่ในสำคัญมันหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไงทำลายรังหยาบคือตรงนี้หมดแล้วนี่ว่างตรงไหนว่างว่างในใจนี่ว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทำลายออกหมดนี่ของว่างไงถ้ามีคำถามจะปรุงที่ไหนมันก็ปรุงให้มันได้แต่มันมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่จะเกิดพิษเกิดภัยเหมือนแต่ก่อนอีกคำบังคับให้ปรุงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นพิษฟังแต่ว่าทำเป็นไงเมื่อทำเป็นเจ้าของห้องขังทำกว่าช้างขันดังพระพุทธเจ้ามีเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละเป็นท้ายสังขารเป็นยาสังขารเหมือนกันออกมาท้ายได้ยินการเกิดการตอบรับกันการถามการตอบสัญญาความจดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความตรงก็ตรงซึ่งอัดเรื่องธรรมแนะนำสั่งสอนทำเป็นเจ้าของพอหยุดเนื้อมันก็ยิ่งเยอะไปตามธรรมชาติทั้งหมดนี่คือที่เป็นธรรมเหมือนที่ที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังคับอย่างนี้ผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดว่าขันก็เป็นขันล้นล้วนแล้วที่ปัญหาเนี่ยจากคำพิมพ์น่ากลัวไม่เจอนะขันที่กลายเป็นขันล้นล้วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในคำพิมพ์แต่มันเห็นในนี้จะว่างนะเป็นที่เป็นจะพิจารณาเผาตัวเองนี่ขอพรนะครับมีโยมญาติมีโยมผิดญาติก็คือถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นขันนี้นะคุณไปหันเนี่ยหันเนี่ยหันเนี่ยนั่นเป็นปัญญาลงฝังจิตฝังใจให้เกิดความกดข่มหรือความทุกข์ทรมานทางจิตใจเหมือนได้ของตัวความปรุงมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเยอะเยอะเยอะนี่ถึงมันสลายแต่ทันมันต้องก็อยู่เนี่ยเรื่องการพิจารณาอย่างสำคัญมากเราอยากจะก้าวพิจารณาให้มากพิจารณาให้เข้าใจเรื่องขันเรื่องขันความคิดความคิดตัวเองพยายามติดตามมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอามันมาคลี่คลายดูให้ละเอียดออกคือขั้นสุดผมไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอยในเรื่องที่จะก่อไม่ต้องบอกมันก่อเองให้เข้าใจไปทางนั้นก่อนนับเที่ยวนั้นเที่ยวนี้อย่าไปนับพอนาเพื่อนับเที่ยวสิ่งใดนั้นก็ไม่สอนเที่ยวใดสิ่งนี้เที่ยวหาเดินนับเที่ยวที่เหลือไม่นับเที่ยวกับเราแต่ครอบคุมอยู่บนหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้ไหมหมดภาระที่เหลือตายเหมือนแล้วมันก็หมดนั่นเองภาระความยิ่งใหญ่ยิ่งไวหมดหนาแต่ก่อนมาไม่หมดไปมีแต่ภาระอาวุธเป็นจับทั้งพาตรงนั้นแหละอยู่ภาคินภาหลับภานอนนอนภาขับภาขับ ปวดนั่งปวดนี่กินดึกกินยาด้วยมันไปอยู่ตามนี้ทำไมมีอะไรมันก่อนมันจะสลายตัวลงไปจากการผสมกันนะหมดความรับผิดชอบเพราะว่าหายห่วงก็ไม่สนุกใจเพราะว่าหมดความรับผิดชอบนั้นสนุกใจได้ไหมความรู้สึกของตนเองหายห่วงก็เห็นไม่ห่วงมันนี่นะเนี่ยใจก็รู้อยู่ทุกท่านเนี่ยไม่มีห่วงอะไรมันเนี่ยมันต่างอันต่างอยู่ต่างแต่ความรับผิดชอบมันมีแต่ไม่ใช่มีแบบยึดมั่นถือมั่นอุปทานเป็นอะไรก็ต้องเกิดหายแต่เป็นไปตามเรื่องเช่นอีกขั้นในเกลือนอีกขั้นหมดทุกข์หรือสหายอย่างรับอย่างนอนกับท้องไปตามเรื่องตามนอนรับอีกแค่นั้นหนึ่งวันนี้ร่างก็หมดปัญหาให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่นะสิ่งนี้มันมีอยู่กับตัวแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นพิจารณากันยังไงนี่เป็นความอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะเยื่อภายนอกอ่อนแอภายในก่อนเดียวนั้นกันบอกคิดดูเรื่องภายในนี่เราเป็นคนอย่างโอ้ที่พิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้มันเปลี่ยนโอ้โหมันภายนอกอย่างนี้คือมันทำไม่ได้ทุกวันนี้ทำเหมือนอย่างแต่ก่อนมันทำไม่ได้กำลังมันก็ไม่อำนวยร่างกายคือเครื่องมือนั่นเองและจิตความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ถูกง่ายร่างกายถือความจริงเดินจึงกลมนั่งสมาธิก่อนเพราะความมุ่งมั่นถึงพาให้มีความเปลี่ยนทุกเรื่องที่มีมันไปพร้อมกันเราพูดตามความจริงเรามุ่งจริงเน่าโหมันมืดหรือมันจะหายหรือจะเป็นกระทางผมเคยเล่าให้หมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องภายในเราเพราะเราจะเล่าให้ฟังได้เฉพาะบุคคลของการเป็นเวลาที่มันมาสัมผัสก่อนผมบวชผมไม่ได้คิดจะบวชบวชพ่อแม่อุปพ่อน้ำตาพ่อร่วงลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขาผู้เฒ่าหนึ่งที่ดูลายมือเนี่ยผมว่าเราเคยเล่าให้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะเพื่อเถิงเพื่อเถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่นี่ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงคำแหงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อแพงพ่อแพงกับแม่ผมนี่พ่อของแม่นี่ขยันไม่มีใครสู้ในบ้านอย่างนั้นคุณนี่หลานหลวงคำแหงกับหลานหลวงพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลยเราก็สนิทกันนี่วันนั้นไปมันสนิทกันแล้วไปเที่ยวบ้านคุยกันมันกินก็ไปบ้านเราก็มาบ้านมันเที่ยวสนุกสนุกกันขนาดนั้นถ้าไปก็มีอะไรก็กินนู่นเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรมีกินเลยหรือจะมีอะไรก็มีกันขนาดนั้นพ่อแม่ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเล่าให้ฟังว่าเอาเรื่องกินข้าวบ้านกูไม่กินข้าวบ้านกูเฉยเหมือนไม่ได้กินแล้วเขาไปกินข้าวบ้านเราเหมือนกันเรามันข้าวบ้านเขาเหมือนกันแล้ววันหนึ่งอีกาคนเหยื่ออำเภอกุมภาวานี่แต่คนนี้เป็นคนถูกขุมนะคุณดูมันก็พูดนี่มันจะพูดถึงจะบวชอะไรคนนี้นะจะบวชจะบวชไหนเนี่ยพ่อขอดูลายมือหน่อยนะเพราะมันนี่พูดมานั่งฟังนี่นี่จะบวชถ้าบวชมันจะได้บวชจริงหรือไม่พ่อดูลายมือหน่อยนะบวชจะไม่พูดนะจะนั่งอยู่นั่นนี่ใครจะคนอายุประมาณ50ก็ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไม่ได้บวชว่างนี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนที่ใส่น่าจะพูดคนเข้มขึงมีจ้างก็ไม่ได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้ติดนี้เหนียวมันจะเอาเมียเราเรียนหนักว่างนั่นนะแต่เราก็ยิ่งมั่นใจเพราะเราไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอาเมียพอตอนนั้นดูเสร็จแล้วก็รู้ผมหน่อยแต่เขาไม่ว่าผมเราด้วยคอยภาษาเรามีคอยเจ้าคอยเขากับผมดูคอยนานๆมาดูคุณนี่ใช่แล้วหนึ่งวันนี่ผมมาจะบวชผมมาจะเอาเมียงั้นว่าจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคุณนี้ถึงถูกนี่แหละได้บวชแน่ๆวางนี่เลยนะคุณนี่ถึงได้บวชคือนั่นจ้างก็ไม่ได้บวชวางเราก็ไม่ถึงจะบวชหรือรามจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่มีพ่อกับลูกหลายๆคน
1: ม่ก็นั่งทางโน้นพ่อก็นั่งทางนี้ลูกเต็มนี่เดี๋ยวเวลาจะเป็นนะมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชต้องง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าจะเอาเมียทีไรมันก็ผิดก็พลาดก็ทุกทีทั้งที่พ่อผู้หญิงนี่ชอบหมดเท่านั้นแหละแล้วพูดสนุกกันตะวันนี้แล้วไปที่ไหนเราโอ้ยพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนเขามีทำงานปั่นฝ้ายปั่นไม้กันนี่ทั้งภาคอีสานทุกวันนี้ก็ยังมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเรื่องสาวเขาว่าถนอมภาษาทั้งนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้ยเสียงลั่นไปเลยวันหลังเนี่ยคือพ่อแม่ภาษาเรามันชอบมากแต่ภาษาก็เหมือนชอบแล้วคือเขาจะได้เราเขาเห็นเขาขยันลูกกันอยู่แล้วนี่ครับพอกินข้าวด้วยกันเงียบๆเหมือนไม่ได้พูดระยะนั้นนะอยู่ๆพ่อพูดขึ้นมานี่เถอะกูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายแท้ๆกูก็ไม่นั่นแหละจะบักบวนนะว่างนั่นแหละกูก็ไม่เคยยกย่องลูกกูทีนี้กูปล่อยให้มันทำงานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นกับแบบเนี้ยลงไม่ทำมันเก่งกว่ากูด้วยว่างเนี้ยซึ่งพ่อไม่เคยยกย่องลูกอะไรธรรมดา

หมดผมไม่เคยได้ต้องติมันเรื่องการเรื่องงานแต่ให้บวชเนี่ยผมพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังมีอะไรติดตามไปนี่คงจมเงินแล้วก็มีใครจะถือเล่าขึ้นเนี่ยเพราะว่านั้นน้ำตาร่วงแบบติดตัดไปนี่เรามองอยู่นี่นะเฮ้อแม่มองมาเห็นพ่อเอาอีกอะร่วงบุบบับเลอะลุกเลยไม่ถึงกระทั่งน้ำลงหนีเลยเอาแล้วเอาไปคิดอยู่นะข้าไม่ยืนนั่นนั่นน้ำกำลังจะยืนลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะคิดถึงเรื่องการเงินมาคบมาชวนพ่อคนนี้น้ำตาร่วงหนังยกลูกไปเลยยกพุ่มแบบพุ่มลงคุณง่ายยกยอก็ยกยอไปพุ่มลงกูเวลากูจะให้บวชง่ายเนี่ยแบบพุ่มตามที่เออพ่อผมตกเวลาไปอยู่หน้าตาที่ผมเป็นฮะสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มหนึ่งทีไอ้คิดละเราเนาะพ่อไม่เคยน้ำตาร่วงพ่อได้น้ำตาร่วงก็เราอดคิดอำมากจริงนะไม่สบายหัวใจเลยที่ต้องสารต่อจริงนะพ่อแม่แต่เรื่องเรามาเขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีข้าวลูกลูกข้าวของเขายังบวชได้แม้แต่เขาติดคุกติดตารางเขายังมีวันออกยืดไปบวชไม่ได้แค่ติดคุกติดตารางคนอื่นๆเขายังบวชได้เขายังศึกมาผมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดสมภารกับพ่อเหลืองท่านก็เหมือนเป็นอะไรทำไมเราบวชให้พ่อไม่อ่ะครับเล็กๆน้อยๆมันได้มีอย่างเลยเอาเลยนะที่นี่สุดท้ายก็ลงเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งคนอื่นเขาบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชตอนนี้อยู่ในพอเหลืองมันจะติดจนกระทั่งตายทั้งมันตายดีกว่าเขาเนี่ยเรื่องงานก็ยากจนขนาดที่เราถึงร้องห่มร้องไห้เพราะเราได้บวชทั้งนี้มันที่ลึกเหลือเกินเราเป็นลูกของคนแท้นี่ในกรรมนี้ผมก็รู้นั่นสามวันที่ตัดสินใจได้ไม่เคยมาร่วมรับทานกับพ่อแม่เลยหรอกท่านแต่บัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาได้อีกพอลงใจได้แล้วผมมากินข้าวแล้วพูดในวงนั่นแหละเอาเรื่องจะบวชแล้วบวชให้วันนี้เลยนะแต่ใครจะไปห้ามไม่ได้นะว่าเป็นบวชว่าบวชแล้วให้เดือนนั้นปีเท่านี้เดือนนี้จะถึงนั้นไม่เอาบวชแล้วให้ถึงมันอยากถึงเมื่อไรจะถึงนะแม่ขนาดกับลูกที่เอาเทปลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั่นน่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั้นน่ะจะมาติดต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางนี่นะตลาดเนี่ยไล่อารมณ์คนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมาจากอุปชาแล้วก็ยังไม่หนีธรรมอชาก็ยังไม่หนีพระสงฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นอยู่นั่นออกมาจะมาติดต่อหน้าต่อตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โลกกับเพื่อนนั่นเหรอไม่บวชจะไม่ดีกว่าหรือบวชแล้วมาทำมันดีกว่าบวชแล้วมาทำอย่างนั้นนี่นะแม่ก็ต้องทราบว่ามันทำไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แสงเราเป็นยังไงสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การพูดเมื่อพูดชวนกันไหนก็ได้มาเราไม่เคยเสียหายเราพูดคุยได้จริงการพูดตัวไม่เคยทะเลทลายพ่อแม่ว่างั้นก็บวชบวชแล้วนี่เขาบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีการตำหนิสิ่งเดียวจะฟ้องได้ด้วยหลักธรรมนี่เลยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกแต่กล่าวว่ายันนานสองปีคือว่านะบวชแล้วทำหน้าที่บวชทั้งสมบูรณ์ก็คือเรียนหนังสืออะไรนะก็แล้วแต่ทำหน้าที่สมบูรณ์จะอ่านหนังสือมีประวัติทั้งจะพระพุทธเจ้าประวัติภาษาวงโอ้โหอ่านธรรมะตรงไหนมันสรุปเข้าทันทีนะนี่ถามมีจำนวนนิสัยอะไรประชาคนพูดจะยากเอ๊ะมาตรงนี้มาตรงนี้อ่านประวัติมือชาติเกิดความตระหนักทางเนธทั้งสงสารมือชาติน้ำตาล่วงทั้งอธิการมือชาติน้ำตาล่วงทั้งการปัจจุบันพุทธิยาน้ำตาล่วงอ่านประวัติสงสารล่วงที่มาจากคนต่างที่ทั้งเหล็กทั้งผลไฟที่นั่นที่นี่โอ้น้ำตาล่วงเหมือนกันนั่นแหละที่มีนักเป็นเศษแล้วนั่นจิตใจมันหมุนเข้าทางธรรมะเรื่อยทางโลกจางไปจางไปหมุนไปเรื่อยหัวนี่เราจะออกกรรมฐานนี่เราจะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก่อนแต่ยังไงต้องเรียนซะก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจสักหน่อยมันจะออกแน่ๆพูดต่อปากต่อออกปากพูดเลยแล้วเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นเรื่องนึง

ขาอยากเป็นอรหันต์เขาอยากจิตเป็นกำลังนะมันก็ยังมีปัญหาตอนที่ว่าแล้วมรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่นานนะทำให้ลังเลใจอยู่เราขอแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นผู้ที่มาชี้แจงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบกายถวายตัวถวายชีวิตกับอาจารย์นั่นเลยพอดีไปเจอท่านจันมั่นที่ถ้าไปพูดถามทางเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมว่าผลนิพพานตาบอดอยู่หรือไม่ดูเลยเห็นอย่างนั้นเหรอผลก็ลงแล้วทีพอไปถึงท่านจันมั่นแล้วอาทิตย์จริงไหนที่นี่มาเอาเรื่องของนั้นนะเรื่องสงสัยว่าผลนิพพานที่นี่เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วมันมีทางสงสัยแล้วนี่แต่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสิหรอนั่นแหละเรื่องมันที่ตั้งแต่บัดนั้นมานี่เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัสทนได้นั่นแหละได้เรื่อยมันไม่ขอเพราะความมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเนอะมันไม่ได้มุ่งอะไรเลยที่แรกที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปพรหมโลกมั่งพออ่านประวัติสาวกข้อห้าข้อหนึ่งมันไม่จะไปที่จะไปนิพพานสุดท้ายมันก็จะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยนี่จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดยังไงก็ตามผมหยาบลำบากลำบนทุกขาปฏิปทาถ้าสมมติว่าคันธาพิญญารู้ได้ช้าสมมติรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานที่หนึ่งคิดย้อนหลังโหคือมันกลัวกันอย่างนี้คิดย้อนหลังจะของโหอย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นมันจะทำได้อย่างนั้นนะคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้ร่างกายสุขภาพกำลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อำนวยประการที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี่ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำเมืองแต่ก่อนได้ยังไงเมื่อกำลังใจมันก็ไม่มีจะมาโง่ก็ยอมรับว่าโง่ความมุ่งมั่นที่อะไรอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกำลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเรียกว่าคนหมดกำลังเรียกว่าอยู่เฉยๆนี่อยากไปสวรรค์ก็แล้วอยากไปนิพพานก็แล้วอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากอยู่นี้เฉยๆแต่เมื่อสรุปความแล้วถ้าไม่อยากมันแสนสบายว่างั้นก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวโหยความบกพร่องมันถึงอยากมันอิ่มแล้วมันจะอยากอะไรเอาตรงนี้ก็ดีกว่าวะมันเป็นที่เห็นหัวใจของเว้ยคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคำโกหกหลอกลวงเพื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวมันเองอยู่ในนั้นแหละมันต้องบอกพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเลย 2,000 กว่าปีหรือแสนปีล้านปีก็ตามเถิดจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานที่อะไรเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจรวมเดียวนี่พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราไม่สงสัยธรรมชาติแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาฮะเราจะพูดเป็นทางสมมติตลอดเวลาก็ตลอดเวลาไม่จริงนั่นเองนั่นคือคำว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไรหรอตายตายที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติล้วนๆสิ่งนั้นทำให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสียแต่ว่ามาพึ่งตัวเองนี่ก็เหมือนมีอยากพึ่งตัวเองหวังพึ่งใครก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอย่างอื่นเอาพึ่งใครก็ไม่มีแม้ที่สุดต้องจะว่าหวังพึ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวังยังเห็นเด่นเรื่องพุทธธรรมพระพุทธเจ้ามาเด่นที่ไหนนาว่างั้นเลยเด่นที่หัวใจธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเข้าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทเนี่ยว่าธรรมส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติแห่งธรรมนั้นไม่มีอันใดก็ไม่มีขันห้าเพียงขันห้าเท่านั้นแหละมีแต่เป็นเครื่องมือสำหรับท้ายให้จริงจังด้วยจะมาคิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจ
จะดีวิเศษวิโสในโลกอันนี้มีแต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทรมานความลำบากทางด้านร่างกายและจิตใจมีแยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายมันไปด้วยกันจนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกข์ที่เดือดมีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจจะเกิดในภพนั้นนี้แบกกองทุกข์อีกอย่างเดิมนั่นแหละความลงนั้นมันขาดสะบั้นลงเสือในวงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดต่อเลยอันนี้ตัดขาดอนาคตตัดขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเดชมานาลังอันอภินิเวศายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาระสุดท้ายของการปฏิบัติบอกทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นทั้งปวงมันหมดทำทั้งปวงหมายถึงว่าทำในท่านสมมุติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัพเพสัมมานตาพุ่งเลยนี่ทำยอดแห่งธรรมแท้ก็คือสัพเพสัมมานตาทำทั้งปวงเปลือยนราสิ้นที่สมมติทั้งหมดต่อยเพิบหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไรไม่ต้องพูดแต่มีสมมติมาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเช่นอย่างนิพพานเป็นอนัตตานี่เราไม่ทราบเป็นยังไงหัวใจของผมมันกล้าท้าทายอะไรต่างๆเลยเป็นที่คุณท่านบอกว่าในที่พระปรายดกมีนิพพานเป็นอนัตตาพระปรายดกพระท่านปรายดกแหละหรอกหัวใจโง่ๆมันพูดอย่างนี้มันเน้นอย่างนี้วางอะไรผมท่านจะคุณนั่นหรอมั้งนั่นราคาที่ว่าคุณทำมามันเห็นอย่างนี้เลยอะนิพพานเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์สิหนักทางพิจารณาอันนี้การทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานอันนี้การทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานแล้วพระนิพพานเนี่ยกลับมาเป็นอนัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศจรรย์อันนี้ทางสื่อไตรลักษณ์นั่นเองนะเด่นนั่นว่าอัตตาและอนัตตาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหากว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดของจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมติการเช่นอย่างบุญและบาปก็ยังมีอยู่ด้วยนั่นในหนังสือบริสุทธิ์จึงรับตาปากไปย่างบุคคลผู้มีบุญและบาปพันธะเสียแล้วหนักฟังเถิดบุญบาปเป็นสมมติเป็นบันไดสำหรับหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปท่านเป็นฝ่ายดีบาปเป็นเครื่องกดขี่บุญเป็นเครื่องสนับสนุนไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไปทางสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี่เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาตายเมื่อถึงที่แล้วทางนักตาก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณละตาปรับทิศหน้าเองละปล่อยเองรู้ประจักษ์ในใจมันไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอนิจจังแล้วชัดๆเห็นได้ชัดๆเรื่องอนิจจังคือยังไงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดๆทุกขังเป็นยังไงพิจารณาอนัตตาเป็นยังไงไงก็เห็นได้ชัดๆอย่างนี้พอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนานั่งมันเห็นประจักษ์เห็นจิตมันเป็นจิตที่ค้างอยู่ไม่หยุดพอมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับคงข้ามกับนั่นแล้วแล้วยังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตตาอยู่หรือออกจากผู้ออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันถ้างั้นก็จะเรียกว่าพ้นโทษได้ยังไงจริงนั่นสิให้มันรู้ได้ใจดิพระเจ้าท่านหลังจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำหลักตำราอย่าเชื่ออะไรในกาลามาสุเชื่อแล้วมีคนที่คนเชื่อได้ท่านหมายถึงธรรมขั้นนี้ขั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นจริงตามลำดับโดยตัวเองอย่างพระสารีบุตรพูดกับพระทั้งหลายบอกพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างนี่พระสารีบุตรเพราะมันจะมีพระสารพระสงฆ์ทั้งหลายตอบยกโคตรพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม้พระเจ้าพุทธเจ้าไม่ยอมลงพระพุทธบุตรบอกว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าว่าเราเชื่อเราเองว่าพระพุทธเจ้าท่านทำพอเป็นตรงเรียกรับสั่งพระเจ้าบุตรเข้ามาพอเป็นกิริยาเพื่อจะเทศสอนพวกตาบอดนั่นแหละไหนพระพุทธบุตรได้ถ้ามาฟ้องเราเนี่ยพวกหูหนวกตาบอดเราสักพูดสักถามเราเสียว่านั่นพวกหูหนวกตาบอดมันคลานเข้ามามันตำไม้ตำตอมาฟ้องเราเธอจะว่างั้นว่าเธอน่ะไม่เชื่อเราไม่เชื่อเธอองค์เดียวใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเนี่ยเป็นเท่าไรจึงไม่เชื่อเรานั่นก็พูดถึงเรื่องฉันทิฏฐิโกนี่พระองค์ประทานได้เลยข้าพระองค์ผู้ปฏิบัตินี้จริงจริงตามนี้โดยลำดับจนกระทั่งถึงแบบ
เชื่อตัวเองได้เต็มส่วนยอมรับความจริงอย่างนี้ตามที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสารบุตรเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่มาเกาะเกี่ยวเราไม่มายึดเราเหมือนนันทะนันทะเหมือนกันพระนันทะที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักษ์ทีกินเนื้อแต่งานนั่นพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างว่าพอพระนันทะนั้นได้พ้นจากเรือนจำจิตถึงคุมขังทั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเกิดประการทั้งปวงแล้วนี่เราก็ปลดเครื่องเธอแล้วที่นี่นะเราไม่ได้เป็นภาระรับรองเธอเหมือนนี้แต่ก่อนแบกหามเธอนี้แต่ก่อนแล้วก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละเพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวมีพระสารีบุตรท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วพระท่านทรงรับสั่งนั้นสอนพระทั้งหลายนั้นพวกตาบอดหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแต่งเสียขาคานมาก็ล้มลุกคุกคานด้วยพวกตาแตกวันนี้คุกว่างนั้นนะครับเป็นภาษาแล้วมหาว่าพวกตาดีก็ว่าเสียไปอื่นตาพวกตาบอดว่าตัวเองที่ว่านั้นนี่นะสิ่งนี้นี่อาการมาสุดท่านมุ่งให้เห็นตามความจริงเป็นอย่างนี้การประสงค์นั้นต่างหาวิญญาณไปดูมันไม่ดีนะอันนี้การสุขานาตาไม่เป็นคุณเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายจะเป็นธรรมานาตาเป็นคุณแล้วมันก็ถอยวางไตรลักษณ์ทันทีพึ่งออกมาเลยนั่นยังจะมาจับยัดเข้าไปไตรลักษณ์เหลือไตรลักษณ์เหลือเนี่ยเหมือนจะชาติอยู่ในหัวใจนั่นใช่ไหมว่าไงถอนผลออกมาแล้วจากไตรลักษณ์เพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราก้าวขาออกมาจากบันไดมาถูกที่เส้นชนาเหล่านี้นั่นก็จับล่างไปอยู่บันไดเหนือเนี่ยท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับพูดแล้วก็หมู่เพื่อนได้มีไหม

เรื่องของพระโลกชาวพุทธนอกจากมีของปลอมถึง4-5พระจริงการพระปลอมเป็นความประพฤติจริงการหนักสมมติในการบวชแต่ก็มาปลอมในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความอาศัยจิตน้าและอาใจต่อผู้ดีหรือไม่ดีกิริยาที่แสดงออกของพระแล้วนี่เรียกว่าปลอมปลอมทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปโดยลำดับเพราะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีพเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตาเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้มันมีอะไรก็อยู่แต่กินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัย4คือเครื่องหนุนอาการเป็นไปงานของพระพวกนี้งานเจริญเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนทะเลทรายไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานหรือว่าหาเกาที่ไม่ทันหลอกปอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาทั้งหมดบอกงานให้เลยเจอข้ามมานะข้าทางการดันตาแต่โจแต่โจดันตานะข้าโลมาเจอข้าเอาลงไปลงคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจสาเป็นเช่นไรผมก็นิยมคนชอบกันมากเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสมที่เหล็กธนาอาสวะย่อมชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกับตรัสตัดมันว่าตรงข้ามที่เป็นนานนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างไม่ช้าไม่ล้างเลยสกปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงในถ้วยในจานอาหารยังขยะแขยงไม่อยากรับทานพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงมาเจสาลงมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นไปเพียงว่าขนโลมาเนี่ยมันดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นบนที่สัตว์เป็นสำคัญพิจารณาเล็บดูยิ่งเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกเราโคกได้อีกนอกจากสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดทั้งตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องฆ่าต้องล้างไม่ยังของสกปรกอยู่ไหมปลายเล็บมันได้อีกเล็บยาวๆแล้วนั่นร่างของความสกปรกมันตัดออกเพื่อจะร่างของสกปรกที่ติดอยู่ในปลายเล็บมันออกได้แต่นั่นก็ร่างลำบากโลกของโยมกันเล็บเยอะไม่เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่นที่เราจะว่าสลับไงนี่ต่อของสกปรกถึงตายก็มีเล็บนั้นมันมีเชื้อโรคในนั้นมันเป็นนิยมเอาไว้กันยาวๆแล้วเล็บยาวๆแต่ทาสีมีสีแสงนั้นนะสะดุดตาสะดุดใจตัวที่เด็กมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วคือมันจะนอนเมื่อเราทำมันพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นที่เด็กประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านว่างที่เด็กมีหลายประเภทคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นท่านตลอดเวลาทันตาฟันแล้วก็พิจารณาที่มันต่างมันสะอาดที่ไหนมันจะกระปรกต้องช้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวี่ทั้งวันก็ยังต้องช้าต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองคิดอะไรเรากระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็กระปรกพิจารณาเห็นชัดว่ากั
นั้นความทุกข์มันมีอยู่กับฟันที่มันปวดฟันตรงๆแล้วความทุกข์มากมากเลยที่น้าเห็นความจริงของมันมันก็ที่น้าลงการตำหนิมันนั่นแหละดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงนี้หมดทางตำหนิฟันมันเป็นซี่ๆมันต้องหลุดต้องไปตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าว่ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าเราเป็นมันน่ารับทานแล้วนะมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่โจยิ่งหนังเป็นของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยเป็นเครื่องหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหลังบางๆข้างนอกเป็นสองแถวงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยสีของมันที่เหนือที่ใครอะไรเต็มหมดมันก็ต้องซักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหเป็นประโยชน์ใหญ่โตของบ้างบ้างนะหอบคนต้องคนจริงเป็นคนสัตว์จริงเป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะกะตะเยนโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าถลกหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันมันจะบินตามหึ่งหึ่งดูไม่ดีแรงก็แรงก็มาอยู่เพราะมันเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วมีท่อนหนังก็ต้องปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันไว้แม่มาแย่งเราไปเป็นอาหารร่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นเย็นหนาก็ขึ้นมาเข้าไปข้างในเป็นไงที่เยิ้มไปโดนโพโลหิตน้ำหน่องน้ำหนองเต็มทั้งหมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในเท่าไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเยิ้มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยิ้มออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นการของเสริมงามเยิ้มออกมาไม่ได้มันคือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาพอถึงตะโจแล้วตั้งกระดูกให้พอเหมาะกำลังของผู้เริ่มบุตรเริ่มปฏิบัติให้สมาฐานให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญมาฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับงานอันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระนั่นพิจารณาด้านหน้าด้านหลังเหมือนเขาคราบงานจนกระทั่งมูลคราบมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจากการปักดำทางละเอียดแหลกละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้ก็พิจารณาให้มันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งหวังนิจังก็ซึ้งปฏิปูลโสโครก็ซึ้งทุกขังนาตามันก็ซึ้งเหมือนนั้นเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจารณาพลิกข้างในออกมาข้างนอกนี่น่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกนักลืมกันไว้ด้วยเส้นหรือเอ็นเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เดือดปัญหาก็ขึ้นถ้าตลกหนังแล้วมันก็ขึ้นแรงหน้าที่เดือดปัญหาใครไปยินดีตาก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นชาก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีเรื่องใจเนื้อเยิ้มไปด้วยบุคคลเราเห็นน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้ไหมพบกันได้ไหมนั่นพี่น้ำเห็นกับท่านนะเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อๆไว้ก่อนไปตั้งที่การฐานสองขอ งานห้าชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับกระดิกนิสัยแก่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อก็ติดปัญญาก็ได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจธุระอันจำเป็นของพระแท้งาน5ชิ้นใดก็ตามพิจารณาให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานยืนนอนเว้นตลอดทำงานอันนี้อยากเถื่อไปไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังตั้งหน้าทำงาน
เราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี้เท่านั้นสำหรับพระที่เป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอปอกคอแสดงมันแทรกทุกแห่งทุกหนแทรกทุกเวลาเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มันแทรกทุกผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอยู่ไงพอจะเป่าเวลาเผลอจะง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาแห่งวัฏจักรสังสารจักรมีสามภพนี้กิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดก็เป็นเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปไม่กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั่นแลเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะตอนนั้นก็มีความสว่างสวยมีความโปร่งใสเด่นดวงเพราะกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของนาปานจิตคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานที่นี่การที่ว่าให้ระวังกิเลสจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความรำคาญขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกนี้เป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี้จะสูงไปและต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่ประดือนบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายไปอยู่ที่ที่หนึ่งใจนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นี่มันตั้งลมสูงไปแล้วตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่ตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะก็ให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมระดับสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนธนบัตรติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปธนบัตรมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมากันเองเชื่อติดชนะอีกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับชนะไอ้จิตนั้นสติเหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่นกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนั้นเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วยังไม่เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอตั้งแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถอะหรือมันจะหัวเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมต่ออาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นดีได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำเงินพอแก้นั่นนั่นก็ได้ผ่านหายสงสัยจับโป๊กตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทิ้งจิตเพื่อกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายจะเห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเองก็ดู
คำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปนับเส้นนับเดินนับอะไรคือมันกระจัดร่างกายส่วนต่างกระจัดภายในใจจิตเดินเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันคิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยความจริงเป็นอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นทัญญาก็ถูกพอจับมันแม่นยำเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะสิ่งหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนะไปมันพิจารณาจนกระทั่งมันกระจายไปหมดตอนนั้นการพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติขึ้นมาอย่าไปกำหนดเรื่อยกันหมดเล่าของมันไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายแล้วไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตายอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้จับจุดขึ้นมา ลงไปก่อนเอากำหนดทำให้รู้อยู่ลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเลื่อยเลื่อยไปที่ลมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วจนฐานเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปละเอียดลงเท่าไหร่นั่นก็เห็นชัดที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกตัวของนะกองไว้ลมหมดไปแล้วนี่มันก็ไม่ตายเหลือนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปเขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาแล้วเลยกลายเป็นจิตปกติแล้วลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาทีละการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดอาหารไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นแต่เลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อความรู้อุปสรรคอยู่ขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายไปไหนเอาลมจะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายฉะนั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความนิสัยนี้ก็หมดครับจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วอย่างนั้นจากตรงนี้ไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนมันต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมหมดก็หมดนั่นก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มหาก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้นะมีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดเหลือแต่ยาภาพนะความภาพตาคะเนตาไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาพปฏิบัติการในเทศปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นภาคปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลไปอีกไม่ได้ก็หลอกไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนทั้งกันกับท่านหรือไม่เหมือนกันกับคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นที่อย่างนี้ก็สมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาใช้เราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้เหมือนการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของยาวเอาไปวัดไปเทียบไปเคียงกับของคนอื่นจะเป็นการไปเสือและทำลาย
มบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าบ้านในปัญญาเรียนสมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกไว้แต่แบบสมัครที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบให้พิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการค้นทางด้านปัญญาเราให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแท้ที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาพิจารณาให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันนี้เพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นคุยกันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาฐานทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการคาดกันหมายจึงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่ติดตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเต็มกรอบเต็มมุมมันเป็นสำคัญมากสติปัญญามันจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติอิตโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราเราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วติ้วกันอ้าวทุกเวทนาก็เกิดแล้วยิ่งหมุนกันถ้าเราจะสังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้ก็อย่างพระนาคเสนก็พยายามไปดิ้นโต้ปัญหากันพระอรหันต์ท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเหรอจำท่านจำอะไรได้หมดเหรอท่านมีวันหลงลืมท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายนี่อย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายนี่ให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรบินผ้าอากาศไม่เหมาะสมกันกับร่างกายกระทบสิ่งท่าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดนี่พูดมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแต่มาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงสิ่งมากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายก็มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบที่เละฉะนั้นเราฉันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะฉันอันนั้นเนี่ยมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้กันอยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่นะเนี่ยจะไปทำทั้งสี่อยู่ภายในใจท่านไม่มีวันลืมว่างั้นเลยพระนักเทศน์นี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้ทำนั่นก็ลืมทำนั่นจำนี่จำสื่อจำเสียงจำคำหลักคำนาคาถาบทนั่นนี่มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญาอนิจจากันสัญญาว่าสายมือหัตติเนี่ยมันมีบอกแต่เรื่องหลงลืมก็เหมือนจำตัวของตาละนั้นขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันประหลาดกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเหมือนจำตัวของตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวา
ทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพระอรหันต์ตั้งแต่กิเลสดับลงไปแล้วทุกข์ไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอวิชชาหมดแล้วตั้งแต่ขณะนั้นน่ะจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายมันเป็นเรื่องไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหนือโลกกับนิจจ์รูปังนิจจ์เวทนานิจจ์สัญญานิจจ์สังขารานิจจ์วิญญาณนิจจ์เหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้จะคิดตั้งอนิจจังไม่มาแต่อาการของจิตมันมีอนิจจังสุขังอนัตตาหนึ่งอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความปรุงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็ได้ว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลมจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากว่าเขาเริ่มติดเงินร้อนรุ่มบาทรับความทุกข์มาสั่งมาสายภายในจิตใจจนหาสติประจำไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติติดตัวเป็นคนไข้ที่มีสติต้นทิ้งเนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็มีบางมีเพราะทุกขเวทนานี่มันเหนียมหน้ามากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงขั้นอนุญาตได้บอกพ้นภัยคือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นไผ่พ้นภายในคือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับจิตแม้นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยอยู่เดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่ก่อนฆ่ากันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายและไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้หลายมันสลายไปก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตต์ก็อยู่กลางหลักธรรมชาติของมันของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานสูญไปแบบนิพพานหนักถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกในสมมติก็ต้องในความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบพึ่งผ่านมีอยู่แบบวิมุตต์ศูนย์ก็ศูนย์แบบวิมุตต์ไม่ศูนย์แบบอื่นอย่างโลกสมมติทั้งหลายเขาศูนย์กันศูนย์นั่นคือศูนย์ความที่หายปนปื้นนี่ว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่นั่นก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนี่ผ่านเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมติแล้วที่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานนั่นแหละแต่ใครจะไปกล้าสร้างชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมุติอย่างนี้ถึงรามบ้านช่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองด้วยเหมือนไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าไงก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อไปงั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเป็นหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านัตถิเสยโยวัปปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงเช้าองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับเท่านั้นมีเดือดร้อนต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องตั้งเอตระทรงตั้งเอตระค้าให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากเขายกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญมากทางด้านปัญญาเขายกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยเขาบอกพลานของเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี่ก็ยกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใครก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอตทัคคะคือเลือกในทางนี้เสียนะการส
แสดงธรรมก็ยกพระธรรมคุณมันนักการเป็นธรรมกถิเอกตัวท่านเด่นนั่นก็เทศเก่งนั้นเหล่านั้นก็เทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนยกอันนั้นแหละนี่คือตามหน้าลักษณะของท่านความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี่แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อในจิตตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เต็มตัวเพราะนั้นตัวนั้นแก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่ขั้นกลางมากเราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิปทาของเรานี่แหละถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้หรือตรงนี้หรืออ้อเป็นอย่างนี้หรือความบริสุทธิ์อ้อเป็นอย่างนี้หรือนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟันไปนี่ถ้าเราจะได้ของวิเศษมาครองเพื่อจะแบบมันจะขี้หามจะขี้หรือหามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกลียดขี้ค้างอ่อนแอนั่นขี้แย่มันจะขี้เต็มตัวมันวิเศษไม่ได้นี่ถ้าวิเศษโรคมีวิเศษไปหมดนะมันต้องหาของวิเศษนะแต่นี่มันไม่วิเศษที่มันตัวขี้เป็นไรตัณฑ์ปัญญาอธิบาย

ลงไปส่วนลงไปเพราะอันนี้มันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นทุกวันเพราะว่าสนิมไม่เกิดกับเหล็กมันเกิดมากขึ้นทุกวันกัดเหล็กมากขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งมันก่อนไปเสียไปเหล็กคือท้ายเด็กมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้เป็นเหล็กหยุ่มก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นเหล็กชนิดเหล็กใช้ไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจชำรุดใช้การอะไรก็ไม่ได้เป็นเศษเหล็กอยู่มันอันนี้ก็เป็นเศษใจอยู่มันอะไรไปศูนย์พิจารณาที่ปฏิบัติลงไปเมื่อเข้าถึงจิตอันนี้แล้วมันจะรู้หมดทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับของกิเลสมันจะมีหนามีแน่นขนาดไหนรู้หมดเวลาธรรมะเขาซักฟอกมันกระจายออกไปหมดแล้วปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่เลยปิดอยู่ไงก็เห็นประจักษ์กันในหัวใจเลยจะอะไรมาปิดเห็นอยู่อะไรมาปฏิเสธกันว่าไม่เห็นมีอยู่ด้วยความเห็นอยู่จะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีไม่เห็นนี่โลกไม่เห็นไม่ใช่มันคนตาบอดไม่เห็นไม่เห็นแต่ลบล้างสิ่งมีอยู่ทั้งหลายไม่ได้ที่เดินไปก็โดนเอาชนเอานั่นแต่ไม่มีชนกับอะไรสิ่งที่มีมันมีอยู่ตัวไม่เห็นต่างหากเป็นชนเอาโดนเอาจิตก็เหมือนกันไม่เห็นมันจึงชนเอาโดนเอาตั้งแต่กองทุกข์โดนตั้งแต่กองทุกข์สอนยีเว้นบอกมันไม่มีไปเลยซ้ำไปสิ่งที่จะให้เว้นมันครับสิ่งนั้นไม่มีโดนเอาโดนเอาโลกทั้งหลายจริงนี่นับแต่กองทุกข์เพราะโลกไม่ได้สำคัญว่าทุกข์มีค่ะทั้งที่มันเต็มอยู่ในหัวใจกายของโลกโลกก็ไม่ได้ไปสำคัญไปสะดุดใจกับทุกข์ที่มันมีอยู่ก็มีแต่ที่เหลือมันถักมันรังออกมาจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นั่นเวลาเคลื่อนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดเดินมาที่นี่พอเคลื่อนออกไปก็โดนเลยละเอียดจริงจริงไม่ว่าเป็นไหนประเภทไหนสัตว์โลกไม่รู้เลยไม่รู้เลยยิ่งยิ่งวันนับนับวันหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวันแล้วก็ชาวพูดเหล่านี้มันเหมือนโลกทั่วไปดูแล้วมีที่อดต่อปากในใจอันนี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะนี่เป็นชื่อว่าธรรมว่าพุทธว่าสงฆ์ว่าศาสนามาถือศาสนาต้องก็มีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีใจจิตนี้เวลาได้เปิดแล้วมันเปิดจริงเวลาปิดนะเหมือนเอากระทะครอบหัวนะตาไม่เห็นอย่างนี้จะว่ามันมืดยังไงเห็นอย่างนี้ตาไม่เห็นมันก็มาหลอกไว้เชียวว่าเห็นอยู่เหมือนว่าไม่มืดไม่บอดภายในมันอยู่มันคิดมันรู้อยู่แต่สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณไม่รู้สินั่นน่ะมันปิดตรงนั่นความรู้รู้อยู่นี่ครับใครๆก็รู้ด้วยกันเพราะใจธรรมชาติเป็นธรรมชาติรู้นี่แต่ว่ารู้ในสิ่งที่เป็นภัยรู้ในสิ่งที่เป็นคุณประจักษ์กับหัวใจจริงๆมันไม่รู้นี่ถ้ารู้มันจะทำได้ลงคอหรือนั่น
มันอันนั้นที่อันมันไม่รู้อันลึกลับมันนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นอันนี้ที่ไม่เห็นฟังน้ำเปิดออกอ้าวว่าไงแปลงงานอ่ะเริ่มเรื่องงานสี่

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: Supatipanno
1: bhagavato sāvaka-saṅkho saṅkhaṁ namāmi

ละเอียดมากในส่วนของร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิต

ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่สอนให้ผู้รับศึกษาจากพระองค์ท่านปฏิบัติต่อเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญถ้าเกี่ยวกับงานทางโลกก็ต้องผีใจเป็นหัวหน้างานเกี่ยวกับงานภายในโดยเฉพาะก็ต้องเกี่ยวกับใจเป็นหัวหน้าเหมือนกันผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วจะดำเนินทางโลกหรือปฏิบัติต่อโลกก็มีความสม่ำเสมอรู้ความหนักเบาของจิตที่ทำหรือสภาพความเป็นอยู่ของโลกกับตนเองไม่ผ่านผลและไม่ทำความร่มรุ่มแก่ตนผู้ดำเนินทางด้านธรรมะเลยเฉพาะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญผู้จะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุตรจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความประสงค์และถึงจุดหมายปลายทางอันเยี่ยมยอดได้ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้วเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้ชื่อว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยุ่งเหยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกหน้าเป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวขาตธรรมหลักของศีลในครั้งพุทธกาลรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมากมายนะแต่เมื่อมีความผิดมากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นอนุบัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดและในครั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าบัพปีทั้งหาไม่ค่อยจะได้ปรารภถึงเรื่องศีลเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าอยู่แล้วภายในตัวโดยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความนิยมของคนในสมัยนั้นเป็นมีศีลหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนอย่างพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้แสดงถึงเรื่องเบเลพิคเวที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินาสุ
ให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายนี่หลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงจนจะได้ปรากฏเพราะผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมาย แต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของปลอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสามัญชนหรอกธรรมจึงเป็นธรรมล้วนๆไม่ได้มีโลกเคลือบแฝงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้โปรดจะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันอยู่ซึ่งๆหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นๆนี่แหละชื่อว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองซ่านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเขตแดนจิตไม่ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนี่ท่านว่าอย่างนั้นคำว่าความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทกับความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเครื่องแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพึ่งพิงของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งก็อันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะ
เหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้วจูงไปเด็กก็คล่องเดินไปตามหลังต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของเรากับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเช่นอานาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นๆสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นนั้นเพราะยาขนาดใดไม่ถือว่าเป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ย่อมมีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของอื่นเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองเนี่ยสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมีความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้โดยอุบายหรือวิธีต่างๆ
ตามแต่ความเรียกคายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่ามสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นนี้ความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าวาคดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกๆท่านความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเดือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมานิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงคมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินจงกรมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบบแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี่เองปฏิเสธวิแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้นี่ตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งแต่ว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้รู้แบบวิชาล้วนมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจเราไปเป็นลำดับที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิบ้างหรือความสงบบ้างลักษณะของจิตที่ลงสู่ความสงบนั้นมีผิดแปลกกันอยู่บ้างตามแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันบางนิสัยก็ค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วลงถึงที่แห่งความสงบพักอยู่เกิดความรู้ของตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดมาเคลือบแฝงคืออารมณ์ไม่มีในขณะนั้นซึ่งท่านก็เรียกว่าจิตสงบลงได้บางรายก็
รวมลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตกหิวตกบ่อแต่เมื่อถึงที่แล้วก็ทรงความรู้ของตนไม้โดยเฉพาะเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าจิตดวงแต่เราอย่าได้คาดคะเนในความรวมของจิตทั้งสองประเภทนี้ให้นอกไปจากหลักธรรมที่เรากำลังบำเพ็ญพยายามสอดรู้อยู่ตามหลักธรรมหรือบทธรรมที่เรานำมาพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นอย่างใกล้ชิดจิตของเราที่รับความสงบเยือกเย็นภายในตนเองในขณะที่ภาวนานั้นทุกรายจะต้องปรากฏเป็นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดภายในตัวด้วยกันและเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความพออกพอใจและเกิดความแปลกประหลาดภายในใจนอกจากนั้นแล้วยังจะเป็นเหตุให้เพิ่มความภาคความเพียรความขยันมั่นคงต่อหน้าที่ที่ตนจะพึงทำเพื่อให้จิตเป็นเช่นที่เคยเป็นมายิ่งขึ้นไปมีกล่าวถึงความสงบขณะจะใช้ปัญญาเมื่อจิตเคลื่อนที่ออกมาเพื่อสู่อารมณ์แล้วเราก็ควรนำอารมณ์แห่งธรรมเข้าไปให้จิตมีหน้าที่ทำไม่เช่นนั้นเรื่องของโลกก็จะแฝงเข้ามาจิตจะกลายเป็นโลกไปจึงต้องอาศัยปัญญาคือความพิจารณาดูสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและสภาพความเป็นอยู่ภายในสภาพความเป็นมาของทั้งข้างนอกและข้างในความเป็นไปของเขาตลอดถึงความแตกความสลายย้อนเข้ามาข้างในและพิจารณาออกไปข้างนอกเทียบเทียมดูให้เห็นทุกชิ้นทุกส่วนว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะพอทำความร่มเย็นให้แก่จิตใจที่เข้าไปอาศัยในสิ่งนั้นนะเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอันใดที่จะให้ความสุขแก่ใจอย่างสมบูรณ์เหมือนกับจิตที่ได้ถอดถอนออกตนออกมาจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เลยท่านที่มีความสุขอันสมบูรณ์เนื่องจากท่านได้ถอดถอนจิตใจของท่านออกมาจากสิ่งทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจนไม่มีอันใดเหลือตามที่อธิบายผ่านมาแล้วเมื่อสองขีดวงแล้วนี้นั่นแหละจึงจะเป็นสันติที่แท้จริงนะสันติอันนี้เป็นความพอดีสำหรับตัวจะมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติจะถอดถอนอะไรออกไปอีกก็ไม่ใช่สันติที่แท้จริงสันติอันนี้เกิดจากการถอดถอนสิ่งเครือแฝงทั้งหลายภายในตนออกไม่ให้มีอะไรเหลือมีทางเดียวสันติถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ท่านเรียกว่าพูดถึงสัพพาทิเสสนิพพานธาตุขันธ์จะเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จะเป็นเรื่องของโลกอยู่ตามธรรมนาของเขาแต่ใจที่ถึงสันติอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อสลายจากสภาพนี้แล้วสภาพนี้ก็หมดสมมติไปในความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาส่วนจิตที่พ้นจากความสมมติไปแล้วก็มันมีสมมุติอันใดที่จะตั้งที่ตั้งนามเพราะมันไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นตัวสมมุติขึ้นมาเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นตัวสมมุติจึงไม่ได้เกี่ยวกันกับจิตประเภทที่นอกจากสมมุติดวงนั้นนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานวันนี้อธิบายธรรมะเพียงระดับท่านขอให้ท่านนับใจบุญทั้งหลายนำไปพิจารณาและอบรมตนเองให้เป็นไปไม่ได้มากกว่าวันเล็กและน้อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันก็จะมีจำนวนมากและจะกลายเป็นผู้มีสมบัติมากขึ้นมาภายในใจที่สะสมตลอดเวลานั่นเอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือ

www.radiopodcast.com 4. Podcast Radio ชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 MHz ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาจากวัดโนนิเวศเหรอใช่ไหมใครเป็นสมภารชื่อว่าไง
2: พระครูปลัดเมธาวัฒน์ฮ
1: ะพระครูปลัดเมธาวัฒน์พระคร
2: ูปลัดเมธาวัฒน์เม
1: ธา
2: วัฒน์ผมฮะเมธาวัฒน
1: ์
2: เมธาวัฒ
1: น์ถา
3: เมธาวัฒน
1: ์ฮะ
3: เมธาวัฒ
1: น์อ๋อเมธาวัฒน์ชื่อเดียวแบบชื่อว่าไงว่าไอ้ว่ามันบริยินเนาะว่าคนหูหนวกมากกระสิบกระสิบคนหูหนวกนั่นอย่างมันต้องมากกระสิบคนหูหนวกนั่นเรื่องไงมันต้องเอาแบบแน่นแน่นกับหลวงพ่อที่มันจึงเข้าก็ได้คือหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงแน่นไปแน่นหนึ่งกำลังดื้อเพราะนี่มีหลวงพ่อหนึ่งมาเยี่ยมกันแน่นนี่มันก็ไปกระซิบหลวงพ่อลงไปกระซิบหลวงพ่อมาไม่บอกว่าหลวงพ่อมาหนีเวลาคุยกับหลวงพ่อในวันนี้เพิ่นหูหนวกได้ต้องเว้าเสียงดังๆได้เพิ่นถึงจะได้ยินเหรอเฮ้อว่าก็บอกอีกบอกว่าต้องเว้าเสียงดังๆนี่พูดเสียงดังๆหลวงพ่อจึงสิยินเดียเลยพอออกจากหันแล้วปุ๊บขึ้นไปหาหลวงพ่อขึ้นไปนี่หลวงพ่อมาเยี่ยมมูนี่หลวงพ่อหูหนวกได้หัวอีละต้องพูดเสียงดังๆนี่หลวงพ่อถึงจะเข้าใจเพราะทั้งสองนี่เข้าใจกันดีแล้วมาหากันก็สบายดีบ้างขึ้นเลยว้าสบายดีเสียงลั่นขึ้นนึกว่าพระทะเลาะกันจะโยมแตกมาบังธรรมชาติพระสวัสดีกันก็ใจนี่ก็ต้องอย่างนั้นที่มันต้องนั่นนี่มักกระซิบมันอยู่ได้เรื่องบ่มันต้องเอาเรื่องแน่นมาใช่ที่เอาว่ามันอ่านออกบ่ล่ะนี่นะหรือมันต้องมันอ่านไม่ออกก็ต้องว่าเอือขำเลยใช่ไหมล่ะมันมีที่ซ่อนลับกันอยู่นี่พระครูปลัดเมธาวัฒน์โอ้เข้าใจแล้วที่นี่เจ้าวาดวัดป่าโนนิเวศพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์น้อมถวายเงินสด 78,500 บาทเงินดอลลาร์2ดอนทองคำ2บวก6เท่ากับ8บาทเท่านั้นละอาสาทั่วทองคำ8บาทแต่ทุกวันละทองคำวันนี้ไม่ไปไหนวันนี้เราพอนางเราสบายนี่ก็เราออกจากทางกรมมานี่ก็พอดีผ้าก็ไปบอกเรามาแล้วเดินอยู่กรมในป่าเอาว่างละนี่แล้วทองคำ8บาทด้วยเนี่ยโอ้ไม่ใช่เล่นนะทองคำหนัก8บาทวันนี้ทองคำได้8บาท10บาทนี่ทองคำนี่5บาท1บาทเป็น6บาทนั่นคำ6บาทดีละวัดโนนิเวศนี่แต่ก่อนมันเป็นป่าจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเป็นดงเลยแถวนั้นเข้าไปไม่มีใครกล้าเข้าไปเขากลัวผีทางเข้าไปในป่าวัดป่าโนนิเวศนี่เป็นป่าช้าแถวนั้นมีแต่ประชาชนนะเข้าไปก็ลึกกว่าจะถึงวัดก็เป็นวัดป่าจริงๆจึงเรียกว่าวัดป่าโนนิเวศนี่สมัยเก่าที่เริ่มสร้างแล้วยังเป็นเด็กนะที่สร้างวัดโนนิเวศนี่รู้ว่าท่านจันทร์ภูมิมาเป็นอาวาสที่นั่นต่อจากนั้นมาก็ขยายสุดท้ายวัดกับบ้านก็เลยเป็นอันเดียวกันเลยเดี๋ยวนี้นะมันต่างกันเพราะคนมากขึ้นทุกวันที่ดูอย่างวัดป่าวันตานี่ห่างจากนี่ไปถึงบ้านตั้ง2กิโลนะไปถึงโรงเรียนนั่นแหละ2กิโลพอดีเวลานี้มันก็ลูกรามเข้ามาเนี่ยมาถึงนี่แล้วได้เพียงกิโลเดียวจะถึงวัดนี้ประมาณกิโลนึงเท่านั้นแหละแต่ถึงกิโลนึงก็ยังเรียกว่าวัดป่า คือวัดป่ามันนับเป็น1กิโลขึ้นไปเรียกวัดป่าลดจากนั้นออกมาไม่เรียกว่าวัดป่าตามหลักธรรมวินัยนี่ก็ลุกลามเข้ามาถึงนั่นน่ะมันไม่มีที่ลุกลามมันหมดมันก็มาแค่นั้นแหละแล้วมันมีป่ามีดงมาอยู่มันยังมาจะมาอยู่นะนี่มันหมดแล้วที่จะลุกลามเข้ามาบ้านมันจึงอยู่แค่นั้นแหละที่ลุกลามมาเหล่านั้นแต่ก่อนเป็นดงนั่นน่ะดงออกมาสุดนั่นน่ะดงทั้งนั้นน่ะเนี่ยมาวันนี้มีเสืออะไรบ้างอ่ะพูดให้ฟังเสียงดังๆสบายดีว่างั้นเนี่ยมาธรรมดามาบำเพ็ญกุศลธรรมดาอยู่มีเสืออะไรบ้างว่ามาสิรู้เรื่องรู้ราวมีอะไรมีอะไรก็ว่ามาสิ
4: ทองแล้วก็ถวายป
1: ั
4: จจ
1: ั
4: ยแล้วก็ขอความเท
1: ศเอาร่ามบ้ามาหยุดร่ามบ้ามา
3: แปลมาเอาเงินมาถวายแล้วก็จะมากราบขอความเทศ
1: มีการจะแม่ไม่มีพระแค่เหรอมีแต่พระตีนก็ต้มขนมง่ายๆเหรอเมื่อกี้มาฟังไกลนักว่ะนี่ก็เขาอาจแคบนะข้างบนคือทั้งสองนี่มันก็ออกทางเมื่อกี้อีกกับสองออกเมื่อกี้ด้วยถ้าอันเดียวนี่ก็ขึ้นอาจแคบไม่ไหวการแคบสองโลกนี่เรียกว่าเราแคบมากที่สุดแล้วเมื่อประเทศไทยเรารู้สึกจะพูดได้เต็มปากว่ามีองค์เดียวเนี่ยคือแคบทั่วประเทศไทยในน้ำซ้ำยังทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทุกวันที่ออกหน้าออกตาจริงๆก็ตอนมาช่วยชาติบ้านเมืองปี2541นั่นแหละเรื่อยมาจนถึงปีนี้เทศไม่หยุดไม่หย่อนละตอนเทศช่วยชาติมีไปหมดเลยประเทศไทยไปหมดเทศไม่อยู่ในสายจางนั้นมาก็เทศมาเรื่อยๆอย่างนี้เองเทศเรื่อยก่อนจะไปไหนมาไหนตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วก็พูดธรรมะพูดแล้วก็ออกทั้งนี้ออกทุกวันเราไปกรุงเทพก็มี2ครั้งตอนฉันเสร็จแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งฉันเสร็จแล้วก็พูดสะเปะสะปะไปงั้นแหละตอนค่ำตอนประมาณ4มันมืด8ถึง8ด้านอันนี้ตั้งใจเทศจริงๆมีเรียกว่าวันหนึ่งสองกันอย่างน้อยที่กรุงเทพวันหนึ่งสองกันเราไปกรุงเทพตอนเช้าตอนค่ำแล้วนอกจากนั้นมีงานต่างๆประเทศอีกอันนี้ไม่มีประมาณพาเรางานสวยงามอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นถึงวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาสัจนะเรียกว่าศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัตินี่คือสมบัติของพระเราสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลกอย่าไปยุ่งไปกวนไปแย่งเขาเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลกส่วนธรรมเป็นสมบัติของพระเราศีลธรรมเป็นสมบัติของพระมันตั้งใจปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลกว่าธรรมประดับใจนะงั้นประดับภายนอกศีลธรรมประดับใจสวยงามชุ่มเย็นผู้มีศีลมีธรรมไปที่ไหนชุ่มเย็นเงินเป็นล้านล้านมาตั้งหน้าเป็นเศรษฐีมาอวดธรรมอวดไม่ได้ธรรมเหนือกว่าตลอดชุ่มเย็นไปหมดนี่แหละธรรมเย็นอย่างนี้นะให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งที่เลิศเลอที่อยู่ในโลกนี้คือธรรมธรรมนี่เลิศเลอแล้วก็เลิศเลอตามธรรมชาติของธรรมผู้ที่จะยืนยันรับรองธรรมะเลิศเลอจริงก็คือผู้ปฏิบัติจิตแต่เพราะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้ธรรมได้เข้าสัมผัสใจความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นจากการภาวนาความสงบร่มเย็นของใจนี้จะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากนะชุ่มเย็นทั้งวันสมบัติเงินทองก็ของทั่วแผ่นดินไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความสงบความเย็นใจความสว่างสวัยของใจนี่จำมานะ นี่แหละท่านที่เรียกว่าสมบัติล้นค่าคือธรรมะสมบัติถ้าลงมีอยู่ในหัวใจใดแล้วหัวใจนั้นจะเป็นหัวใจที่สง่างามตลอดทุกจนข้นแค้นตามโลกเขาสมมตินิยมกันอันนั้นเป็นเรื่องของโลกส่วนจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยธรรมมันอยู่ภายในใจนี่แหละขอให้พากันสนใจปฏิบัติธรรมแต่พออย่างยิ่งพระเราบวชเข้ามาไม่พระพุทธเจ้าทรงสอนทันทีเลยว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสายปปัชชาตถะเตยาวัชิวังอุสาโหกรณิโยบรรพชาวสมบวชแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอันเป็นสถานที่สงบงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆขอให้เธอทั้งหลายจงอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระได้รับทุกองค์นี่องค์ไหนบวชมาถ้าไม่ใช่พระปลอมแล้วต้องได้รับพระวาทข้อนี้ทุกองค์เรียกว่าอนุสาสนิสัยสี่กรณียกิจสี่นิสัยสี่อันนี้แหละเนี่ยบินธบาตเป็นวัดเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านเขาด้วยลำพี่ดีแข้งของตนแล้วมาฉกฉันพอยังอัตภาพไปเป็นไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้สง่างามขึ้นภายในใจนั้นตอนนั้นก็มีผ้าบังสกุลเขามาทอดผ้าบังสกุลไว้ปราศจากเจ้าของและสิ่งที่เขาทิ้งมานั้นเป็นของหมดราคาแล้วหนึ่งแล้วก็มาทอดบางสกุลให้หนึ่งนี่ให้นำมาใช้เย็บประติดประต่อกันใช้ไปจากนั้นก็พวกอยู่พวกยาก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก่อนท่านบอกว่าฉันยาดองโดยน้ำมูดเน่าเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งจามฟิกวิ่งใส่หมอจามฟิกวิ่งใส่หมออย่างทุกวันนี้นะไม่ได้ลืมไม่ได้มองดูธรรมในใจจึงไม่สนใจช่วยตัวเองให้แต่คนอื่นช่วยก็ผิดพลาดเรื่อยไปนี่สมบัติของพระคือศีลให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดีศีลเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้สดชื่นอบอุ่นภายในจิตใจเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาเราไปอยู่ในป่าในเขาพวกที่ไม่อยู่ในป่าไม่ทราบป่าตะกอนป่าช้างป่าเสือป่าเนื้อร่ายต่างๆเต็มไปหมดไม่ได้เป็นป่าอยู่เฉยๆเกือบทุกวันนี่นะไอ้สัตว์เหล่านี้หมดแล้วทุกวันเสือได้ยินแต่ชื่อตะกอนเป็นป่าเป็นเสือจริงๆแล้วให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นบำเพ็ญที่นี่ไปอยู่ในที่กลัวๆอย่างนั้นนะจิตมันจะประวัติกับศีลกับธรรมตัวเองมันจะไม่ออกนอกนะพึ่งศีลพึ่งธรรมตัวเองเอาตายก็ตายเถอะตายนี่ไปสวรรค์เลยเพราะเครื่องอบอุ่นคือศีลอยู่ภายในใจตายแล้วไปเลยนี่แหละเวลาไปอยู่ในป่าเช่นนั้นศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกับจิตใจของผู้ฝากเป็นฝากตายกับธรรมและสงบร่มเย็นนี่เคยผ่านมาแล้วสดสดร้อนๆนะที่มาพูดเนี่ยพี่น้องสลายฟังนี่ก็เป็นปลายแดนปลายเขตของกรรมฐานทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแต่ก่อนอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นแหละในสมัยของเรานี่ก็ทันเรียกว่าทันโดยสมบูรณ์จนมาสร้างวัดนี่ได้สิบกว่าปีแล้วจึงค่อยเห็นคนทยอยกันเข้าออกเข้าออกนี่เป็นโรงใหญ่นี่อยู่ข้างหลังเห็นทยอยกันเข้าออกเข้าออกนี่นี่แหละเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนในป่านี้ก็เปิดออกเปิดออกรื้อออกถางออกหมดสุดท้ายโรงใหญ่นี่ก็กลายเป็นอำเภอขึ้นมาแล้วเป็นอำเภอหนองแสงแต่ก่อนเป็นดงเป็นป่าทั้งนั้นป่าช้างป่าเสือป่าเนื้อกระทิงวัวแดงพวกกวางพวกหมูฝูงหนึ่งเป็นร้อยๆเต็มอย่างนี้หมดแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นในป่างั้นนะไปอยู่ที่นั่นศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากติดกับจิตกับใจจิตใจอบอุ่นตลอดเวลาที่ยิ่งน่ากลัวเท่าไหร่จิตกับศีลกับธรรมไม่ห่างกันเลยนะติดแนบติดแนบติดแนบอบอุ่นเอาตายไปสวรรค์เลยเพราะความอบอุ่นมันอยู่ในใจของเรานี่แล้วที่มีศีลมีธรรมเต็มหัวใจนั่นท่านไปอยู่อย่างนั้นนะภาวนาที่นี่เวลาไปอยู่สถานที่น่ากลัวเท่าไหร่จิตใจยิ่งประวัติติดแนบกับธรรมใจก็สงบแน่วลงได้เลยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นน่ากลัวนี่น่ากลัวให้จิตหมุนเข้ามาสู่ธรรมก็เกิดความสงบเย็นใจเรื่อยมาเรื่อยมาอย่างนั้นแต่ก่อนพุทธการท่านก็เอานั่นมาสอนเราจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกขมูลลมไม้มันจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว พระบวชมาแล้วหาหอประสาทราชมณฑลประชาชนสู้ไม่ได้ไปแล้วล่ะบวชมาแล้วให้เขาไปอยู่นักลุกมูลลงไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผาที่พระพุทธเจ้าประทานพระว่าท่านนี่ทุกองค์อุปชาทุกวันนี้ก็ต้องสอนทุกองค์ไม่สอนไม่ได้พระว่าข้อนี้ต้องสอนเป็นโอวาทที่จำเป็นมากทีเดียวมาจากพระพุทธเจ้าเวลาสอนไปแล้วมันไม่สนใจลูกขมูลลูกขมินอะไรมันไม่สนใจบวชมาเพื่อสอดแสวงหาอาถรรพ์ธรรมมันก็ไม่สนใจหาแต่เรื่องแบบโลกแบบโลกสารเขาเลยเป็นบ้ายิ่งกว่าประชาชนเข้าไปอีกคือพระเราสมัยปัจจุบันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองกลายเป็นอารชีของพระไปหมดมันน่าดูไหมเราอย่าให้มันติดเรานะเลือกอารชีหาความอายบาปไม่ได้เนี่ยอย่าให้มีก็เป็นคนมีหิริโอตตปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปสอดแสวงหาธรรมเข้าถูกใจอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นี้อยู่ที่ไหนเย็นสบายเท่านั้นไปที่ไหนประชาชนเขาได้พบได้เห็นกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาคนใจชุ่มเย็นทั้งวันนี่พระประเภทนี้นะพระประเภทผู้มีศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาวิมุตติสมบัติด้วยเลยผู้นี้เป็นผู้ทรงคุณค่ามหาศาลไปที่ไหนเย็นไปหมดนั่นแหละพระนี่สมบัติของพระที่กาลเราเนี่ยคือธรรมสมบัติไม่ได้ถือเอาวัตถุสิ่งของตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองไอ้หลังลายๆนั่นเห็นไหมหลังลายๆนั่นเป็นสมบัติของพระนะนั่นสำหรับสมบัติของโลกเขาใช้กันสมบัติของพระก็ดังที่ว่านี่แหละธรรมสมบัติรวมแล้วเรียกธรรมสมบัติให้นี่มีนี่ในใจเถอะเราจะเย็นไปหมดนั่นแหละอยู่ที่ไหนไม่มีคำว่าคฤหัสถ์สมัยขอให้มีธรรมในใจเถอะพาเรานะเย็นสบายเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่โลกเขากราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้คือพระท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมประเภทนี้แหละไอ้พระโกโลโกโสหาปล้นบ้านปล้นเรือนสุดท้ายกลายเป็นพระออกฆ่าศึกนั่นไปดูที่หน้าศาลาฆ่าออกฆ่าศึกเคยเห็นไหมนี่ก็เห็นแล้วเพราะอารักขีหาความอายบาปไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีทั้งที่เพศของพระหัวโล้นๆไปดูเอาหน้าศาลาน่ะมันถ้าว่าเป็นเรื่องโกหกไปดูสิเลวหรือไม่เลวไปดูเอานั่นมีหรือในประเทศไทยเราก็มันได้มาเห็นแล้วนี่เพราะความเลวร้ายมันหน้าด้านเกินไปมันลืมความหน้าอายซะหมดนั่นน่ะมีแต่จะดีจะเด่นก็คือความชั่วเรามันเด่นเลอะเทอะไปหมดเวลานี้นี่ล่ะถ้าหลงกิเลสจะเข้าไปเหยียบย่ำทีไรพระไม่เป็นพระเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารของชาวบ้านชาวเมืองของพวกเดียวกันหมดพวกเดียวกันคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยศีลด้วยธรรมท่านรังเกียจพวกเลวร้ายพวกโสกปกนี่เป็นเหมือนหมาขี้เลื้อนไปที่ไหนที่ไปที่ไหนกวนที่เดียวกวนบ้านกวนเมืองเพื่อยศเพื่อลาภเพื่อความสรรเสริญเยินยอเพื่อไอ้หลังลายเข้าใจไหมเรานี้ไม่ใช่ธรรมและพวกนี้เสาะแสวงหาเป็นที่หนึ่งประชาชนญาติโยมสู้ไม่ได้นะเนี่ยมันกลับกลายกันไปอย่างนี้ผู้บวชตามทางของพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะไม่เสาะในสิ่งเหล่านี้เลยนอกจากระมัดระวังศีลธรรมของตนศีลระวังไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปเลยศีลจะสมบูรณ์ถ้าขาดด่างพร้อยไปแล้วก็ยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังนะศีลขาดมากขาดน้อยเหมือนผ้าขาดเรานุ่งผ้ามาเนี่ยผ้าขาดเสื้อขาดมากขาดน้อยนุ่งมาเป็นยังไงคนนี้ก็เสื้อขาดเสื้อขาดหมดเครื่องนุ่งเครื่องห่มสิ้นก็ขาดกางเกงก็ขาดมองเห็นหำมองเห็นคอยเข้าใจไหมแล้วสิ้นขาดมองเห็นหีเห็นก้นไปหมดนะอันนี้มีแต่พวกเสื้อขาดกางเกงขาดมานี่ดูกันได้ไหมนี่ละผ้าที่มีศีลขาดก็เป็นอย่างนี้ไปที่ไหนกระลุ่มกระลิ่งศีลไม่มีไม่ทราบว่ามีศีลกี่ข้อแล้วมีแต่ผ้าเหลืองห่อเฉยก็เป็นผู้มีศีลขาดกระลุ่มกระลิ่งอย่างที่คนเขาผ้าขาดเสื้อขาดกางเกงขาดสิ้นขาดแล้วนุ่งมากระลุ่มกระลิ่งนี่เป็นยังไงเอาเทียบยกภาพพบขึ้นให้เห็นสินั่นละพระที่มีศีลขาดก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีทำในหัวใจเต็มที่แล้วนี่มันสวยงามนะพระไปที่ไหนไม่มีกิริยาใดจะสวยงามยิ่งกว่ากิริยาของพระพระนี่สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องปกครองสวยงามไปหมดถ้าที่ปกครองนั่นไปดูหน้าศาลานั่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมาอวดชั่วอวดความเลวทรามให้โลกผู้ดีเขาได้เห็น และอินหาราใจอยู่เวลานี้ไปอยู่เอานี่แหละตัวอย่างมันมีอยู่อย่างนี้แหละให้เห็นไหมมันไปดูที่เห็นไหมนี่แหละพระที่เลวทรามเป็นอย่างนี้แหละพระที่ดีเอื้ออิจนาราใจเนี่ยไปที่ไหนเขาก็จะเหมาว่าเป็นพระประเภทนั้นเข้าไม่นั่นทั้งๆที่เป็นบดีเขาเลยพลอยได้บาปได้กรรมไปด้วยนะพระผู้ดีท่านดีจริงๆท่านรักษาศีลธรรมท่านอย่างละเอียดรอไม่ยอมให้ศีลขาดเหมือนเราไม่ยอมให้ผ้าขาดขาดตรงไหนปะชุนทันทีทันทีนั่นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ศีลตรงไหนที่ขาดรีบแสดงอาบัติยอมรับโทษของตนว่าได้ผิดพลาดไปด้วยความประมาทแม้แต่ไม่ใช่ความจงใจเป็นความผิดพลาดความรู้เท่าไม่ถึงการมีเป็นอาบัติได้เป็นโทษได้รีบแสดงอาบัติเรียกว่ารีบปะรีบทุนผ้าของตนศีลของตนให้สมให้สวยงามขึ้นไปนี่ละศีลเมื่อมีศีลแล้วทำเอาเจริญภาวนาสิท่านสอนมาให้เจริญภาวนาเข้าไปอยู่ลูกกมูลน้ำไม้ให้ไปภาวนานั่นน่ะไม่ใช่ไปนอนปล่อยหำอยู่นะพระเรานะให้ไปอยู่ในป่านะให้ไปบำเพ็ญภาวนาเราจะภาวนาบทได้บทได้พิจารณาแก้สาวโลมาหน้าขาสันตาตะโตนี่คืองานของพระพระพุทธเจ้าสอนแล้วแก้สาคืออะไรคือผมขนและฟันหนังพอเข้าไปถึงหนังนั้นหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกพอเลิกหนังแล้วดูได้ที่ไหนคนเราไม่มีหญิงมีชายดูกันไม่ได้เลยพอไปถึงนั่นท่านก็หยุดแล้วเราจะพิจารณาทะลุเข้าไปถึงภายในตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรเต็มอยู่ในนั้นหมดนั่นให้พิจารณาอย่างนั้นนี่เรียกว่างานของพระเกสาโลวาหน้าขาสันตาตะโจถ้าควรจะบริกรรมให้เป็นทำความสงบแก่ใจก็เอาถ้ามันเป็นวิปัสสนาคือสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นไปแล้วแยกอันนี้ออกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ทะลุเลยนี่ละงานของพระให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิให้ภาวนาไม่ได้เพ่นผ่านเพ่นผ่านกวนบ้านกวนเมืองกวนนั่นกวนนี่เกี่ยวกับเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างวัดที่ไหนนี่โถหอประสาทราชวงศ์เทียนเทวุเทวดาสู้ไม่ได้นะสร้างเอาเรื่องหลาวัตถุมันไม่ใช่ศาสนานั่นนะศาสนาก็ดังที่ว่านี่นะรักษาให้ดีศีลธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจตัวยุ่งเหยิงอยู่ภายในเราจะไปจัดไปแจงแต่งโน้นแต่งนี่ให้สวยงามมันสวยงามไม่ได้เพราะหัวใจดวงนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาความสงามมาจากไหนโสกโปรกเต็มไปในหัวใจเมื่อเรามาชำระหัวใจด้วยจิตภาวนาจิตใจนี้จะคอยสงบร่มเย็นลงไปร่มเย็นลงไปแล้วกระจ่างแจ้งขึ้นมาสะอาดสะอาดขึ้นมาจ้าไปหมดพระอาจารย์หมดนะทุกคนมาว่าจะฟังเทศก็เทศได้ฟังแล้วเทศสอนพระกับโยมก็เพศเดียวกันหวังความสุขความเจริญหวังบุญหวังกุศลด้วยกันให้นำไปปฏิบัติทุกคนเราจะได้เป็นสิริมงคลแก่เราเช่นมาวันนี้มาทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานแล้วได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติประดับจิตใจของเราจะสง่างามจิตใจจะสะอาดสะอ้านไม่พลุงพลังนี่เรียกว่าจัดการซักฟอกตกแต่งภายในให้ดีนี่ไปหาซักฟอกตกแต่งแต่ภายนอกซึ่งเป็นการเพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาจิตใจรกรุงรังยิ่งกว่าเปรตในหัวใจตรงนั้นใช้ไม่ได้นะเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้นะแต่ตอนนั้นว่าจะฟังเทศกับเทศจะฟังแล้วแหละจะว่าไงฟังจะเทศจะฟังเสร็จแล้วเลยมีอะไรว่ามาไม่มีจะเทศนะมาจากทางไหนบ้างหรือมีแต่พี่น้องชาวดอนเราหรือที่ไหนบ้างล่ะ
4: มาจากสุรินทร์ก็มีคร
1: ับ คุณตาสุรินทร์ก็มีคนเดียวแต่ลง
4: เจ็ดแปดคนครับ
1: เหลือนี่สุรินทร์ก็มีคนเดียวเลยนะเดี๋ยวมาอวดบ้านอุดรไม่ได้อุดรเต็มสลาเนี่ยนู่นน่ะเอาละวันนี้เทศให้ฟังเพียงเบาๆไม่ใช่มากกว่านี้แหละมันหมดแล้วนี่เคาะทางนี้ไม่มีเคาะทางนี้มีหมดแล้วทำพากันกลับไปเสียถ้าคิดได้ใหม่ก็คอยฟังกันใหม่นะเท่านั้นแหละเป็นไงล่ะฟังเทศนี้เป็นไงล่ะอย่างนั้นนะเทศมันออกในทุกช่องนะเพราะนี่ก็เทศจนได้แล้วนี่เดี๋ยวเราถึงได้รวมกันวัดโนนิเวศแล้วมาทอดผ้าป่าทำไมถึงได้รวมมากันมาทอดผ้าป่าเนี่ยตั้งวัดป่าบรรจักก็ยังไม่เคยเห็นพระวัดโนนทางวัดโนนิเวศมาทอดผ้าป่าวันนี้เห็นแปลกตาก็เลยถามสนใจเลยล่ะเพราะเห็นไรนั่นเพราะว่ามาสิ ยกไม่มีอะไรยกกับเพราะเห็นว่าหลวงตานี่ช่วยโลกจนไม่มีเงินติดตัวทุกจนที่สุดคือหลวงตาบัวทางโลกทั้งสารเขาชมเชยล่ำลือกันว่าวัดป่าบันตานี่เป็นวัดหลวงตาบัวที่คนเคารพนับถือมากมหาเศรษฐีเงินคงจะอยู่ที่นี่แต่ความจริงแล้วมหาจนอยู่ที่นี่เข้าใจไหมเพราะมีสไลช่วยหมดช่วยหมดนั่นแหละเข้าใจหรือมาเพื่อช่วยอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วละนี่เราก็เปิดความจริงให้ฟังเสียวัดนี้เป็นวัดที่จนที่สุดจนเพราะอย่างนี้แหละให้ไม่ถอยมีเท่าไหร่ออกหมดเลยเราไม่เคยสั่งสมหมดแล้ววันนี้ไม่ได้ต้มยำไปที่ก็ตอนเทศมันไม่มาจุนจ้านถ้ามันมาจุนจ้านที่นี่ก็ฟาดมันขึ้นใส่หม้อแล้วต้มยำทั้งเททั้งกินต้มหมาเข้าใจไหมกินต้มยำหมาวันนี้ไอ้หยองก็ไอ้ที่ไม่มามันกลัวจะกินต้มยำมันอะไรนี่ตอนนั้นนะเอาจะพากันกลับก็กลับเลยแล้วล่ะเท่กับเท่เดี๋ยวฟังแล้วทุกอย่างเหมือนฝนตกยังไงเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดฝนตกได้ทั้งวันทั้งคืนตกเหมือนกับโป้สีแค่นี้เงียบเงียบหายเงียบนี่ที่หน้าวัดด้วยน้ำมันไหลมาแล้วห้วยหมากแข็งเนี่ยหน้าวัดเรียกห้วยหมากแข็งผ่านตัวเมืองก่อนมันเริ่มไหลมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเราจะไปดูก็ออกไปดูไม่ได้คนลุงต้องไปเวลาฝนเงียบหกโมงล่วงไปแล้วถึงจะต้องไปเมื่อวานนี่เราไปอยู่ตอนกำลังมืดวันก่อนนั้นไม่ได้นะมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแม้ฉะนั้นก็ไม่พ้นที่จะได้ดุมาผิดเวลาถามหาอยู่ถ้าผลไม่ได้เรื่องก็ไล่เลยนะเป็นยังไงล่ะจึงออกไปไหนมาไหนลำบากนะอยู่ในวัดเหมือนอยู่ในห้องขังอยู่กุฏิออกที่กุฏิเข้าสังฆกรมออกนั่งมากุฏิออกมานี่ไม่ได้นะนี่มาจากข้างไหนกันบ้างเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ยังไปกับเขานี่ฮะฮะจากขอนแก่นโอ้เจ้ามันคือมาสะไก่เดี๋ยวขอนแก่นอย่างนี้ข้างไหนสุรินทร์บอกตะกี้เนี่ยว่าสุรินทร์ก็มีว่าเห็นมามากมายแล้วนะวันนี้เออแล้วเลิกกันได้แล้วทีนี้ไม่มีอะไรละเอาพากันเลิกกันแล้วเดี๋ยวมานั่งดูหน้าคนนี้ถือได้เลยก็หน้ามันมีทุกคนดูหน้าเจ้าของไม่ได้ก็ดูหน้าคนอื่นแทนงั้นเลยเนี่ยแต่เราหน้าเรามีเรายังไม่อยากดูหน้าคนว่ะใครอยากมาดูหน้าเราไปพวกนี้เราไม่หัวเราหลงทิศเล่าอย่างไรว่าแต่ก็ไม่ไล่หัวเนี่ยเอาต่อเอาแตงไล่หลงทิศเรียกว่าไงฮะคิดถึงอะไร
5: ว
1: ัน
5: น
1: ี้
5: เหร
1: อยังกับพระสาวตายเสีย
5: สาม
1: สี่เขาลืมแล้วนะ
5: สามส
1: ี่ร้อยสามสิบสี่
5: เขาปีสามสี่เขาปีสามห้าก็มีคนเอาอัฐิเป็นพระธาตุมาถวายพระอาจารย์แต่ได้เล่า
1: ให้ฟังโอ้ยจะผ่านมานานแล้วเราไปพักที่นั่นลงจากวัดดอยธรรมเจดีย์2493ก็ย้อนมาจำพรรษาที่วัดหนองขือนั่นแล้ว94ก็ไปหัวซ้าย94ถึง98ประมาณ4ปีอยู่ที่นั่นแกก็ผ่านมาตั้งแต่โน้นนะไม่นาน94ไปในมุน95ผ่านไปแกก็ผ่านได้ปี95นะตั้งแต่นั้นมามันก็นานแล้วสิเราไปปีนั้นปี94ประจำพรรษาที่นั่น95ประจำพรรษาที่นั่นผ่านจากนั้นมาแล้วแต่ก็ผ่านได้แล้วอย่ารวดเร็วอยู่ความรู้แปลกๆต่างๆโหยเก่งมากนะเอาจนกระทั่งถึงได้ไล่ลงภูเขาร้องไห้กันไปแล้วขึ้นไปหาเราแทนที่จะฟังอัดฟังธรรมเรากลับไปบรรยายเรื่องความรู้ความเห็นทางโทนทางสมาธิดูนั่นดูนี่ให้เราฟังอะสิเรามันเบื่อพอแล้วแต่ไม่บอกว่าเบื่อเฉยๆมันผ่านมาหมดแล้วเนี่ย บอกให้สงบเข้ามาระงับเข้ามาออกบ้างไม่ออกบ้างได้ไหมเอาไปปฏิบัติต่อมาขยับไม่ให้ออกขยับเอารวมแล้วให้ลงไม่ให้ออกบังคับบังคับมันก็ยังไม่ได้แม้แสดงว่าแกยังไม่สนใจแกเพลินในความรู้ของแกยิ่งกว่าธรรมที่เราที่สอนเพราะธรรมนี้แกไม่รู้ธรรมที่แกมาโม้กับเราอยู่นั่นนะแกรู้เข้าใจไหมแกก็โม้ใหญ่หนักเข้าหนักเข้ามัดเลยนี่เอาแล้วนะไม่ออกเป็นอันขาดละอ่อนเอาไปปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนี้ชี้นิ่งเลยนะเพราะเราหย่อนยานมาเป็นระยะก็ไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักอย่างเพราะความพอใจในความรู้ของตัวเองมันเพลินความรู้แปลงตามของเล่นเนี่ยมันเพลินเอาจนกระทั่งถึงมัดเลยห้ามขาดไม่ให้ออกเอาลงแล้วให้อยู่บอกนั่นนะเมื่อมันอยู่แล้วเป็นยังไงจะรู้กันตรงนั้นแล้วก็มาพูดกันเรานี่เราไม่ฟังแหละแต่ว่าอะไรที่นี่เอาเด็ดเลยนะเราไม่ฟังแล้วอย่างนี้เอาไปปฏิบัติเรียกว่ามัดมือชกเลยเจ้าบทเราจะเอาจริงเอาจริงเอาจังให้เข้าได้กับเข็มจริงถึงขนาดนั้นแกยังเมาก็ยังเข้าไม่ได้นี่แหละตรงนี้เอาหนักนะเพราะว่าเข้าไม่ได้ไล่ลงภูเขาเดี๋ยวนั้นเลยอย่ามาสถานที่นี้สถานที่นี้ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่เขลาบอกปัญญาใครเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมให้ไปไล่เดี๋ยวนั้นแล้วให้อีลงภูเขาเราอยู่บนภูเขากำเนินหนึ่งนี่ที่แกจะได้สติเนี่ยเอาขนาดนั้นนะไม่งั้นมันไม่ลงหน้าจิตนะเราก็หย่อนยานมาเป็นระยะจนกระทั่งถึงขั้นเด็ดขาดนี่จึงว่านี่แหละขั้นเด็ดขาดแล้วบอกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ให้ลงแล้วให้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยจะได้ไหมไปปฏิบัติอย่างอื่นไม่ยอมรับไม่ฟังให้ฟังเสียงพูดคำนี้นะว่ะแล้วก็ลงไปขึ้นมาหลังเป็นยังไงคราวนี้จี้เลยล่ะเพราะยังเข้าไม่ได้นั่นล่ะทีนี้เอาแล้วนะไล่ลงภูเขาร้องไห้เอียงไปเราก็ไม่ลืมร้องไห้ลงไปเรียกว่าหมดหวังแล้วก็หวังกับพึ่งครูอาจารย์องค์นี้แล้วเราถูกท่านไล่ลงภูเขาเราจะพึ่งใครจากนั้นแล้วแกก็ย้อนพิจารณาทบทวนความรู้ของแกที่ท่านไล่เพราะเห็นไรเพราะเราไม่ฟังท่านสั่งยังไงเราก็เอาแต่ความรู้ของเราไปดันท่านดันท่านท่านก็เอาซะบ้างแหละนี่แกไม่เห็นโทษตรงนี้นะถ้าว่าถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์จริงก็ท่านสั่งยังไงก็ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นนี่ท่านสั่งอย่างเด็ดขาดตรงนี้เราเนี่ยฝืนท่านได้ท่านไล่ลงภูเขาเหมาะแล้วนั่นนะเอาที่นี่ปล่อยละเรื่องความรู้ตัวเองปล่อยหมดเอาฟังธรรมที่ท่านสอนเลยที่เป็นยังไงให้รู้กันยอมรับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งมานี้พอปฏิบัติตามก็ลงผางเลยจีนะนั่นเห็นไหมล่ะลงที่สว่างจ้าไปหมดเลยนั่นพอออกจากสมาธิก็หมอบกราบไปภูเขาที่เราอยู่กราบไปนู่นหันหน้าไปกราบไปนู่นแล้วลงพอวันหลังก็ไปเท่านั้นแหละ4วันเราไม่ลืมนะไล่ลงจากภูเขาได้4วันกลับขึ้นมาอีกเขามาแต่ละครั้งแล้วเขายกขบวนมาทั้งสำนักเขานั่นแหละมาหาเราธรรมดาเขาจะมาวันพระบ่าย4โมงเขาก็ขึ้นหาเราภูเขาตะวันตกห้วยทรายพอเริ่ม6โมงเย็นเขาก็ลงอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันพระเขาไปแต่วันนั้นไปได้4วันกลับมาอีก4โมงเย็นแล้วกำลังปัดกวาดอยู่กับเนรเรากำลังปัดกวาดโผล่ขึ้นมามาอะไรนักปราชญ์ตะกุกถิ่นเนี่ยฉันเพื่อนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดจะก่อนเดี๋ยวให้พูดจะก่อนมันพูดอะไรเดี๋ยวนี้นะมันหมดแล้วนี่นะแล้วขึ้นมาเอามาอะไรมาเราก็ปัดกวาดเลยวางไม้กวาดนี่เนรก็เลยมานั่งด้วยกันพวกนี้กำลังไหลขึ้นมาก็มานั่งเอามามีอะไรเดี๋ยวก็เลยเล่าเรื่องความอัศจรรย์ให้แกที่ปฏิบัติตามเราแล้วเกิดความมหัศจรรย์อย่างนั้นเพราะงั้นเราจากนั้นแล้วทนไม่ได้ที่นี่ยอมรับทุกอย่างหมดเลยจึงได้ขึ้นมา จะฆ่าจะตีจะขายอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละมอบหมดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะจากนั้นเราก็สอนต่อล่ะนี่นั่นเห็นไหมล่ะสอนต่อแค่กับก้าวเลยออกเลยออกเลยมันไม่นานนะปี94อ่ะ923เรามาจำพรรษาหนองผือย้อนมาจำพรรษาหนองผือให้พี่น้องชาวหนองผือได้รับความอบอุ่นบ้างเพราะวันนี้ร่างไปหมดตั้งแต่พ่อแม่อาจารย์จากไปเอาท่านเป็นมรณภาพแล้วท่านไปวัดนี้กลายเป็นวัดร้างหมดเราสงสารเพราะวัดนี้มีบุญมีคุณต่อพระเนรทั้งหลายมากทีเดียวเราจึงย้อนมากับมาจำพรรษาพ่อพระสารแล้วก็ไปทางพระสารนั่นละตั้งแต่นั้นมา4ปีนะไปอยู่ที่นั่นแกก็ผ่านได้ปี993 94แล้วไปอยู่ที่นั่น95แกก็ผ่านไปนั่นน่ะผ่านมาตั้งแต่ปี2495นะเพราะฉะนั้นอาถิของแกจึงกลายเป็นพระธาตุเพราะว่าความรู้แปลกๆนี่ใครชื่ออะไรง่ายๆความรู้ของแกรูนั่นรูนี้รูแปลกๆต่างๆรูไปหมดนี
5: ่นั่น
1: แหละผ่านทางเราตอนนั้นเราแน่ใจว่าจะผ่านได้เลยเพราะดูภูมิแล้วไม่ใช่ภูมิถอยแล้วจะก้าวเลยถึงช้าก็ไปไม่ถอยยมยมหลิงนี่แกยังรู้จิตใจคนอื่นอีกด้วยนะยมทองแดงก็ลองกันลงมา
5: ในหนังสือ
1: ธรรมริคิด
5: ที่พระอาจารย์เข
1: ีย
5: นจดหมายถ
1: ึ
5: งโยมอาจ
1: ารย์ที่เมืองจันทร์คนได้หลังนี่จะอยู่หลายคนนะอาจารย์ปุ๋ยที่เราไปอยู่ที่นั่นมีอีกคนหนึ่งชื่อโยมจีนนี่โกเก่งเห็นดูใจคนได้เลยก็นี่ที่ท่านทิ้งทองหัวแล้วแฮ่ๆมันดื้อปากที่ท่านทิ้งทองมันคุยกันอยู่กับเราคือพอแกทราบว่าเรามาเท่านั้นแหละแกจะสั่งเสียลูกหลานไว้หมดเลยนี่ท่านอาจารย์มาแล้วกูจะไปวัดละที่นี่ท่านอาจารย์ยังไม่กลับเมื่อไรสูงต้องเป็นห่วงกูจะอยู่จนกระทั่งถึงท่านอาจารย์กลับกูถึงจะกลับบอกลูกหลานเรามาเลยพี่ภาวนาเก่งนั่น แกไม่ค่อยชอบพูดเลยแกจริงจังมากดูลักษณะท่าทางจริงจังมากทีเดียวนี่แกก็มาภาวนาอยากพูดถึงเรื่องความเลวร้ายของแกแต่ก่อนให้ฟังเวลาจิตพลิกมาอย่างนี้ว่าเจ้าของแหมเหมือนมาโกรธให้เจ้าของเต็มเหนี่ยวเลยนะคือจิตใจเวลามันมืดจริงๆนะท่านอาจารย์ว่าผมเองเป็นว่างั้นนะบอกว่าผมเองเป็นถึงมาได้พิจารณาดูจิตเจ้าของแหมแล้วสำคัญมากนะเขามาชวนไปวัดจะว่างั้นนะบ้านเขาอยู่นี่ทางไปวัดมีเขามาเขาก็ชวนไปวัดธรรมดาโอ้ยโกรธเขาทั้งวันบอกไม่ไปเท่านั้นก็แล้วกันนี้ยังโกรธยังแค้นให้เขามาชวนเขาก็ชวนไปวัดจะว่านะถ้าชวนไปอื่นก็พอจะโกรธจะแค้นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นตามข้าหนุนทางที่จิตใจแกโหดร้ายมากนะนี่เขาชวนไปวัดจะว่างั้นนะยังโกรธยังแค้นให้เขาอยู่ทีนี้พอได้รับการอบรมนี้หญิงมันดีที่มันพลิกนี่เลยมาเห็นโทษตัวเองแกพูดในเวลานั้นก็รู้สึกว่าแกเครียดแค้นให้ใจแกอยู่นะแม่จิตดวงนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกับเดี๋ยวนี้กับนั้นมันเข้ากันไม่ได้เลยวะผมนั้นมาแกมาพูดก็เขาชวนไปวัดอยู่งั้นนะโกรธให้เขาหาอะไรวางงั้นนะเขาไม่ได้บังคับบัญชาแล้วก็ชวนธรรมดาเขาผ่านมาก็เท่านั้นเองแล้วจะโกรธในเขาว่างั้นนี่ละคนหนึ่งภาวนาเก่งนะมองเห็นละจิตใจของใครนี่ก็มาถึงขั้นท่านถึงทองอันนี้ทองก็สว่างสวยจวนอยู่นั่นท่านถึงทองระยะนั่งจวนแล้วคุยไปคุยมาแกเรื่องของจิตใจของคนแกเล่าให้ฟังจิตใจใครเป็นยังไงมันมองมันเห็นหมดแกว่างั้นนะจากนั้นท่านถึงทองก็ปากบอกอะไรที่แล้วถ้าเราใจของอาตมาเป็นยังไงว่าเนี่ยแล้วใจของอาตมาเป็นยังไงท่านยังไม่พ้นบอกเลยแต่จวนแล้วเนี่ยบอกแค่ท่านนะท่านยังไม่พ้นแล้วป้าเข้ามาไม่เหมือนท่านอาจารย์นายปุ๊บทั้งสองแกพูดอย่างหน้าตาเฉยนะเราก็นั่งฟังอยู่ถึงแกบอกไม่บอกเราก็คือเราเข้าใจไหมล่ะจะเป็นใครไปวะ ท่านยังไม่พ้นเดี๋ยวแต่จวนแล้วนะก็บอกนะยังไม่พ้นไม่เหมือนท่านอาจารย์หัวบอกกุ้งกงสอนหน้าสอนตาแกไม่เห็นบ้าอะไรกับเราแกก็บอกงั้นเลยนะเราก็ไม่เคยถามอะไรแกนี่แกรู้จริงจริงนี่คนนี้ก็แน่ใจว่าแกจะผ่านได้ไม่ผ่านนั้นก็ถึงขั้นไม่กลับเพราะจิตใจดูเวลาแกเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังหน้าฟังหน้าฟังหน้าฟังเราก็มีแต่แน่ให้แน่ให้แน่ให้ให้เข้าช่องเข้าช่องเข้าช่องจิตใจได้หลักแล้วนี่เราทำการภาวนาถ้าหากว่ายังมีสนใจภาวนาอยู่ใจของเราทุกคนทุกคนไม่มีเพศไม่มีคำว่าหญิงว่าชายเป็นใจที่สามารถที่จะรับรู้อัตธรรมทั้งหลายได้เช่นเดียวกับรับบาปรับกรรมทั้งหลายนั่นแหละเมื่อใดการซักได้รับการซักฟอกแล้วจะสว่างสวยขึ้นมาเหมือนกันเวลานี้ถูกกิเลสมันครอบเอาไว้ครอบไว้มันไม่เห็นก็เลยเห็นแต่เรื่องกิเลสดีไปหมดดีไปหมดพอทำเปิดออกมาเปิดมามันก็มองเห็นโทษของกิเลสเทียบกับทำปั๊บได้ทันทีเหยียบหัวกิเลสไปเรื่อยอยู่เรื่อยนั่นเป็นอย่างนั้นพูดไปพูดมาเลยไม่รู้จักจบนี่นึกว่าไง
5: พ
1: ี่
5: สาวพ
1: ี่
5: จ
1: ัน
5: เทียนะพี่สาวพี่จันเทียนท่านภาวนาดีพี่สาวพี่จ
1: ัน
5: เท
1: ีย
5: น
1: อันนี้ไม่ค่อยทราบนักนะไม่ค่อยทราบพี่สาวพี่จันเทียนชื่อว่าไงนะ
5: พี่ท่านจันเทียนนี่หมด
1: โอ้ลุยลุยลุยอันนี้เราไม่งั้นแต่ตอนนั้นจะได้หลักดีอยู่นะแต่ภาวนาดีจะภาวนาดีแต่ที่ชื่อลุยสร้างวัดแกน่ะเป็นคนซื้อที่นั้น26ไร่ 15,000 บาทแล้วนิมนต์พระมาอยู่ที่นี่อาจารย์แกอยากได้เรามาอยู่ไอ้แกอยากได้องค์นั้นว่างั้นพี่กับน้องเถียงกันซะจนเราฟังแล้วรำคาญเราไม่อยากฟังไม่อยากอยู่เลยพี่กับน้องเถียงกันไอ้ท่านเกียร์ก็กังเสียงกังวานใช่มั้ยล่ะพี่สาวก็เสียงกังวานโอ้ยเหมือนหมากัดกันเราอยู่โรงน้ำตาลเงียบๆได้ยินหมดคำไหนเลยเงียบมึงนะอีลุยนะว่าองค์นั้นท่านเทศดีนี่ให้มึงคอยฟังองค์นี้ก่อนนะอีลุยมึงอย่าอวดดีนะกูใกล้ชิดอีพันกับอาจารย์นี่มาเท่าไหร่แล้วนะอีลุยคือนี่ขนาดนั้นนะเอามึงเชื่อกูนะลุยนะขนาดนั้นนะเถียงกันเราก็ดีซัดกันอย่างพี่กับน้องสุดท้ายก็เลยตกลงให้เรามาเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรเราบอกแค่ให้ผมมาหาอะไรก็เถียงกันตะลำแต่อย่างนี้เอ้ยมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรช่างหัวมันที่ว่าก็ว่างั้นนะมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรช่างหัวมันจริงเรารู้ภาษีภาษาเราก็จัดการไปเลยท่านจึงสร้างวัดให้หมดอาจารย์เกียรตินี่เราไม่ได้ลืมคุณท่านนะกุฏิทั้งหมดศาลากระต๊อบเล็กๆนั่นแหละกุฏิมีกี่หลังแก๊ส
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
7: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทก